0: la cocina ya le gusta.
1: ผมเพลงจะปิดท้ายเพลงนี้ว่าทิ้งภาพนี้ไว้ในช่วงหน้ากลับมาเรื่องเล่าเช้านี้ครับ

0: นับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EVดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
1: อยากเห็นประเทศไทยหิมะตก
2: แต่ถ้าเป็นโรคร้ายแรงก็อดเห็นแน่เลย
3: งั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีและมี Ocean Life Super CI 120ที่คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด120โรคที่สุดของประกันโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
4: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: แม่อินน้ำ
6: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
7: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
5: โคเวยกบ้านซัพพลาย
8: พลัสสปีดให้สุดด้วย Wi-Fi 7ขยายช่องสัญญาณความเร็วให้พร้อมฟาสกันทั้งบ้านจะช็อปกี่ชิ้นรีบกี่คิว Plus Speed ให้สุดแรงทะลุแบบ Super Fast Plus 7 Plus Pro สุดคุ้มกับ Smart Soundbar ถึง31พฤษภาคมนี้สมัครเลย
9: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระดองอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
10: โอ้ยเป็นยัง
11: หอมเตะจมูก
12: อร่อยชัวร์ครับ
13: อร่อยจริง
9: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
14: อร่อยชัวร์
15: ยาเพียแคม
16: ยาเพียแคม
17: ยาเพียแคม
18: ยาเพียแคม
19: ยาเพียแคม
20: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
21: อยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมกะโฮมมีโปรดับร้อนไว
22: ผ่อน 0% สูงสุด24เดือน
23: 1-31 พฤษภาคม2569ที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
24: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
25: ข่าวดีอะไรหรอ

0: ค่ะ
1: ท่านรองโฆษกพัฒดารัตน์แถลงว่าการปลดล็อกธุรกิจบริการ8ประเภทถือเป็นสัญญาณเชิงนโยบายที่สำคัญต่อผู้ลงทุนต่างชาติรายละเอียดนะครับท่านผู้ชมปรากฏว่าเรื่องนี้ข้อความที่สื่อสารออกมากลายเป็นคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันดุเดือดว่าครม.เปิดช่อง

0: ธุรกิจ8ธุรกิจต่างด้าวอย่างที่น้องใบไล่เรียงไปเนี่ย
1: ค่ะ
0: เป็นธุรกิจที่ไม่ต้องขออนุญาตผู้ชมท่านนายกเมื่อวานนี้อยู่ที่เกาะพังงานต้องชี้แจงเรื่องนี้ทันทีกรณีข่าวคณะรัฐมนตรีมีมติปลดล็อกธุรกิจต่างด้าว8ธุรกิจ
1: ไม่ต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจเนี่ยค่ะ
0: นายกบอกว่ามติครม.นี้ไม่ใช่การเปิดเสรีให้เข้ามาทำธุรกิจ
1: แต่เป็นการลดขั้นตอนตามนโยบายลดความซ้ำซ้อนค่ะ
0: ยกตัวอย่างให้ดู
1: อย่างเช่นท่านนายกบอกถ้าเป็นคนต่างชาติจะขอประกอบธุรกิจในไทยจะต้องขออนุญาตที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงมหาดไทย
0: โดยไม่ต้องมาขอซ้ำอีกที่กระทรวงพาณิชย์เรื่องนี้เป็นดำริของรัฐมนตรีพาณิชย์สุภจี
1: เพราะขั้นตอนมันซ้ำซ้อน
0: กระทรวงพาณิชย์ให้มีหน้าที่แค่จดทะเบียนไม่ต้องมารับการขออนุญาตใบอนุญาตที่จะไปทำธุรกิจต่างๆนายกยืนยันว่าหน่วยงานที่เป็นเจ้าพนักงานโดยตรงที่อนุญาตแล้วไปดำเนินการได้เลยคือแปลว่ายังต้องขออนุญาตหน่วยงานกำกับโดยตรงไม่ได้แปลว่าปลดล็อกเสรีและท่านนายกก็บอกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมารอโฆษกรัฐบาลคงแถลงสั้นและสรุปข่าวว่าคนต่างชาติมาทำธุรกิจในเมืองไทยไม่ต้องขออนุญาต
1: ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ค่ะแต่คือต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง
0: เพียงแต่ไม่ต้องไปขออนุญาตที่กระทรวงพาณิชย์เราพยายามจะลดขั้นตอนความซับซ้อนซ้ำซ้อน
1: ไม่ให้คือพยายามจะให้เป็น one stop service ให้ได้มากที่สุด
0: ท่านนายกบอกผมต้องขออภัยด้วยเพราะเมื่อวานนี้คือวันอังคารเนี่ย
1: เราเพิ่งจะแต่งตั้งรองโฆษกประจำสำนักนายกจากพรรคร่วมที่เพิ่งจะส่งมา อยากให้ได้ทำงานเร็วๆก็เลยให้ไปแถลงเรื่องนี้ค่ะ
0: ซึ่งผมได้ตำหนิโฆษกรัฐบาลไปแล้วว่า
1: เรื่องของพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยแต่ละพรรคมีกระทรวงของเขาดูแลอยู่แล้ว
0: เพื่อไทยเขาก็มีกระทรวงเกษตรกระทรวงแรงงานแต่ละท่านให้ไปรับผิดชอบก็หมายความว่าเรื่องนี้จริงๆเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มของกระทรวงพาณิชย
1: ์ค่ะ
0: หรือกระทรวงที่ไม่ใช่เพื่อไทยก็เหมือนกับตำหนิโฆษกรัฐบาลไปทั้งนี้ทั้งนั้น
1: ก็คือขออภัยท่านนายกบอกขออภัยในเรื่องความผิดพลาดในการจัดให้รองโฆษกประจำสำนักนายกไปแถลงข่าวเรื่องที่สำคัญต้องขออภัยจริงๆ
2: อันนี้ท่านโฆษกก็คงอยากจะให้ได้ทำงานเลยนะครับก็เลยให้ไปแถลงเรื่องนี้นะครับผมก็ได้ตำหนิโฆษกรัฐบาลไปแล้วนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพรรครัฐบาลแต่ละพรรคเนี่ยเขามีคลัสเตอร์ของเขาอยู่แล้วอย่างกรณีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีทั้ง5กระทรวงเพราะนั้นลองโฆษกแต่ท่านก็ให้ไปรับผิดชอบแบ่งงานตามเนื้องานไปมันต้องขออภัยด้วยในเรื่องที่มีความผิดพลาดในการจัดให้คนไปแถลงข่าวที่สำคัญอันนี้ขออภัยจริงๆคราวนี้มาในเรื่องข้อเท็จจริงก็คือเรื่องของการลดขั้นตอนอันนี้จริงๆก็คือตามนโยบายตัดพวกความซ้ำซ้อนแต่คราวนี้เมื่อวานคงไปแถลงสั้นไปว่าต่อไปนี้คนต่างชาติมาทำธุรกิจในเมืองไทยไม่ต้องขอใบอนุญาตอันนี้ไม่ใช่เลยนะครับต้องขอใบอนุญาตจากหน่วยงานที่ให้อนุญาตแต่ไม่ต้องไปขอซ้ำซ้อนที่กระทรวงพาณิชย์อันนี้ดีกว่าพยายามให้เป็น one stop service
0: เป็นนั้นว่าเดี๋ยวเข้าใจผิดแปลว่าไม่ต้องไปขอเฉพาะที่กระทรวงพาณิชย์แต่ถ้าทำธุรกิจอะไรก็ต้องขอหน่วยงานนั้นโดยตรง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในธุรกิจแต่ละด้านนั่นแหละก็ต่อมาชี้แจงแล้วก็แก้ข่าวต่อเนื่องไปเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องต้องชี้แจงเหมือนกันวันอังคารเนี่ยท่านตีพิพัฒน์ตามข่าว

0: ขณะที่มีแหล่งข่าวบอกว่าไอ้ตัวเลขหมื่นหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: คือคาดว่าน่าจะเป็นกรณีที่อธิบดีถูกนักข่าวถามเรื่องราคาค่ะก็เลยเหมือนกับเป็นการยกตัวอย่างขึ้นมาว่าถ้าราคาหมื่นหนึ่งก็คูณเข้าไปซึ่งจริงๆยังไม่ได้มีการเสนอจัดซื้อจัดจ้างในส่วนนี
0: ้ขณะที่ประเด็นที่เป็นข่าวขึ้นมาเนี่ย

0: จากก้อนใหญ่4แสนล้านจะพักกันหมดเอามาใช้แง่ๆเลยเนี่ยเมื่อวานนี้รองโฆษกรัฐบาลอีกคนหนึ่งคุณลลิดาเพื่อวิวัฒนาพูดถึงรัฐบาลกำลังเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายพลังงานสะอาดพร้อมกับการลดค่าครองชีพอย่างต่อเนื่องล่าสุด2รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีและวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์จากภูมิใจไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนโยบายการไฟฟ้านครหลวงที่คลองเตยโดยมอบนโยบายให้ไปศึกษาแนวทางลดต้นทุนผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้ประชาชนและที่สำคัญ
1: เร่งสนับสนุนการติดตั้งโซลารูฟท็อปในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจค่ะ
0: โดยระบุว่าพลังงานสะอาดต้องไม่เป็นภาระหรือสร้างหนี้ให้ประชาชนหมายถึงโซลา
1: ค่ะแต่ว่าย
0: ังไงไม่สร้างหนี
1: ้ค่ะต้องไม่เป็นภาระไม่สร้างหนี้แต่ต้องเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้จริงคุ้มค่าแล้วก็ช่วยลดรายจ่ายระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรม
0: คือให้นโยบายว่ายังไงนะพลังงานสะอาด
1: ต้องไม่เป็นภาระหรือสร้างหนี้ให้ประชาชน
0: แต่
1: ต้องเป็นทางเลือกที่เข้าถึงได้จริงคุ้มค่าช่วยลดรายจ่ายในระยะยาว
0: พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงเร่งทำระบบ
1: One Stop Service ด้านโซล่ารูฟท็อปค่ะ
0: ภายในเดือนนี้เดือนพฤษภาคม
1: ค่ะ
0: ตามนโยบาย Quick Big Win บูรณาการร่วมกับไฟฟ้าภูมิภาคหรือ PAอำนวยความสะดวกให้ประชาชนตั้งแต่หนึ่ง
1: การให้คำปรึกษา
0: 2การขออนุญาตติดตั้ง
1: 3การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าและ4การประสานงานด้านสินเชื่อและบริการหลังการติดตั้งแบบครบวงจรในจุดเดียว
0: อ้าวนี่อันนี้คือครัวเรือนนอกจากนั้นรัฐบาลยังจะเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเมืองอัจฉริยะผ่านโครงการสมาร์ทเมโทรกริด
1: ระบบมิเตอร์อัจฉริยะสมาร์ทมิเตอร
0: ์2
1: ขยายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
0: 3
1: โครงการนำสายไฟฟ้าลงใต้ดิน
0: ทั้งนี้ทั้งนั้นเตรียมให้ประชาชนรองรับวิถีชีวิตสมัยใหม่แล้วหมายถึงพฤษภานี้เป็นอันจบใช่ไหม
1: จะมี One Stop Service ด้าน Solar Rooftop ค่ะ
0: แต่มันเกิดเรื่องซึ่งสะท้อนมาถ้าเร่งรัดไปในคราวเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นการไฟฟ้ามีคนเชื่อมั่นถูกไหมเมื่อวานนี้ที่สำนักงานของคุณรณรงค์ก็เรียกว่าสำนักงานมูลนิธิรณรงค์ทวง

0: โอเวอร์โหลด
1: โอเวอร์โหลดทาง Facebook ค่ะเราก็ดูตามรีวิวมาเงี้ยค่ะเขาก็รีวิวค่อนข้างดีมีเพจมีโปรไฟล์เงี้ยค่ะก็ค่อนข้างน่าเชื่อถือระดับนึง
2: อันนี้ยังไม่พีคที่พีคเนี่ยเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นสระบุรีชื่อคุณธัญรัตน์ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่ร้านใช้เงินไปเท่าไหร
3: ่ 302,000 ค่ะ
2: แต่ปรากฏว่าค่าไฟไม่ลดที่สำคัญ
3: แผงสวิตช์ที่ติดตั้งในร้านเนี่ยเกิดประกายไฟจนเกือบลุกไหม
2: ้ไปดูคลิปเถอะนี่ไงนี่ท่านที่จะติดโซลาร์เซลล์ทั้งหลายท่านดูภาพ
4: ที่หายนะ
2: เมื่อให้วิศวกรมาตรวจสอบเพราะว่าระบบไม่ได้มาตรฐานช่างโดยเครื่องแปลงไฟหรืออินเวอร์เตอร์เฟสเดียวแต่ต่อเข้ากับระบบไฟในบ้านที่มี3เฟส
3: ทำให้ระบบมันไม่ได้มาตรฐานค่ะ
2: และที่สำคัญช่างที่มาติดตั้งสายไม่เดินระบบสายดินอย่างถูกต้องโอ้ยอันนี้น่ากลัวมากทั้งนี้

0: อบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย
1: เซนทริก e-power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
2: InterMAC 2026มหกรรมยกระดับการผลิตด้วยโซลูชันประสิทธิภาพสูงคุ้มค่าและวัดผลได้จริงครบทุกด้านของเทคโนโลยีพร้อมเวทีสัมมนาอัพสกิลเข้มข้น 13-16 พฤษภาคมนี้ที่ไบเทคบางนาก
3: ุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: พาเลทโฉมใหม่แค่เติมก็อร่อยจะมือเบาๆหรือเมนูสุดแซ่บก็เติมความอร่อยได้ทุกเมนูเติมความอร่อยเติมพาเลทพาเลทเคียงข้างเพื่อวันของทุกคน
5: Uniqlo baggy jeans ยีนสไตล์ใหม
6: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเราน
7: ี่แหละ baggy jeans สำหรับทุกคน
5: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
8: นี่คุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี
9: ่ฉันต้องเข้าไปทีสีให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
10: พยักร้ายซ่อนลายพรุ่งนี้19 นาฬิกาตอนแรก
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ยุ่งน้องกู
13: พี่สมุทร
9: ตกลงเรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
14: พี่เรียกใส
15: ่ตามหารถมหาสมุทรด่วน
16: ได้พี
17: ่พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคน
10: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
19: ไม่ต้องกังวลครับ
20: หอม
21: อะไร
20: ถั่วอยาก
21: ขั่ว
22: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวหม

0: กลุ่มเปราะบางบัตรคนจน 13.2 ล้านคนคนละ704เดือนและกลุ่มที่เป็นประชาชนทั่วไป30ล้านคนคนละ 1,400 เดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยเป็นตัวอย่างว่าเขาทำได้เลยไม่ต้องรอสามหนุ่มวินิจฉัยนะส่วนการกันกรองโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานก็ต้องขึ้นอยู่กับปลัดคลังที่มีกรรมการขึ้นมาตามพระราชกำหนดรอดูในมุมนี้ตัดกันมาตรงนี้ก่อนเมื่อวานนี้ที่นำเสนอไปว่าเรื่องนอมินีเป็นเรื่องใหญ่หมายถึงคนต่างชาติที่เข้ามาอาศัยตั้งบริษัทจ้างคนไทยเป็นนอมินีกฎหมายเนี่ยกำหนดว่าบริษัทซึ่งจะเป็นสัญชาติไทยเนี่ยจะต้องมีบุคคลที่เป็นคนไทย 51% ไม่น้อยกว่านั้น
1: ค่ะ
0: ต่างชาติจะเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทนิติบุคคลได้ไม่เกิน49เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาเอาเรื่องนี้จริงจังนะเขาทำต่อเนื่องมีการไปดูกลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงว่าจะเป็นนอมินีไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอนุทินนำคณะลงพื้นที่เกาะพะงันที่สุราษฎร์ธานีที่นี่คงจะทราบเคินแสงจันทร์เต็มดวง
1: ฟูลมูนปาร์ตี
0: ้นี่ท่านผู้ชมท่านนายกนั่งเรือสปีดโบ๊ทถึงสุราษฎร์ธานีมีประชาชนมาถือป้ายต้อนรับดีใจที่ได้เจอนายกมาปัญหาจบนี่ป้ายเพิ่มอย่างนี้เลยนะนายกมาคนพังงานดีใจและลิ้มได้ดีใจที่ได้เจอนายกอนุทินก่อนท่านจะเดินทางไปที่โรงเรียนก่อพังงานศึกษาพบประชาชนมอบนโยบายนี่ฮะท่านผู้ชมโดยสรุปก็คือท่านมาจัดระเบียบชายหาดรวมถึงการแก้ปัญหาเรื่องนอมินีนายมตีระบุว่ามาแก้ปัญหาพี่น้องพังงานหนักข้อขึ้นทุกวันเข้าใจดีว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาไทยเอาเงินเอาทองมาแต่เราต้องการได้เงินได้ทองที่ถูกต้องของเขามาจับจ่ายมาซื้อซาบโรจบสบายในการพักผ่อน
1: ไม่ใช่มาเราจะขายด้วยค่ะ
0: อย่างนี้ยอมไม่ได้
1: เพราะว่ามันเป็น
0: บ้านของเราทั้งนี้เรามีหน้าที่อำนวยความสะดวกแต่ไม่ต้องมาทำหน้าที่แทนเราหมายถึงฝั่งชาติจะมาทำธุรกิจโรงแรมอะไรประมาณนี้รวมถึงต้องรักษาสภาพแวดล้อมบอกกับประชาชนว่าพี่น้อง
1: ต้องไม่ยอมให้ใครมายึดถือครองที่ของพี่น้องทุกคนหน้าวิลล่าหน้าโรงแรมของใครไม่มีสิทธิ์บนชายหาดเป็นของทุกคนต้องทำให้เป็นระเบียบที่สุดเท่าที่จะทำได้ต้องช่วยกันสอดส่องดูแล
0: นี่มาเป็นครั้งแรกเพื่อติดตามและจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยนักท่องเที่ยวที่มาต้องมาด้วยเจตนาดีมาเที่ยวมาพักผ่อนไม่ใช่มาเอาเปรียบหรือช่วงชิงอาชีพของประชาชนในพื้นที่รัฐบาลรับทราบและพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาจะจัดระเบียบเรื่องที่สาธารณะรวมถึงชายหาดทั้งนี้ถ้าพังงานยังไม่สงบถือเป็นความล้มเหลวในการทำงานถ้าพังงานไม่สงบนี่นายกไม่ลืมที่จะต้องแนะนำสสในพื้นที่สสสุราษฎร์พรรคภูมิใจไทยพิพิธรัตนรักษ์นี่บางช่วงบางตอนท่านนายกบอกนะครับท่านผู้ชมจะทำอะไรให้เต็มที่กับก่อพังงานเรื่องสาธารณูปโภคอยากให้สร้างรายได้สร้างโอกาสแล้วก็ย้ำนะครับทุกผู้ชมวันนี้มาลงพื้นที่ก่อพังงานดีใจสุดๆและสำหรับผมเนี่ยปกติมาแล้วก็จะได้มาอีกและผมจะมาจนกว่าพี่น้องจะบอกว่าพอแล้วพอแล้วไปที่อื่นบ้าง
2: มันชักจะหนักข้อขึ้นไปทุกวันทุกวันเราเข้าใจดีนักท่องเที่ยวคนต่างชาติที่มาในประเทศไทยเขาก็เอาเงินเอาทองมาแหละแต่เราก็ต้องการที่จะได้เงินได้ทองที่ถูกต้องของเขาไม่ใช่มาแล้วก็จะมาขายเองด้วยแบบนี้เรายอมไหมล่ะครับยอมไม่ได้พี่น้องก็ต้องไม่ยอมนะให้ใครมาแบบมายึดถือที่ครองมันเป็นที่ของพี่น้องทุกคนนะหน้าโรงแรมใครหน้าวิลล่าใครรีสอร์ทใครไม่มี

0: ะครับตรงชายหาดเป็นของพวกเราทุกคนเราจะจัดโซนที่ให้เราสามารถร่วมมือกับทางท้องถิ่นท้องที่ที่จะจัดสรรพื้นที่ให้พี่น้องได้ทำกินแต่ว่าการจัดสรรเหล่านี้ต้องตกไปถึงพี่น้องโดยตรงไม่ใช่ไปจัดสรรให้คนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งบริษัทใดบริษัทหนึ่งมาถือครองแล้วก็มาซอยย่อยแบ่งให้กับพี่น้องอย่างนี้ผิดวัตถุประสงค์เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นดูแล้วที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็คล้ายๆกับที่เขาเขียนมาให้ก็คงไม่ต้องอ่านนะครับใจตรงกัน
1: มาจนกว่าพี่น้องพังงานจะบอกว่าพอแล้วไม่ไหวแล้วให้ไปที่อื่นบ้างคือจะแก้ปัญหาให้เต็มที่ทีเดียวต่อมาเนี่ยท่านนายกก็ไปที่ภูวล่าแห่งหนึ่งบนเกาะพังงานเนี่ยท่านผู้ชมเป็นที่ตั้งของบริษัทหนึ่งมีการนั่งล้อมวงพูดคุยกับมติร่วมคณะและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแลในพื้นที่เกาะพังงานซึ่งบริเวณด้านหน้าเนี่ยมีการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่ามีภูวิลล่าที่ก่อสร้างผิดกฎหมายนี่ฮะขณะที่พลเวสำราญนวลมารองผบตรที่ร่วมคณะรายงานเรื่องการก่อตั้งภูวิลล่าที่ก่อสร้างผิดกฎหมายมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของตามนโยบายทลายนอมินีต่างด้าวก่อพังงานนายมตีก็ขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติเพราะถ้าผู้ถือหุ้นต่างชาติถือว่าผิดหลักต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยรู้ตัวเองดีว่าไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินแต่ได้ใช้นอมินีมาหลอกให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบริษัทไทยและนายกก็สั่งให้ตรวจสอบเส้นทางเงินของบริษัทด้วยก่อนที่จะให้สัมภาษณ์นะครับตัวชมนักข่าวถามเรื่องลุกล้ำท่านนายกบอกอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องลุกล้ำเลยเอาตรงนี้ก่อนเปิดบริษัทและเอามาขายต่างชาติถือหุ้นได้ไม่เกิน 49% ตามกฎหมายตอนนี้เปิดบริษัทหลายบริษัทคว่ำกันไปคว่ำกันมาทำให้บริษัทดูเหมือนว่ายังเป็นสัญชาติไทยแต่ความจริง
2: การครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นเป็นของต่างชาติ 100% ค่ะอ
1: ย่างนี้ถือว่าผิดเจตนารมณ์กฎหมายใครก็ตามจะครอบครองที่ดินถ้าเป็นบริษัทคนไทยต้องมี 55% ที่เป็นคนไทยถือหุ้น
2: แต่ว่าเนี่ย
1: ฝรั่งใส่วิกดำใส่หัวดำ
2: แต่สุดท้ายยังไงฝรั่งก็ยังคงเป็นกำหนดคนต่างชาติยังเป็นคนกำหนดอยู่ดีค่ะ
1: นี
0: ่ตอนนี้ที่สำคัญก็คือเรื่องของนอมินีเนี่ยเรามาดูเรื่องของการเหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วค่อยไปค่อยมาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์ก็เปรียบเสมือนการเอาฝรั่งใส่วิกดำอะใส่หัวดำนะได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมแต่ยังไงมันก็ยังเป็นเพราะสุดท้ายก็คือฝรั่งเป็นคนกำหนดคนต่างชาติเป็นคนกำหนดแต่ตบปากก่อนคนต่างชาตินะก็เราก็ต้องมาแก้ไขตรงนี้นะครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมคุณอนุทินก็ย้ำว่าดูง่ายๆเลยคนคนหนึ่งถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัท200กว่าบริษัทก็แปลว่าเอาบริษัทที่ตั้งขึ้นมาที่เป็นนอมินีเอามาขายเอาเปลือกมาขายให้คนต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจซึ่งผิดเจตนารมณ์ของกฎหมายในเมืองไทยและให้ไปดูเพิ่มด้วยว่าเอาเงินมาจากไหนเอามาฟอกให้กลายเป็นที่ดินที่สามารถถือครองและทำอะไรตามใจต่างชาติแบบนี้ต้องบล็อกไม่ให้เกิดขึ้นหรือคนที่มีอำนาจสั่งการบริษัทเนี่ยมันต่างชาติจะอ้างว่าเป็นบริษัทคนไทยเนี่ยไม่ได้เคสนี้เนี่ยพลตำรวจสำราญนวลมารองผบตรด้านความมั่นคงนำหัวหน้าชุดเข้าปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวเกาะพังงาน
2: นำหมายสารตรวจคนพื้นที่เป้าหมายบนเกาะพังงานนะคะแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง7เป้าหมาย
1: หนึ่งในนั้นเป็นบริษัทแห่งนี้ซึ่งอยู่ที่ชายหาดอ่าวฉลกหลำพบเป็นวิลล่าหรู7หลัง
2: มีชายชาวอิสราเอล2รายและหญิงไทย1รายแสดงตัวเป็นเจ้าของบริษัทและกรรมการบริษัทค่ะ
1: ก็เอาไปสอบปากคำและตรวจเอกสารการถือครองทั้งนี้แจ้งข้อหาเลยเป็นบุคคลต่างด้าว
2: ประกอบธุรกิจ

0: ิจโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: รองผบ.ตร.สำราญระบุว่าที่ก่อพังงันเนี่ยมีนิติบุคคลทั้งหมดเนี่ย3,754 บริษัท
0: ในจำนวนนี้เป็นต่างชาติ 2,381 ราย
1: และยังมีรายชื่อบริษัทที่ต้องเข้าตรวจสอบเพิ่มอีก
0: 243รายค่ะ
1: ซึ่งพบจากการตรวจสอบว่าต้องสงสัยและพบพิรุธ
0: เรื่องการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินเนี่ย27แห่งนะคะ
1: ตรวจยึดโฉนดแล้วเนี่ย
0: 37แปลง51ไร่กับ2งานค่ะ
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นออกหมายจับผู้ต้องหา3รายเป็นต่างชาติ1ซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยังไม่เจอตัว
0: คาดว่าเดินทางออกจากเกาะพะงันไปก่อนหน้านี้
1: คนไทย2คนถูกจับแถนสนับสนุนและถือหุ้นแทนคนต่างด้าวเอานี่ฮะท่านผู้ชมคนไทยเนี่ยมีชื่อจดทะเบียนบริษัทคนเดียวเนี่ย
0: 258บริษัทเลยค่ะ
1: อันนี้คนหนึ่งอีกคนหนึ่ง
0: อีกคนไปเกี่ยวข้องกับ222บริษัทนะคะซึ่งมันผิดปกติมาก
1: คนเดียวคนหนึ่ง258บริษัท
0: อีกคนหนึ่ง222บริษัทค่ะ
1: คุณสำราญบอกหลักฐานที่ชี้ชัดความเป็นนอมินีก็คือบุคคลทั้งสองคนเนี้ย
0: มีสถานะเป็นเพียงลูกจ้างค่ะ
1: มีบัตรประกันสังคม
0: ใช้สิทธิ์รัฐในฐานะพนักงาน
1: แต่กลับ
0: ไปมีชื่อถือหุ้นจำนวนมากผิดปกติมีชื่อไปเป็นกรรมการในหลายบริษัทแล้วก็กลุ่มคนไทยที่มีการแจ้งเข้าออกระบบประกันสังคมหลายครั้งหลายบริษัทซึ่งไม่น่าจะมีการทำงานจริงค่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะขยายผลต่อนะคะ
1: 7:44 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Fast All New Mitsubishi X-Fast HEV คุณประโยชน์ดีๆ Dutch Bioยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นสัมผัสความเย็นระดับเฟิร์สคลาสด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคลาส
3: ออมสินฉลอง113ปีเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลกับสลากออมเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทโอกาสใหญ่แบบบึ้มๆซื้อแล้วซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ล้านบาทลุ้นครั้งที่2 30รางวัลมูลค่ารวม3,569
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เจ๊ว่าตอนแก่เราจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ป่ะ

0: ได้สิถ้าใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ไง
1: โอเคค่ะ
2: วีแคร์แคร์กันเพื่อวันพรุ่งนี้นะ
3: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
4: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
5: ทิพรส
6: หมายความว่าไง
7: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านในของเพื่อนรักเขาไง
8: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
9: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
8: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
6: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะ
10: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: พี่คิดว่าพายมีคนอื่นคนจะมีความลับนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
13: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
14: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่พี่

0: โดยพบการบุกรุกพื้นที่ป่าบริเวณใกล้หาดฟรีดอมและคาบเกี่ยวที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้ตั้งแต่ปี52เกือบ20ปี
1: หาผลประโยชน์การท่องเที่ยวอะค่ะ
0: มีการประกอบกิจการร้านค้าร้านอาหารและปล่อยเช่าขายกิจการให้กับชาวต่างชาติเก็บค่าผ่านทางอีก
1: 101ถึง300บาทนะคะเพื่อเข้าไปชมหาด
0: รายงานเสร็จคุณอนุทินก็ถามแล้วทำไมถึงปล่อยให้มันมียาวนานมาหลายสิบปีขนาดนี้ทำอะไรไปบ้างก่อนที่นายอำเภอจะรายงานว่ามีการตรวจยึดจับกุมร้องทุกไปแล้วทั้งสิ้น23คดีครอบคลุมพื้นที่บุกรุกกว่า58ไร่แล้วก็ไร่เรียงว่าดำเนินการมาจนถึงไหนปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตจัดอสรักษาดินแดนและฝ่ายความมั่นคงมาเฝ้าคุมพื้นที่24ชั่วโมงป้องกันการกลับเข้าไปยึดครองพื้นที่ป่าสงวนหาดฟรีดอมอีกทั้งนี้คุณอนุทินเสร็จสับก็เดินตรวจดูการยึดสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดนี่จังหวะหนึ่งนายกหันไปถามชาวบ้านว่าแจ้งความแล้วหรือยัง
1: เพื่อจะได้เจ้าหน้าที่มาดูแล
0: ชาวบ้านตอบว่ากังวลผู้มีอิทธิพลอยากได้ความมั่นใจและความเมตตาจากนายกและยังเปิดรูปผู้วิทยวนผ่านมือถือให้คุณอนุทินดู
1: ค่ะ
0: ท่านนายกก็ยกมือไหว้ขอโทษแล้วบอกว่าผมขอความเมตตาและขออภัยที่ผมมาช้า
1: ต้องขออภัยค่ะไม่มีอะไรที่ท่านจะต้องขอความเมตตาจากผมเลยพวกผมผิดด้วยซ้ำที่มาช่วยช้าไปขอทบต้นทบดอกก็แล้วกัน
0: ชาวบ้านก็เลยขอบคุณท่านนายกล่วงหน้าโดยบอกว่าเลยที่ผลจะจบสิ้นตั้งแต่วันนี้วิธานีวินาทีที่เป็นต้นไปแต่ก็เป็นอนุทินที่ตอบกลับทันทีว่าจบตั้งแต่เมื่อวาน
2: เราอาจจะมี
3: ความขอความเมตตาจากพวกท่านอย่าโกรธผมที่มาช้าหน่อยขอความเมตตาขออะไรนะครับไม่มีอะไรที่ท่านจะขอความเมตตาจากผมเลยไม่มีเลยผมผิดพวกผมผิดด้วยซ้ำที่มาช้าไปนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทบต้นทบต่อก็แล้วกันนะ
2: งั้นก็ขอเป็นตัวแทนชาวบ้านทุกคนนะคะขอขอบคุณท่านนายกล่วงหน้านะคะว่าเรื่องนี้อิทธิพลเรื่องนี้จะจบสิ้นตั้งแต่วันนี้วินาทีนี้เป็นต้นไปแล้วเรามีความวิตกกังวลว่า
3: เมื่อวาน
2: อุ้ยจะออกมา
3: จบเมื่อวานจบเมื่อวานนะครับแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ทราบดีแล้วครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมอยู่ข้างกันแต่ผมดูจะดูเรื่องนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ถือว่าเป็นหัวหน้าข้าราชการนะครับสูงสุดในระบบราชการถ้าผมอยู่ข้างท่านผมเชื่อว่าข้าราชการที่ดีไม่กล้าอยู่ข้างไอ้คุยนะ
2: อันนี้แล้วจักรวาลคอนเฟิร์มค่ะก็ต้องขออนุญาตกราบขอบคุณท่านนายกแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ขอบคุณต่อหน้าท่านนายกเลยนะคะท่านผู้ว่าท่านปลัด
3: นะครับ
2: ท่านรองปลัด

0: ไม่รอตัดสินแน่นอน
1: กังวลไหมคะว่าถ้ามันผ่านไปเป็นปีๆแล้วมันอาจจะมีการกลับเข้ามาอีก
0: ผมว่าถ้าเราทำให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศรู้แล้วก็เราทำการยึดกลับมาแล้วถ้ายึดกลับมาแล้วยังถูกยึดกับถูกกันโชคกลับไปอีกนี่ก็คงเป็นเวรกรรมของของประชาชนทั้งประเทศแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ
2: ที
0: ่เราเอากลับมาแล้วไม่มีใครกล้าแล้วครับนะครับผมไม่กังวลตรงนั้นกังวลว่าพรุ่งนี้เอามาคืนได
3: ้ท่านผู้ชมพูดถึงคุณอนุทินเมื่อวานอยู่ที่โน่นอาจที่เรานำเสนอไปว่าเกาหลีใต้ได้ประกาศแบนคนไทยจาก4จังหวัด
4: ค่ะ
3: ไม่ให้เดินทางไปทำงานภาคการเกษตรและภาคการประมงของเกาหลีใต้อันเนื่องจากการทำผิด MOU
4: ก็คือหนีนายจ้างอะค่ะ
3: ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่า 20%
4: ค่ะ
3: 4จังหวัดนี้ประกอบด้วยอะไรน้องไบร
4: ท์อุดรธานีขอนแก่นชัยภูมิแล้วก็มหาสารคามค่ะ
3: นี่ฮะคือพูดกันตรงๆคืออันนี้เป็น MOU ที่ทำกันระหว่าง2ชาติลงนามโดยมีเงื่อนไขว่าอาจจะต้องมีการเดินทางไปแล้วไม่หนีหรือต้องกลับมาให้ครบตามจำนวนถ้าหนีเกินกว่า 20% เนี่ยเป็นว่าผิด MOU ก็มีอยู่4จังหวัดอย่างขอนแก่นเนี่ยมีไป2คนหายไปคนหนึ่ง
4: ก็ 50% แล้วอะค
3: ่
4: ะ
3: 50% อย่างนี้เป็นต้นเนี่ย
4: ค
3: ่
4: ะ
3: เมื่อวานนี้ในมุมนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าไม่ช่วยทำผิดกฎหมายไม่

0: ช่วย
1: แบรนด์เราอย่าง
2: นี้แล้วทำผิดกฎหมายหลบหนีกับแบรนด์อย่างเงี้ยอย่างที่มาตรวจอยู่เงี้ยวิลล่าผิดกฎหมายวิลล่าเถื่อนโรงแรมที่พักไม่มีใบอนุญาตแล้วถ้าเขาบอกเอ้ยเขาเอาเงินเข้ามาลงทุนเราต้องไม่ทำผิดกฎหมายถามว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรสำหรับคนที่ไปทำผิดกฎหมายไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้เพราะว่าคุณเลือกทำผิดกฎหมายเอง
1: ค
2: ุณทำถูกกฎหมายแล้วคุณถูกกันแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่นะครับ
1: แต่ถ้าอย่างคนไทยจะไปเที่ยวเราจะ
2: สุภาษิตเดิมเขามีไงปลาเน่าตัวเดียวทำให้ปลาเหม็นหมดทั้งคลองเพราะนั้นเราต้องมีสำนึกในการในความรับผิดชอบด้วยแต่ว่าผมว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวมันคนละเรื่องกันนะครับเราก็เป็นคู่ค้าสำคัญของเขานะถ้ามันมีปัญหาใดๆเดี๋ยวผมก็จะไปชี้แจงกับทางรัฐบาลเกาหลีครับรู้จักกันดีครับ
0: รู้จักกันดีกับเกาหลีอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวคนละเรื่องอย่าเพิ่งไปฟังว่าจากนี้คนไทยจะเข้าไปเที่ยวไม่ได้มันลำบากไม่ใช่มันคนละเรื่องกันซึ่งมันก็คนละเรื่องจริงๆแต่ในมุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจุลภาวิวัฒน์เมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นเรื่องที่เกาหลีเขาแบนคือเฉพาะกลุ่มที่เข้าไปภายใต้วีซ่า E8 หมายถึงกระทรวงแรงงานทำ MOU กับทางเกาหลีใต้และอย่างที่ว่านี้นะท่านผู้ชมคุณจุลพันธ์ยอมรับนะครับว่าล็อตแรก

0: ที่ส่งไปหนีเกินสัดส่วนจริงคือไม่กลับอ่ะเกินกว่า 20% จนเกิดปัญหาตามมาอย่างนั้นก็ตามไทยต้องยอมรับข้อที่จริงว่ามันตกลง
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรง

0: จเดน
1: และหล่อแชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
0: เจเดนเจเดนเจเดน
2: ไมโอครีมบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายมีตัวยาเมทิลซาลิซาเลตจากฝรั่งเศสพร้อมเพื่อเลือกทางที่ใช่เพื่อก้าวไปให้สุดเพื่อทุกจังหวะของชีวิตปวดเมื่อยเมื่อไรใช้

ได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด

0: 8:04 เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวอีกมากมายที่สำคัญเรื่องกรณีของไซสกอตกับพี่ชายก็ใหญ่นะเมื่อวานนี้กลายเป็นเรื่องอื้อเฉาแล้วก็ส่งผลลุกลามมากมายสุดยอดระดับประธานดีที่หลายคนจับตามองกับประธานดีสีจิ้นผิงช้ำมาถึงพร้อมกับคณะผู้บริหารของบริษัทเอกชนที่มีมูลค่าสูงสุดของอเมริกาหลายแห่ง
1: รวมถึง CEO ของ Tesla ค่ะ Elon Musk แล้วก็ CEO ของ Nvidia บริษัทชิปรายใหญ่ของสหรัฐเจนเซนหวง
0: อ้าวนี่แล้วดูจีนจัดการต้อนรับนะท่านผู้ชมโอ้โหทำได้รับการต้อนรับที่ลานจอดเครื่องบินโดวนดนตรีและผู้โบกธงขณะที่ก้าวลงจากแล้วก็เดินมาตามพรมแดงหลังเครื่องบิน Air Force One ในวันนี้ทรัมป์มีกำหนดเข้าร่วมพิธีต้อนรับและประชุมทวิภาคีกับสีจิ้นผิงและมีกำหนดการจะเยี่ยมชมวัดฐานอันเก่าแก่ก่อนจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองระดับรัฐโดยทรัมป์จะอยู่ที่จีนจนถึงวันศุกร์ถึงจะเดินทางออกจากจีนโดยจะมีการดื่มชาและประทานอาหารกับรางวัลเพื่อทำงานกับสีจิ้นผิงประธานดีของจีนโลกจับตาดูนะครับการเจรจาที่สำคัญยิ่งระหว่างผู้นำมหาอำนาจสองชาติคาดการว่าจะครอบคลุมเรื่องการค้าหมายถึงภาษีศุลกากร
1: แร
0: ่หายากแร่เอิร์ธ
1: ปัญญาประดิษฐ์และสงครามอิหร่านค่ะ
0: รวมถึงไต้หวัน
1: ค่ะ
0: ปัญญาประดิษฐ์ AI ก็เรื่องใหญ่เพราะมีกรณีกล่าวหาเรื่องแอบส่งชิปเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดการว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงอาจจะมีการประกาศคำสั่งซื้อเครื่องบินและถั่วเหลืองจากสหรัฐจำนวนมากจากจีนก่อนหน้าออกเดินทางทรัมป์เนี่ยโพสต์ผ่านทูตโซเชียลว่า
1: เขาจะขอให้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเปิดประเทศค่ะในระหว่างการเดินทางเยือนครั้งนี้นะคะ

0: 8:11 เรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ
1: ขอบคุณป้ากลับมา

0: ที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบาก
1: ชีวิต
2: อุ่น
3: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
2: เฮ้ย
3: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
2: อ๋อพี่กิ๊ฟ
3: ฝัน

0: พี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
1: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ตอนแรกอ่านบทมันหล่อจังวะไทกา
5: บู้เยอะมากค่ะน้ำตาแบบตกไหน
6: นะไม่มีเรื่องไหนที่คาแรคเตอร์ใกล้ตัวเองขนาดนี
4: ้โอนเลยหน้าเต็มทั้งสองคนเลยขัดขาไปก่อนรอเกิน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
8: สนับสนุนโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น

0: เด็ก
1: ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังทำอะไรก็แค่เป็นเด็กที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไร
0: ผมไม่สามารถเปิดคลิปนะท่านผู้ชมโดยสรุปทรายเป็นฝ่ายต้น

0: แล้วก็ล่วงเลยไปถึงประเด็นที่พี่ชายทำกับน้องชายแบบนี้รวมถึงเมื่อครั้งมีพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้หญิง
1: พี่เลี้ยงอ่ะชื่อมีนา
0: ซึ่งพี่เลี้ยงคนนี้เคยมีกรณีที่ไปล่วงละเมิด
1: คุณทรายก่อนค่ะ
0: และปรากฏว่าแม่เอาพี่เลี้ยงผู้หญิงคนนี้กลับเข้ามาที่บ้านซึ่งก็จะว่าอยู่ด้วยกันที่ต่างประเทศเนี่ย
1: ค่ะก็คือจ้างกลับมาใหม
0: ่แล้วทำไมพี่ชายถึงไม่ปกป้อง
1: ค่ะ
0: พี่ชายก็พยายามจะอธิบายในนั้นว่าเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยกับแม
1: ่ไม่ได้มีความสุขนะกับการตัดสินใจของแม่แล้วเนี่ยไม่ได้คุยกับแม่เลยตอนแม่อยู่บ้านเนี่ยไม่คุยกับแม่เลย
0: แต่หลักสำคัญของคลิปนี้ก็คือมันมีเหตุการณ์ซึ่งทรายพูดและพายพี่ชายยอมรับซึ่งเป็นการล่วงละเมิดทางเพศแล้วมันติดอยู่ในใจของเด็กคนหนึ่งต่อมาเนี่ยทรายสก็อตได้บอกกับทีมข่าวช่อง3เราว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหมายถึงเหตุการณ์ในคลิปเนี่ย
1: คืออัดคลิปเสียงเอาไว้จริงค่ะอัดไว้เมื่อ3ปีที่แล้ว
0: ด้วยเหตุว่าร
1: ู้อยู่แล้วว่าวันหนึ่งพี่ชายจะต้องออกมาปฏิเสธแบบนี
0: ้ทั้งนี้การปฏิเสธไม่สามารถจะเปลี่ยนความจริง
1: แล้วคำตอบทุกอย่างมันอยู่ในคลิปนี้แล้ว
2: มันเกิดขึ้น3ปีที่แล้วครับเรารวมกันประชุมกับครอบครัวหลังจากที่ทรายเปิดเผยเรื่องที่เลี้ยงครับเพื่อขอความช่วยเหลือแล้วก็ทรายแค่รู้สึกสั่งสอนใจว่ามันจะไม่ดีอ่ะเลยทรายอัดเสียงพี่ชายเก็บไว้ครับเพราะทรายอยู่มาในครอบครัวทั้งชีวิตที่ไม่เคยให้ความจริงเป็นเรื่องที่มันเป็นความจริงครับแล้วทรายรู้ว่าเขาจะออกมาเถียงแบบที่เขาเถียงแหละทรายไม่สามารถพึ่งพาเขาหรือคำพูดของเขาได้อีกแล้วเพราะถ้าเกิดมีโอกาสเขาก็จะกลบเราแน่นอนแต่สิ่งที่ทุกคนในครอบครัวรู้ก็คือว่าตั้งแต่3ปีที่แล้วอ่ะเขารู้เพราะเขารู้ว่าทรายมีเทปเขารู้ว่าทรายพูดเขารู้ว่าทรายบอกแล้วเขาไม่ทำอะไรครับทรายนึกแล้วสัญชาตญาณเด็กเราไม่มีวันลืมครับว่าใครดีกับเราครับหรือใครทำร้ายเราทรายไม่มีความคิดเห็นกับคนที่ทำร้าย

0: สนับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: พี่จอมถึงไม่ยอมรับโทรศัพท์
3: ใจเย็นๆก่อนนะคุณ
2: จะให้ฉันใจเย็นได้ยังไงคุณพ่อฉันมีเมียน้อยหนำซ้ำยังเป็นพิการคนที่คุณแม่ไว้ใจถ้าคุณแม่รู้เข้าครอบครัวฉันจะไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
3: แต่บางทีเรื่องบางเรื่องอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดก็ได้นะ
2: นายก็พูดได้นี่นายไม่มีพ่อไม่มีแม่นายจะไม่เข้าใจความรู้สึกฉันได้ยังไง
3: งั้นคุณอยากคิดอยากทำอะไรก็ตามใจคุณแล้วกันผมคงช่วยอะไรคุณไม่ได
2: ้พิงพี่จอมคุณพ่อมีเมียน้อย
4: แล้วขวัญรู้ได้ยังไง
2: กับพี่การอยู่ในบ้านก่อนหน้านี้ขวัญเคยรู้แล้วค่ะว่าพี่การเขาคบกับคนที่มีครอบครัวแต่ขวัญไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายคนนั้นจะเป็นคุณพ
4: ่อแต่คุณพ่อไม่ใช่คนแบบนั้นนะ
2: ถ้าขวัญไม่เห็นกับตาขวัญก็คงไม่เชื่อเหมือนกันค่ะ
4: เอางี้เดี๋ยวพี่จะเป็นคนโทรไปคุยกับคุณพ่อเองไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวเราทั้งหมดมาคุยกันที่ทุ่งกระบือบานแล้วให้คุณพ่อพาคุณการมาด้วยจะได้เคลียร์กันไปเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้น
2: ค่ะ

0: สวัสดีครับพ
1: ่อควันมาถึงนานหรือยังลูก
0: เพิ่งถึงเมื่อกี้ครับเชิญนั่งครับคุณพ่อ

0: ค่ะ
1: หมายความว่าไง
2: ตอบอย่างเงี้ยเราขาดกัน
1: เดี๋ยวผมให้เราจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกันอีก

0: พี่มีจ้ะความรู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิดเวลาพี่อยู่บ้านน่ะพี่ติดไว้นะมีคนเฝ้าให้พี่ตลอดตัวเนี้ยช่วยได้ดีมากลูกหลานพี่ปลอดภัยแน่นอนพี่ลองอ่านดูนะฝากบอกทุกคนด้วยนะขอบคุณมากค่ะ
1: อ้าวครับผมกำลังทำเรื่องติดตั้งกล้อง CCTV ภายในชุมชนนะครับเพื่อความปลอดภัยภายในชุมชนนะครับ
0: พี่อันสวัสดีจ้าฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับกล้องวงจรปิดมาให้พี่ด้วยเผื่อพี่มาขายของที่ตลาด

0: ยายจ๋าย
1: ายจ๋าขอบคุณจ้า
0: จ้า
1: ได้เลย
2: เรียกได้ตลอดเลยนะ

0: โอ้ยทำไมจัดการใช้คนเดียวล่ะไม่ต้องให้เข็มบ้างอ่ะตัวต้นชิ้นเลยเนี่ย
1: โอ้ยรู้จักกาลเทศะน่ะข้าเป็นน้องแม่ผู้ให้กำเนิดมันให้ภัยอยู่แล้ว
2: ใครบอกข้าเบี้ยเลี้ยงที่นาช่วยแพ็คขี้ควายแห้งใส่ถุงเดือนที่แล้วฉันหักครึ่งหนึ่ง
1: ครึ่งหนึ่ง
3: ครึ่งหนึ่ง
2: ใช
1: ่ฉันช่วยบิดหูข้าแรงๆเหมือนไอ้เพชรได้ไหม
3: เร็วมาฉันดึงเอง
1: ไอ้สัตว์เองทำข้าฟ้องแม่เองอ่ะ
3: ไม่ต้องเถียงกันฉันดึงเอง
4: เพชรข้าเดียวกัน
3: โอ้ย
5: เอาเถอะเอาเถอะผมอยากรู้ว่าทำไมเพชรกับนักเข็มถึงต้องให้ชาวบ้านเขาบังคับให้ผมกับแสบแสดงความรักต่อกันด้วย
2: พูด
1: คือเราอยากให้นายอำเภอกับพลอยครับได้รักกันจริงๆอ่ะไม่อยากให้หย่ากัน
0: ใช่ครับเพราะตอนนี้ทั้งบ้านผมมั่นใจว่าไม่มีใครเหมาะกับพลอยเท่ากับนายอำเภอเลยครับ
5: ทั้งบ้านเลยครับ
0: ใช่ครับพ่อจ๋าแม่จ๋าด้วย
1: ผมไก่เพชรถึงอยากให้นายอำเภอกับหลานสาวของผมครับได้ใกล้ชิดกันครับจะได้ตกหลุมรักกันจริงๆครับ
0: แล้วอย่างเนี่ยนายอำเภอจะได้รู้ด้วยว่าพลอยเนี่ย
2: ไม่ต้องพูดแล้ว
5: กลับไปบอกน้าบุญหลอยกับน้าบุญมากด้วยนะครับว่าผมยินดีที่เป็นสามีของแสบแบบนี้ตลอดไป

0: นายเพิ่มหมายความว่ายังไงครับ
1: ก็หมายความว่าผมรู้สึกดีต่อแสบนะครับ
2: ความรู้สึกดีๆนี่หมายถึงยังไงหรอครับขยายความให้ผมฟังนิดนึง
1: ดีที่หมายถึงความ
3: พี่จอมคะ
4: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
5: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่ามอริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่ Net Shopping
6: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิตไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพอร์พามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ะไรกันอยู่หรอคะดูคลึกครื้นเฉียว
1: ไม่มีอะไรหรอกแพลวแล้วแพลวมาทำอะไรที่นี
0: ่แพลวพาทีมงานของคุณปีเตอร์มาดูที่นาที่นี่ค่ะจะได้กลับไปออกแบบโรงสีข้าวพี่จอมยังไม่รู้ใช่ไหมคะว่าคุณปีเตอร์พาร์ทเนอร์ของแพลวจะมาสร้างโรงสีข้าวที่นี
1: ่พี่เป็นในอำเภอที่ทุ่งกระบือบานนะแพลวทำไมพี่จะไม่รู
0: ้อุ๊ยจริงด้วยพี่จอมต้องขอบคุณคุณปีเตอร์นะคะเพราะอีกหน่อยทุ่งกระบือบานก็จะโด่งดังไปทั่วโลกเพราะคุณปีเตอร์เขาจะสร้างโรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียพี่จอมเองก็จะพลอยได้หน้าได้ตาไปด้วยแพลวขอตัวก่อนนะคะ

0: ณดูเรื่องไอ้ปีเตอร์อะไรนั่นแล้วทำไมคุณถึงไม่บอกฉัน
1: นวลเพิ่งจะเสียผมไม่อยากให้คุณมีเรื่องไม่สบายใจเพิ่ม
0: ใช่แล้วเขาไปเอาที่นาของใครมาสร้างอ่ะ
1: ที่นาของเฮียยง
0: เฮียยง
1: ใช่เฮียยงขายที่นาทั้งหมดให้กับนายปีเตอร์ก่อนที่เราจะมีหลักฐานจัดการเขา
0: เพิ่งจะจัดการนี่เฮียยงไปได้แล้วใครโผล่มาอีกเนี่ยแค่ฉันต้องสู้กับศิลพงศ์บริษัทของแม่คุณฉันก็เหนื่อยจะแย่อยู่แล้วอะ
1: เอาเถอะแซบอย่าเพิ่งคิดมากนะตอนเนี้ยที่นาจากเฮยงที่นายปีเตอร์ถือครองอยู่อ่ะมันแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของที่นาทั้งหมดแล้วถ้านายปีเตอร์ตั้งใจที่จะสร้างโรงสีข้าวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตอนนี้เขายังทำ

0: และเราสองคนก็จะมาช่วยกันทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เขาได้ที่นาเพิ่มอีก
1: แต่นายปีเตอร์อะไรนั่นน่ะท่าทางจะรวยมากถ้าเขาเอาเงินมาล่อคุณคุณจะเปลี่ยนไปนะ
0: คุณถ้าเงินมันเปลี่ยนแปลงผมได้เนี่ยป่านนี้ผมเป็นผู้บริหารที่ศิลาพงษ์แล้วตอนนี้คุณทำใจให้สบายนะตกลงไหม

0: ทำไมถึงมองฉันแบบนั้น
1: เย็นนี้คุณมีธุระอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มีนะทำไมหร
1: อไปเจอผมที่อ่างเก็บน้ำหน่อยสิผมมีอะไรจะบอก
0: คุณมีอะไรจะบอกฉันก็บอกตอนนี้เลยสิ
1: เอาหน้าเดี๋ยวคุณก็รู้

0: ไปบอกรักต่อให้จบอ่ะ
1: ใช
0: ่ผมล้อเล่นนะครับในเพลจริงเหรอ
1: เอาจริงสิวันนี้ผมได้ใกล้ชิดแสบยิ่งทำให้ผมแน่ใจว่าผมคิดยังไงกับแสบ

0: รื่องอะไร
1: ไม่ได้มีเรื่องแต่มีความคึกคักมาฝาก
0: อะไรของพี่เนี่ย
1: เอ้าก็ที่ไหนอำเภอเขานัดเองเย็นนี้ไงเขาอ่ะจะบอกรักเอง
0: ฮะจริงอ่ะ
1: จริงสิวะพี่เลยต้องมาบอกเองก่อนเองจะได้ตั้งตัวทันคิดคำตอบที่ดีที่สุดเอาไว้ตอบกลับในอำเภอไงอย่าทำให้ในอำเภอคนดีของพี่อ่ะผิดหวังนะเฮ้ยแล้วที่สำคัญห้ามเอาเรื่องนี้ไปบอกในอำเภอนะว่าพี่มาเล่าให้เองฟังก่อนน่ะพี่ยังไม่อยากตกงานดีมากอุ๊ยแค่นี้ก็คึกคักแล้วอ่ะ

0: ลักฐานมายืนยันให้ได้ว่าที่เขามาเป็นนายอำเภอของที่นี่เพราะเขาต้องการเอาที่นาของชาวบ้านไปทำธุรกิจของตัวเองและสิ่งเดียวที่ฉันจะสืบหาความจริงได้คือฉันต้องใกล้ชิดเขา
1: หมายความว่าพลอยจะไม่ต้องไปเป็นเมียเขาจริงๆใช่ไหม
0: ก็ใช่อะสิ
2: เนี่ยเหรอลูกสะใภ้ของฉัน
3: แต่เขาไม่ได้จับผมที่เราสองคนแต่งงานกันเพราะว่าเรารักกัน
2: แม่ไม่เชื่อจอมไม่ได้รักใครง่ายๆแม่รู้จักนิสัยของลูกชายแม่ดี
3: ถ้าคุณแม่รู้จักนิสัยผมดีจริงคุณแม่ก็น่าจะรู้นะครับว่าผมไม่ได้โง่ใครมาหลอกง่ายๆแบบนี้ใช่ไหมครับคุณแม่
4: สั่งให้เยียยงรวบรวมที่นาของชาวบ้านมาขายให
5: ้กลับไปบอกน้าบุญหลอยกับน้าบุญมากด้วยนะครับว่าผมยินดีที่เป็นสามีของแสบแบบนี้ตลอดไป
6: ร้อย
7: อ้าวกลับมาจากกรุงเทพตั้งแต่เมื่อไหร
6: ่เมื่อกี้เลยพอดีทำงานเลิกครึ่งวันก็เลยตีรถกลับมาอ่ะซื้อมาฝากคุกกี้
7: ขอบใจ
6: พลอยเป็นอะไรหรือเปล่าทำหน้าแบกโลกมาตั้งแต่ตรงนู้น
7: คือไม่มีอะไรหรอก
6: เนี่ยอาการแบบนี้มีชัวร์บอกมาเดี๋ยวนี้เลยพลอยบอกมา
7: บอกก็ได้คือเย็นเนี้ยคุณจอมเขาจะบอกรักฉัน
6: บอกรักพลอยก็น่าจะดีใจไม่ใช่หรอทำไมต้องมานั่งไม่สบายใจด้วย
7: ก็ฉันไม่รู้ว่าฉันจะไปตอบเขาว่ายังไงอ่ะ
6: ก็ตอบไปตามความรู้สึกสิ
7: แต่แม่เขาไม่ได้ชอบฉันแล้วแม่เขาก็คิดจะมาทำลายธรรมชาติที่ทุ่งกระบือบานแล้วถ้าเกิดฉันห้ามอะไรพวกเขาไม่ได้ฉันก็ต้องสูญเสียพี่น้องควายของฉันเพราะความโลภของครอบครัวเขาแล้วความรักของฉันกับเขาอ่ะ

พลอยอย่าเพิ่งคิดอะไรทั้งนั้นคิดถึงตอนนี้เวลานี้อย่าเพิ่งกลัวอะไรไปก่อนฟังเสียงหัวใจของตัวเองเยอะๆเราเชื่อว่าพลอยมีคำตอบที่ดีที่สุดของตัวเอง

คุณจอมจะบอกรักพลอยแต่ทำไมเราถึงไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกเสียใจหรือว่าเราจะเห็นพลอยเป็นเพื่อนได้แล้วจริง

0: ยายคุณหนูไม่โทรกลับแล้วกันอยากดื้อนิสัยไม่ดีดีนะ
1: ไม่มีเหรอผมได้ข่าวว่าธุรกิจของคุณกำลังไปได้สวยเลยนะแค่แบ่งมาเป็นน้ำใจให้ผมเนี่ยตอนนี้ผมช่วยคุณบ้างไม่ได้หรือไงนี่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเสี่ยนี่ผมยี่ยงนะผมแค่อยากจะยืมเงินน่ะแล้วเสี่ยจะว่างคุยกับผมกี่โมงอ่ะผมไม่รบกวนเวลาเสี่ยมากหรอกนะเสี่ยหัวฉันจนตรอกไม่มีใครเห็นหัวฉันสักคน

0: เบอร์ใครอ่ะฮัลโหล
1: คุณตี
2: นี่ผมเองเฮียยง
0: เฮียยง
1: ไม่มีอะไร
2: ผมแค่อยากจะได้สร้อยเพชรที่ผมเคยให้คุณคืนคุณตรีคุณตรี
0: ไปโทรมาอีกแล้ว

0: พลอยอย่าเพิ่งคิดอะไรทั้งนั้นคิดถึงตอนนี้เวลานี้อย่าเพิ่งกลัวอะไรไปก่อนฟังเสียงหัวใจของตัวเองเยอะๆเราเชื่อว่าพลอยมีคำตอบที่ดีที่สุดของตัวเอง
1: ทำตามเสียงหัวใจไม่มีอะไรต้องกลัวพลอยพี่ตอกแตกพี่มาก็ดีแล้วฝากบอกแม่หน่อยนะว่าฉันจะออกไปข้างนอก
2: แต่นี่มันก็จะเย็นแล้วนะพลอยจะออกไปไหนอีก
1: คุณจอมคณะฉันที่อ่างเก็บน้ำเขาจะสารภาพรักฉันแหละ
3: แหมคิดจะแกล้งแย่ให้พี่ตกใจเล่นละสิ
2: พี่ไม่หลงกลหรอก
3: พี่ไม่โง่เลยนะจ๊ะฉันฉลาด

0: เล่า
1: ขอโทษทีย
0: ังไงอ่ะคุณนัดฉันมาหาที่เนี่ยมีอะไรจะพูดกับฉันเหรอ

0: แล้วก็พูดมาสิ
1: คือผมอยากรู้ว่าคุณคิดยังไงกับผม
0: คิดยังไงหมายความว่าไงอ่ะ
1: ถ้าเกิดว่าน
0: ี่คุณจะพูดอะไรก็พูดมาสิถ้าไม่พูดฉันกลับบ้านแล้วนะ
2: เดี๋ยวสิแซบ
1: ผมยอมบอกแล้วก็ได
0: ้ว่ามา
1: ผมที่ผมถามคุณว่าคุณคิดยังไงกับผมคือผมอยากรู้ว่า

0: ก็แค่เนี้ย
1: ฮะนี่คุณรู้อยู่แล้วเหรอผมจะ
0: ใช่ฉันรู้อยู่แล้วเพราะว่าสายสืบฉันเยอะ
1: แสบนักนะแล้วตกลงถ้าผมบอกรักคุณจะคิดยังไง
0: ก็ลองบอกมาก่อนสิ

ผมรักคุณนะแซบรักแบบที่ไม่เคยรักใครมาก่อนและไม่คิดจะรักใครอีกต่อไปแล้วผมอยากให้เราสองคนได้แต่งงานกันจริงๆไม่ใช่งานแต่งปลอมๆเหมือนที่ผ่านมา

0: โอเครับทราบ
1: เดี๋ยวแค่นี้เนี่ยนะ
2: ฉันยังไม่ตอบอะไรทั้งนั้นเพราะฉันก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงแม่คุณจะยอมรับในตัวฉันหรือเปล่าแล้วตอนนี้ฉันก็ไม่อยากคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องจัดการกับคนที่คิดทำลายทุ่งกระบือบานอย่างนายปีเตอร์ฉันก็อยากให้คุณรู้ไว้นะถ้าหัวใจฉันจะหวั่นไหวกับใครสักคนฉันอยากให้มันเป็นคุณ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์

ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: แต่ถ้าเกิดฝ้ายกลับมาเร็วเนี่ยเดี๋ยวจ๊อบจะเข้าไปนะ
1: โอเคจ้ะไลออนเป็นอะไรหรอคะ
2: จ๊อบบอกว่าไลออนเป็นเลือดจางอ่ะฝ้ายไม่อยู่ด้วยจ๊อบก็เลยต้องอยู่ดูไลออน
1: งั้นเดี๋ยววันนี้นุ่นเข้าไปดูไลออนให้ดีกว่าค่ะวันนี้นุ่นว่างด้วยสู้ๆนะพี่ตัง
2: ขอบใจมากฝากดูจ๊อบกับไลออนด้วยนะ
1: ได้ค่ะ

0: พี่จ๊อบ
1: นุ่น
0: นุ่นเห็นพี่ตามบอกว่าไลออนไม่สบายแล้วแม่เขาอยู่ไหนคะทำไมไม่มาดูแล
1: เขามีธุระแล้วนี่เราไม่ทำงานเหรออ
0: ๋อใช่ค่ะวันนี้นุ่นว่างตอนแรกมีแผนว่าจะไปดูหนังกับพี่เบียร์แต่ว่าตอนที่พี่จ๊อบโทรมานุ่นอยู่กับพี่ตังก็เลยเปลี่ยนแผนมาช่วยดูไลออน
1: ขอบใจมากนะงั้นเดี๋ยวพี่ไปช่วยตังดูร้านก่อนนะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่นดูให้ทั้งวันเลยพี่ชายไม่ต้องห่วง
1: ขอบใจมากนะพ่อไปก่อนนะลูกนะอยู่กับพี่

0: ไปดูสิ
1: บอกมาดูไงแม่ผู้เชี่ยวชาญ
2: เก็บงามมานาน
0: อันนี้คือหัวท้ายใช่ไหมคะ
2: ใช่หัวท้าย
0: หัวท้ายใต้ก่อนหรือเปล่า
2: ท้ายใต้ก่อนเลย
0: หัวท้ายก
2: ็บอกว่าแต่ละคนอ่ะวิธีการปอกไม่เหมือนกันเนาะจริงๆแล้วเราต้องมีมีสองอันเนาะอันนึงก็คือว่าเอาไว้ปอกเปลือกนี่แหละเพราะว่า
0: เอ้ยอันนี้เอาไว้ลำดาบ
2: เอาไว้ลำดาบอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: ใช
2: ่สองข้างไปอะไรเงี้ยไม่ใช่
3: แล้วคือไง
2: คือเปลือกเขาจะขมใช่ไหม
3: เปลือกขม
2: พอเรา
0: ไม่เชื่ออ่ะแม
2: ่คนละคำไหมได้นะโอเคประมาณนี้ทีนี้มันก็จะมีอันนี้ของเขาเนาะอะไรเงี้ยลองลองลอง
0: อันนี้ของเขาคืออะไร
2: เขาเรียกเป็นเขาเรียกเป็นกุ้ง
0: กุ้ง
2: กุ้งเนื้อส้มโอเขาจะเรียกเป็นกุ้ง
3: หรอครับหนึ่งกุ้ง
2: หนึ่งกุ้ง
3: อืม
2: หนึ่งกุ้งไม่แต่เนื้อส้มโอเนี่ยเป็นกุ้งจริง
3: ไม่รู้เลยแล้วไม่รู้ว่าเป็นนครปฐมจริงด้วย
0: เหมือนเรามาเกี่ยวอะไรกับ
2: เหมือนเรามาทำอะไร
0: ไม่หรอกก็เนี่ยเอาดีๆกุ้งอะไรอ่ะ
2: อันนี้เขาเรียก
0: กล้ามก
2: ร
0: าม
2: ไม่ใช่เนื้อส้มโอเขาเรียกกุ้งจริงเนื้อ
0: กุ้ง
2: อ
0: ย่างงี้เหรอ
3: ใช่กุ้ง
2: ใช่
0: เหมือนทุเรียนกับปูอย่างเงี้ยแม่เพราะว่าแม่
3: เนี่ยทีมงานเซิร์ชเซิร์ช Google แล้วนะ
2: อ่
3: าบอกไปดีนะถ้ามันไม่ใช่นะแม
0: ่กุ้ง
2: ไอ้รถอ่ะ
3: ใช่
0: กุ้งจริง
3: แม่ตัวจริง
0: แม่ไม่น่า
3: จะ
0: ถูกนะ
2: ถึงแม้จะท้องขวัญไม่ค่อยได้อย่างเงี้ย
0: เมื่อกี้ยังอาจจะบางวัวทองอันนี้นะของแท้
3: ของแท
2: ้ของแท้
3: อำเภอเมืองเลยอ่ะไอ้เนี่ย
2: อำเภอเมือง
0: กุ้งกุ้งจริงเชื่อแล้ว
3: เดี๋ยวเราจะเริ่มแข่งขันเลยแบ่งทีมกันเลยนะปกติเราจะคู่กันตลอดแต่ขออนุญาตนะครับในการแบ่งทีมเป็นคู
0: ่ได
3: ้ตั้งแต่ปอกเลยแล้วเดี๋ยวให้แม่เป็นคนให้คะแนนได้
0: โอเค
3: พร้อมไหมฮะ
0: อะไรหรอ
3: ถ้าพร้อมแล้วคุณแม่จะนับเป็นทำขวัญนครปฐม
2: เริ่ม
3: เริ่ม
0: เริ่มหันให้ถูกหนึ่งสองสาม
3: หัวกระท้ายหัวกระท้ายหัวท้ายระวังนะระวัง
2: หัว
3: หัวกระท้าย
2: นะไม่คมนะ
0: รู้แล้วแม่ถ้ามีแม่คมไม่ใช่มีแม่เข้าใจอุ้ยหัวน้อยไปป่ะอ่ะโอเคมาแล้ว
3: มาแล้วมาแล้วมาแล้ว
0: ส้มโออะไรนะแม
2: ่ส้มโอหวาน
0: ลูกสาวเลย
2: สวย
0: ลูกก็ฝาแล้วข้าวสาร
2: เราต้องกินแล้ว
3: ต้องกินแล้วไปเจอลูกสาวเลยกินแบบฟิวแตงโมฟิวแบบคันตาลูกถือว่าจบได้เลย
0: อ้าวก็แม่บอกว่ามันไม่มีถูกผิดใช่ปะ
3: ไม่มีถูกผิดแล้วแต่สะดวก
2: แล้วแต่สะดวกเลยค่ะ
3: สุดท้ายเดี๋ยวเราก็มายี
0: แต่หนูอาจจะหนูบอกได้ไหมว่าหนูไม่สะดวกไม่สะดวกอ่ะ
3: ไม่สะดวกปอกแล้วอ่ะ
0: สะดวกอ่ะเดี๋ยวเขาจะยีให้พี่โมด
4: ผ่านเลยค่ะนี
0: ่บิ๊กไงไงแม่ไม่ต้องมาไงไม่ช่วยหนูสักอย่างแหมที่ตอนนี้มึงไงทำดีที
2: ผ่านไหมผ่านไหม
4: เดี๋ยวเดี๋ยวผม
0: ทำดีดี
5: ไงแบบนั้นแ
0: หละซอกอย่าง เง
3: ี้ยไม่กล้าเถียงด้วยใกล้มีด
0: อะไรทำไม
3: คุณที่บอกทำไมอะไร
0: ทำไมอยู่บ้านตากแอร์เย็นๆก็ดีอยู่แล้ว
3: เฮ้ยลูกสาวสวย
0: ลูกสาวสวย
3: ลูกสาวสวย
0: พอหนูได้แล้วนี่พอยังแม
3: ่แม่ครับอ่ะเดี๋ยวรอตัดสินไหมหรือว่าต้องยีด้วยถ้ายีเลยไหม
0: ยีเลยหรอยีเลยหรอแม่
2: โอ้โหเอาให้มันแบบว่า
0: อันนี้ไม่น่าน่าเกลียดมากแม่
2: แบบอย
0: ่
2: างเง
0: ี้
2: ยไอ้เ
0: นี่
2: ยขาวไม่เอา
0: สมบูรณ์น่าเกลียดมาก
3: เอาแล้วนี่ยัง
0: มันหันเหมือนออกมาเป็นส้มเช้งเลยอ่ะ
2: ตาย
3: อ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราได้สมบูรณ์แล้วลองไปยำ
0: ฮะ
2: คั่วเครื่องก่อนนะจ๊ะ
3: คั่วก่อนเหรอครับ
2: ยังไม่ได้ทำน้ำยำเลย
0: ไปครับ
2: ไ
0: ป
2: นี่ง่าย
0: เหมือนง่ายเนาะเทปเนี้ยแต่ก็ยาก
3: มาคั่วเพื่ออะไรครับแม่อันนี้การคั่ว
0: แม่คั่วเพื่ออะไรให้มันมีชั้นเช
2: ิงให้มันหอมให้มันหอมอะค่ะ
0: ให้กลิ่นมันออกมาหรอ
2: ใช่ให้กลิ่นมันออกมา
0: คือยิ่งคั่วมีอะไรทำมากขึ้นมันต่อจะอยู่เยอะ
2: ไม่ใช่ก็คือหนึ่งเราต้องการให้มันหอมจริงๆอะไร
3: หนึ่งหอมสอง
2: สองก็คือแม่ก็เหมือนกันแต่ว่ามันหอม
3: นั่นคือหนึ่งไม่ต้องมีสอง
2: ไม่ต้องมีสอง
0: หนึ่ง
3: เพื่อให้มันหอมนะเพื่อนหอม
2: เราขอให้มันหอม
0: คั่วเข้าคั่วบ่ายสองได้กินหกโมงเย็น
2: ไม่เราคือมันก็เก็บได้งานสมมติว่าเราทำน้ำยำมาเราทำเก็บไว้เน
3: า
2: ะการที่เราทำให้มัน
0: ได้แล้ว
3: การถนอมอาหาร
2: ใช่เป็นการถนอมอาหารนี่หรอมันเก็บไว้ได้นาน
0: แม่แล้วหนูต้องคั่วอะไรต่อ
2: พริกจ้ะ
0: คั่ว
2: แล้วก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็น
3: ปลา
2: แห้งปลาแห้งนี่เอาแต่เนื้อนะไม่เอาก้างพริกอันนี้เป็นพริกขี้หนูสวนพริกขี้หนูสวนเขากินทางก้านนะมันหอม
3: แม่คิดไปแล้ว
2: แม่คิดไปแล้ว
6: โทษเล่นว่ารายการสวยๆในแอร์ลิหมดแล้ว
3: ไม่ไหมไม่ไหม
6: พอแล้วค่ะเอาเป็นในส่วนของ
0: หลังจากผมแล้วมีคนถามว่าแบบว่ารายการไหนที่ไปครั้งเดียวพอตอบได้ไม่ต้องคิดแต่คุณพาช่วย
6: ใช่
0: แต่คุณพาต้องช่วยปอดตอนนี้

0: ฝั่งนี้รวดเร็วไวมากมือชี้สุด
1: ๆนี่ทำเป็นครัวจีนตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่โอเคโอ้ยเสียงนะครับน้องขายยำไม่เคยเห็นบ้างเขาขายยำหรอเขาคอหมดนะ
2: อ๋อโอเค
0: ตอนนี้ได้แล้วทำอะไรต่อครับแม่
2: เคี่ยวน้ำยำเลยค่ะ
3: เราเป็นคู่แรกที่ทำตัวต่ำซามมากในรายการนี้ดีๆ
2: โอเคเปิดเตาต่อ
0: เปิดเตา
3: โอเคได้ยัง
0: ไปแล้วน้ำปลาหกไปแล้วน้ำปลา
3: ไม่
0: แตกแล้วจ้าเนี่ยไ
3: ปดีอย่าพึ่ง
1: แต่มันยากอะไรคือแม่ไม่รวมแต่แรกอ่ะ
2: ฮะ
1: แม่ไม่รวมแต่แรก
0: แม่เซมอนเลยดองได้แล้ว
2: หรอ
0: เค็มเปรี้ยวหวาน
1: ครบเลย
2: ครบเลยอ่ะ
0: เหลือความอร่อยอย่างเดียวตอนเนี้ยอ่ะแม่ลองชิม
1: วันนี้มันเป็นวันอะไรเนี่ย
0: ใกล้ๆแม่ได้บ้วนออกได้
1: คืออะไรคืออะไรอ่ะหันในกล้องดู
0: อันนี้เขาเรียกว่าอาหารไหมแม่อ๋อ
2: เค็ม
1: จริงเหรอ
0: เค็ม
1: แก
0: ไม่ได้แกน้ำลงเหรอ
1: เอาน้ำลง
2: โอ๊ยทำไมเหอะน้ำตาล
3: เละไม่ได้
2: เค็มทำไมเหอะ
1: ไม่ได้เดี๋ยวหนูแก้ปลายทาง
0: มันแก้อะไรได้บ้างอะแม่ไม่ได้แล้วเหรอ
1: แก้ได้แม่หนูว่าเอาน้ำเปล่าเจือลงไหมเอาน้ำเปล่าเจือไหม
0: น้ำเปล่ามันเจือไม่ได้เหรอแม่
2: ได้แต่ว่าม
0: ันจะทำให้อะไร
1: มันจะทำให้ข้นใช่ไหม
2: มันไม่ข้น
1: ไม่ตำแล้ว
0: เพราะ
1: แ
0: ม่คือ
2: เราใช่ต้องการความหนืด
1: มันมันเอาน้ำมะนาวน้ำเปรี้ยวน้ำมะปราบามใส่ไหม
3: แม่ไปใส่ใจคนที่มันทำผิด
2: เปรี้ยวไม่ได้ถ้าใส
3: ่มันผิดตั้งแต่ต้นยังไงมันก็ผิดมันแก้ไขไม่ได้หรอกมันจะกลับมาเป็นผ้าขาวมันกลับมาเป็นไม่ได้หรอก
0: จริงอันนี้จริงอ
3: ย่างมากก็แค่เผา
2: แต่ว่าเราม
3: าดูหนูนี่คนที่มีอนาคตไปอยู่ทางนี้เฮ้ยโอเคแล้วอุ้ยโอเคเลยอ่ะไม่เชื่อ
2: ได
0: ้ไม่สน
3: ถ้ามันโอเคมันโอเคแต่แรกแล
1: ้
3: ว
1: แม่ไอ้วิอันนี้ลงตัว
3: โอ้ยมันโคกสิมันขาตัวเลยเราไม่ให้หนูอยู่ที่นี่อ่ะได้ละ
0: มันเข้มข้นดีอ่ะแม่ก็เข้มข้นอ่ะแม่
2: น
0: ั่
2: นแหละ
0: เราไม่ต้องใส่เยอะ
3: แล้วเนี่ยแม่
2: เน
3: ี่
2: ยพอแล้วไง
3: ถ้าแม่ไม่มาดูหนูจะพันมวนดูแล้วด
2: ูโอ้ยโดน
0: ค่ะคนเลยดูตะไคร
2: ้อ่ะป้าเปิด
3: ไปไหน
0: ได้ไหมแม
2: ่ขึ้นป้าเปิดแก๊ส
1: เฮ้ยดูดี
2: เดี๋ยวใส่ชามไว้ก่อน
1: ได้ค่ะขอพักหน่อยเอ้ยขอจานหน่อย
0: เฮ้ยกินโดนเม็ดนะเฮ้ย
2: มีถ้วยเล็กๆไหมคะ
0: ว้าว
2: ว้าว
0: ครับเนี่ยช่วงวัยรุ่นเรียนอะไรอ่ะ
2: เป็นเม็ดเลย
1: อะไรเป็นเม็ด
0: ปลาบ้าง
1: มันต้องคนไปเรื่อยๆมันถึงจะ
2: น่าเห็นอย่างเงี้ยเห็นไหม
0: จนได้แบบนั้นเลยเหรอ
2: ใช่ชื่อดี
4: กี่วันอะ
0: โอ้โหแล้วไฟแบบนี
4: ้ต้องเปลี่ยน
0: ถ่ายสองค
1: ิวอ่ะเธออันนี้จะได้เปลี่ยนเตา
2: เคี้ยวให้มันงวดเปิดไฟแรงเลยก็ได้นะแต่ว่าต้องทนไม่เดี๋ยวเราก็ไปแต่งจานคือเสร็จแล้ว
0: เสร็จละถูกด้านไหม
3: ได้แล้วเนี่ยแม่หนูว่านะ
1: ได้ยังอย่างเงี้ยอีกนิดนึงเหรอ
0: แต่นี่มันมีความเป็นแบบเม็ดๆแม้ว่ารสชาติจะ
2: มันก็แค่ไม่เผ็ด
1: เริ่มเหมือนเลยนะอันนี้เริ่มไม่เหมือนน้ำพริกอันนี้แหละเริ่มเหมือนใช่เหมือนสาคูละเหมือนกายศาสตร์ไม่ก
0: ี่เริ่มต่อไปเป็นกายศาสตร์ละ
5: เมนูเดียวหลายเมนูมากเลยนะความสามารถมากเลยอ่ะ
2: เราเริ่มรู้ส
1: ึ
2: กว่าเหมือนเขาจะแบบว่า
1: ขอพูดนิดนึงถ้าต้นฉบับดีนะดูจะออกมาดีแน
0: ่เท่านั้นเองมันแค่นั้นแหละ
2: แต่นี่ก็ดีนะ
1: โอ้ยชิมแม่
2: ช
0: ิ
2: มแล้ว
0: ทำยังไงเอานี้พี
1: ่โอเค
0: ชิมใหม่ต้อง
1: ยาพิษบอดี้แสลมมาได้แล้วเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: ได้แล้ว
0: ปิดการเลย
2: สมอหวานข้าวสารขาวลูกสาวสวยมาลูกสาวทั้งสองค่ะ
0: โอเค
1: เริ่มคล่อง
0: ตอนนี้ก็คือทุกอย่างเรา

0: องแล้ว
1: แพ้เอามา
0: จัดจานโอเค
1: ครับผมเริ่มเลยไหมต้องยังไง
0: คือหนึ่งเราจัดจานเราจะไม่ได้แบบว่าเอามาคู่กับเนื้อหยำแล้วมันโรยนะ
1: คือหนึ่งนะ
2: คือเด็กเล็กวางไว
1: ้สองคือ
0: สองคือไม่ต้องสองแล้วค่ะก็ใส่มะเขือ
2: โอเค
0: ไม่สวยห้ามช่วย
2: แม่ยำใส่นี้นี่หรอ
1: ไม่ไม่ไม่เริ่มใส่แต่ใส่แทนข้าว
0: ใช่แล้วก็ยีส้มโอ
1: ที่
0: ต้องเป็นเส้น
1: ๆแล้วนี่จะยีไงล่ะ
3: นี่แอบแ
0: ต่เอาเลยที่สะดวก
1: อย่าวางเอาเลยแล้วแต่เลยนะแล้วแต่เลย
3: แม่บอกเอาที่สะดวกตอนนี้หนูเริ่มไม่สะดวกละ
0: ยีนะตัวเอง
3: อ๋อ
0: เลื่อนไปก็เป็นแทรกไขมันยาก
4: มันเหมือนเป็นยำแซลมอนแล้ว
3: ยีมืออ๋อ
0: เอามาใช่ได้ค่ะดึงออกมาเป็น
1: เส้นๆเน
0: า
1: ะเป็นเส้น
0: ๆ เราจะไม่กินเป็นก้อนแล้วติดคออ
1: ุ๊ยแม่ไม่พูดถึงฝั่งนี้เลยเหรอ
0: ดูสิยิ่งใหญ่เลยเราเห็นแล้วอ่ะใส่เถอะใส่งั้นไปเถอะไม่เป็นไร
1: เอาอย่างนี้ได้เลยเนาะอาจจะได้แบบฟิลลิ่งใหม่ก็ได
2: ้โมเมนต์ใหม่ๆนะแม่เนาะ
0: ใช่เป็นเสื้ออีกแบบนึงอะไรเงี้ย
1: แต่น่า
2: เพราะว่าเดี๋ยวหนูตั้งชื่อของหนูอยู่ดีแม่
1: ใช่ใช่
2: ไม่ใช่ของแม่
0: แ
2: ค
0: ่เลย
1: ประเทศทั้งหมดนั่นแหละ
0: ถูกต้อง
3: อันนั้นเหมือนเลยปะ
0: อ
3: ่
0: าเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ตักน้ำยา
2: แป๊บนึงนะขออนุญาต
1: ชิมก่อนอย่างเงี้ยหวานผมไม่ได้เลยไม่ได้แต่ต้องโกนแล้วแม่นี่วัตถุดิบหลักด้วย
2: ออกวันนี้นึงไม่ขมจ้ะ
0: ออกไม่ขมใช่ไหม
2: ไม่ขมจ้ะ
1: เออขอจ้ะอ่ะนี่เราต้อง
2: ทำอะไรต่อ
0: ตักน้ำยำเลยค่ะพร้อมนิดๆเลยนี่วางไปเลยเดี๋ยวเราค่อยคุกตอนหลังเน
4: า
0: ะ
4: มีความออริจินอลนะ
0: เราเลยไม่คุกเขาวางไปเลยโอเคเสร็จแล้วก็ท็อปปิ้งเลยค่ะอันเนี้ยตามชอบเหมือนกันค่ะกะทิใส่ทีหลังเลยใส่1 2 3 4 4ตัวเนี้ย
1: อ๋อนี่คือหนักคือกินปลาล้วน
0: กินปลาล้วนกบกินไปเลยทีเดียว
1: จริงๆวันนี้อร่อยอ่ะวัตถุดิบหลักก็คือปลา
0: ถั่วแล้วก็หอมซอยไอ้หอมเจียว
1: เห็นไหมพี่บอล
2: สุดท้ายก็ใส่อยู่ดีเห็นไหมล่ะ
0: ต่อไปสุดท้ายค่ะกะทิ
1: สุดท้ายคือกะทิ
0: ราดสักช้อนหนึ่ง
1: ร้านนี้อะไรอ่ะแม่กะทิ
0: มันจะแบบว่าน
2: ุ่มนัวใช่ไหม
0: ใช่ให้รู้สึกมันนัวเพราะอย่างเงี้ยมันจะลดละชิมมันจะแหลมใช่ไหม
1: มัน
0: เข้มรสมันเข้มอะไรเงี้ยเราก็ใส่มันให้มันช้อน
1: ความ
0: ช้อนเดียวก็พอค่ะ
3: อะไรอ่ะเหมือนขนมจีนซาวน้ำ
2: แค่นี้เหรอ
0: ก็เวลาทานก็คุกทานได
2: ้เย้พอเสร็จแล้ว
1: เสร็จแล้ว
0: อ่ะ
1: คิดชื่อก่อนตั้งชื่อเลย
2: หนูตั้งแล้วค่ะ
1: ขอให้มีคำว่าส้มโอนะ
2: แน่ค่ะ
1: และ
2: นี่คือยำส้มโอเมียเฮียโต้ยค่ะ
1: พี่โมตรงนี้จ้ะ
2: อันนี้ชื่อว่ายำส้มโอโอ้ my god เฮ้ยมาน้องค่ะน้องค
1: ่ะยำส้มโอโอ้ my god ได้เลยต้องชิมแล้วครับ
0: โอเค
1: คุณแม
0: ่ชิมเลยนะ
2: แม่อ
0: ัน
2: นี้คือแม่ต้องเลือกว่าจะอยู่หรือจะไป
1: อ้าวแล้วครับตึ้งแทงแทงแทงแทงแทงแทง
3: แม่ต้องกูเลกูเลก่อน
1: กูเลก่อนนะครับกูเลก่อน
0: ตึ้งโอเคชิมละ
1: ชิมนะจ๊ะ
0: หอมจริงๆหอมมะพร้าว
1: หอม
0: จริ ง
1: เหรอเป็นไงให้แม่ชิมก่อน
5: ถ้าหนูใช้มะพร้าวน้ำหอมไงล่ะ
0: สามพัน
3: โอ้ยนะครับมาถึงทำอะไรได้เยอะเหมือนกันเน
1: า
3: ะ
1: นอกจากสามพานนี่สามพานด้วย
5: เหมือนตอนแรกไหม
1: เฮ้ยอร่อยมาก
5: เหมือนตอนแรกปะ
1: อร่อยกว่าตอนแรกอีก
5: หรอ
1: จริงเพราะมันอาจจะเพิ่งทำใหม่ๆอันนี้อันนั้นอาจจะทำทิ้งไว้นานแล้วอันนี้มันชุ่มฉ่ำแล้วอร่อยมากไม่ใช่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยเฮ้ยอร่อยมากเลย
2: ใจเย็นใจเย็น
1: อร่อยอร่อยอร่อย
2: ใจเย็นใจเย็นจิ้มให้หมดก่อน
5: แม่ทำประกันหรือยังอันเนี้ยทำประกันหรือยัง
0: ยังเลยวะ
1: สู้ๆนะครับแม
0: ่สู้นะแม่ขาวต้องชิมด้วยกัน
1: ทางบ้านทุกคนเป็นกำลังใจให้แม่ด้วยนะครับ
0: โอเค
1: ปูหน้าเบิ้ลหน้าแม่เข้าไปเลยเบิ้ลแค่ไว้ปุ๊บ
3: ไรทิศติ
1: เงียบสงบ
3: ไรคำพยาน
0: แต่ว่าน้ำโออ่ะมันเหนียวเปลือกอ่ะเคี้ยวผักหลายมาก
2: เห็นไหมล่ะ
0: เคี้ยวไม่หมด
1: ยังไม่หมด
2: ไม่รอแม่มันจะขมต้นพอลองเคี้ยวไปเรื่อยๆมันจะได้เทคเจอร์ในการแบบ
5: ว่ามันจะ
2: ไม
5: ่
2: แ
5: บ
2: บ
0: ขมคอเขาไม่ได้คอ
2: ไม่มันเป็นการเล่าเรื่อง
5: ขมต้นขมกลางขมคอ
2: มันเป็นการเล่าเรื่องที่แบบว่าพอกินเข้าไปอ่ะมันจะได้รสชาติขมใช่ไหมแล้วพอกินปุ
0: ๊
2: บต้มโอมันจะแตกข้างในปากแล้วมันจะเปรี้ยวออกมาแล้วมันจะมีผสมกับน้ำยำที่หนูทำไว
5: ้อันนี้ต้มโอแล้ว
2: เล่าจะคล้ายๆแบบอาทิตย์ไทยเนาะทุกคนมันจะแบบมันจะแบบว้าวอ่ะ
3: เข้าใจเรื่องยัง
0: มันต้องเที่ยว
1: ได้ๆอ่ะปากคุณมากเลย
2: จริงหรอแย่ขนาดนั้นหรอมันแย่ขนาดนั้นเลยหร
1: อมันขมอ่ะ
3: อย่ากินแต่ปลากรอบสิ
0: โซโก้ด้วย
1: มันขมมากโซโก้ความขมมันนำไปแล้วอ่ะ
3: จริงเหรอขมน้ำไม่มีอะไรตาม
1: แต่ตัวน้ำยำตัวเครื่องตัวอะไรโอเคมากนะ
0: ใช่ใช่ตัวน้ำ
1: ราดอะไรดีตัดส้มโอออกจานนี้อร่อยเลยทำได้ดีไว้
0: เขียนหมดหนาคืนด้วยนะ
1: ทำได้ดีไว้ทำได้ดีไว้เก็บหน้าไว้เก็บหน้าม
3: ีเปลือก
2: ไม่เปลือก
3: ทำไมไอ้ขาวๆเหลืองเขียวๆไอ้ขาวๆหรอ
1: ไอ้ขาวๆอ่ะ
0: คือไม่ได้ออกเลยอ
2: ่
0: ะ
2: เน้นๆ
1: เน้นๆเลยเน้นขมเลยโอ้โห
4: แม่ยังให้คะแนนอยู่ไหม
0: ให้
1: เดี๋ยวเราลดคะแนนกันดีกว่าเอาแบบทั้งหมดเลยนะแม่ตั้งแต่ไปเก็บส้มโอ
2: วันนี้ภารกิจวันนี้เลย
1: ภารกิจทุกอย่างแม่ผสมมาเลยคะแนนเต็ม10อ่ะจานไหนก่อน
0: อ่ะอาจารย์
3: โมจิ
0: จานโมจิ
1: จานโมจินะ
0: โอเคก็คือให้มาทั้งหมดเนี่ยก็คือ
1: ทั้งหมดรวมเลย
0: มวลรวมอ่ะให้โมจิ9จะให้9ไม่คือ1
6: ต้องเข้าใจว่าพอเข้าสวนอ่ะครอบคนไม่เคยเข้าสวนแล้วมันร้อนแล้วอากาศมันร้อนจริง
1: ร้อนมากร้อนมาก
6: ร้อนจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนไอเนี้ยโอเคอร่อยแต่เราไม่อร่
3: อ
6: ยก็คือว่ามันหยาบไอที่ตามอ่ะ
1: มันหยาบคือที่ตำเน
6: า
1: ะ
6: ที่ตำมันหยาบอย่างอื่นไม่ใช่
1: ไม
6: ่
1: ใช
6: ่ก็ต้องแบบว่าตำให้ละเอียดกว่านี้นิดนึงอะไรเงี้ยแต่โดยรวมก็คือว่าโอเคส่วนของแพร
1: ของแพรขวัญ
0: คุณแม่ให้8
2: ให้อยู่ไปปะ
0: ความพยายามเราต้องมองความพยายามขนาดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไร
2: เอาเอ
0: ้ยยำเนี่ยคือเขาเรียกนะเกือบหลับแต่กลับมาได
1: ้เออหลับปลา6
2: อันนี้หนูว่ากลับไม่ได้แม่เกือบหลับเลยนะ
6: เพราะเกือบหลับเลยใช่ไหม
2: เราก็มีปัญหาใดๆ
1: เต่าก็เบา
0: เต่าก็เบาอะไรอย่างนี
1: ้การประคบประหงมดีดูแลแม่ดีน่ารัก
0: ดีน่ารักคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยน่ารัก
1: ช่วงนี้แม่ทำอะไรมีผลงานอะไรไหมแม
2: ่หนูพวกหนู
0: นั่นน่ะสิ
1: อ๋อหรอ
2: พวกหนู
1: ถ้าพวกหนูทำอะไรอยู่กันเนี่ยสองคน
3: ก็มีงานคู่ด้วยกันตลอดแล้วก็น่าจะ
2: ต้องย้ำว่าพวกเราเป็นคู่จริงอะนะ
1: จริงใช่ไหม
2: จริง
1: กี่โมงวันเนี้ย
2: จริง
1: จริงโ
2: มไปหาจังหวะเอาเนาะไปหาจังหวะเอาอะเอา
3: เราอาจจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านไงมันเลยอาจจะเป็นจุดแข็ง
2: พี่พันธุ์บอกไหมว่าเป็นคู่จริง
1: ไม่อะไม่เลยคู่จิ้มอย่างเดียวเลยวันเนี้ยจิ้มแพงกันอย่างเดียวเลย
2: ก็มีผลงานเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ก็ฝากติดตามเรื่อยๆนะคะอัปเดตกัน
2: เรื่อย
3: ๆ
1: ใช่ครับผมคุณแม่ครับ
3: คุณแม่ล่ะ
0: แม่เหรอก็ฝากติดตามแบรนด์ส้มโอซิลี่ด้วยนะคะ
3: ยังมีแบรนด
1: ์ยังมี
0: มีแบรนด์ส้มโอซิลี
3: ่ทำทุกอย่างอะไรที่กินได้ของส้มโอขายหมด
0: ใช่แล้วก็จะมีขายที่ตลาดเกษตรจริงใจทุกเดือนที่เซ็นทรัลสารยา
1: โอเคไปติดตามกันได้ไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับอุดหนุนกัน
2: ตัวจริง
1: เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับเราจะไปเรียนรู้ที่ไหนจังหวัดไหนกับใครติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง10โมงตรงกับรายการคุณมาช่วยวัยรุ่นเรียนไทยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Ty Dillinger, and I'm back, teaming up.

0: นับสนุนรายการโดย
1: Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด
2: สวัสดีครับพี่วรวิทย์กับพี่เอครับแล้วก็เรา3คนพร้อมกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับนะครับพบกับรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือสัปดาห์นี้เป็นตอนที่2นะครับของบ้านสังคหะวังตาลที่จังหวัดราชบุรีอำเภอบ้านโป่งครับท่านผู้ชมครับตื่นตาตื่นใจไปแล้วกับเทปที่แล้วซึ่งมันมหัศจรรย์มากๆเลยเพราะว่าเราชมหมดชั่วโมงเนี่ยยังอยู่แค่ชั้นล่างชั้นเดียวเรายังไม่ได้ขึ้นไปชั้น2 3 4และ5นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับสัปดาห์นี้อย่าลุกไปไหนอย่าหนีไปไหนเลยนะครับเรามาชมบ้านสังขะวังตาลกันเคยถ่ายรายการถ่ายละครตั้งแต่เรื่อง
3: มงกุฎดอกส้ม
2: ดอกส้มของคุณพล
3: ลอดลายมังกร
2: นะครับของหม่อมน้อยก็มีทั้ง4แผ่นดินจันดารานะครับแล้วก็จากนั้นก็เป็นละครอีกเป็นร้อยๆเรื่องนะครับสร้างมาตั้งแต่2477นะครับอันนี้ย้อนให้เจ้าของผู้สร้างก็คือหลวงสิทธิ์เทพการนะครับก็นามสกุลวังตาลนั่นแหละนะครับก็มาชั้น2นะครับบันไดใหญ่อันนี้คือบันไดเจ้าของบ้านขึ้นประดับด้วยอาวุธครับท่านผู้ชมครับอาวุธหมดเลยนะครับอาวุธตรงนี้อาวุธเนี่ยที่อยู่ข้างบนสุดนะครับกับล่างสุดเนี่ยนะครับจะมีลักษณะเป็นใบมีดงอแบบนี้ก็จะเรียกกันว่าง้าวนะครับง้าวนี่ใช้จ้วงฟันนะครับส่วน3อันตรงกลางนี่เราเรียกว่าหอกนะครับหอกใช้พุ่งแล้วก็ใช้แทงเข้านะครับอาวุธโบราณนี่ตั้งแต่สมัยเราใช้ช้างนะครับมาด้านนี่บนศีรษะผมนี่ตรงกลางนี่เป็นขอสับช้างมหัศจรรย์มากเลยสมัยนั้นเนี่ยมันจะต้องใช้ไม้มงคลซึ่งเราจะเห็นใกล้ๆนะครับมันจะไม่ใช่ไม้ที่เกลากลึงหมดไม้เนี่ยมันจะมีลักษณะเหมือนเถาวัลย์บิดเบี้ยวนะครับแล้วก็มันเพื่อที่จะให้จับแล้วติดมือเพราะถ้ากลึงเรียบหมดแล้วมันจะลื่นมือนะครับแล้วก็ปลายเนี่ยเป็นขอสับนะครับอันนี้ใช้กำกับช้างเลยแล้วก็ไขว้กันแล้วก็สองข้างเนี่ยก็จะเป็นดาบนะครับก็เป็นส่วนประอาวุธทั้งหลายจริงๆแล้วเนี่ยบ้านนี้แต่งเนี่ยก็ถูกต้องตามแบบยุโรปเลยนะครับห้องโถงแรกหรือห้องโถงบันไดเนี่ยฝรั่งเขาจะจัดเป็นห้องเพศชายนะครับห้องนี้จะแบ่งเป็นห้องเพศชายห้องเพศหญิงอย่างห้องรับแขกห้องกินข้าวเนี่ยเป็นห้องเพศหญิงนะครับส่วนตรงนี้ด้านหลังพี่วรวิทย์นี่เป็นกระบี่เนาะกระบี่ของตำรวจด้วยนะครับเราก็จะมีตราโล่นะครับนี่มีตราโล่อันนี้เป็นตราโล่ตราแผ่นดินตราแผ่นดินนี่เห็นปั๊บนี่ก็ต้องรู้เลยว่าเป็นกระบี่ตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่5เพราะว่าตราแผ่นดินอันนี้เนี่ยนะครับเป็นตราอามนะครับซ้ายขวาเนี่ยนะครับเป็นรูปราชสีนะขวามือของเราซ้ายมือเป็นคชสีนะครับนี่ตราอามตราแผ่นดินอันนี้พระองค์เจ้าประดิษฐ์วรการออกแบบถวายรัชกาลที่5ใช้มาตลอดรัชกาลที่5ใช้ต่อมาจนถึง

0: ต้นรัชกาลที่6แล้วก็มีพระราชดำริว่าตราเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็รายละเอียดเยอะเวลาย่อไปใส่ในหัวจดหมายอะไรต่างๆมันมองไม่เห็นมันยิบไปหมดก็เลยเปลี่ยนเป็นตราครุฑนะครับทุกวันนี้เราก็เลยเห็นเป็นรูปครุฑอยู่หัวจดหมายรัชกาลทั้งหมดก็เปลี่ยนในครั้งรัชกาลที่6มันก็เลยเป็นหลักฐานได้ดีมากเลยว่ากระบี่นี้นะครับมีตราแผ่นดินเนี่ยก็จะเป็นของเก่าครั้งรัชกาลที่5อยู่สืบมานะครับแล้วก็มองขึ้นไปข้างบนอีกนะครับอันนี้ก็ยิ่งมหัศจรรย์ซ้ายขวากลางนี่มันจะเป็นหอกพุ่งนะครับลักษณะปลายเหมือนฉมวกนะครับเป็นเหมือนกับมีเงี้ยงอยู่เวลาแทงเข้าไปแล้วต้องกระชากออกมานะครับส่วนอีก2อันนั้นนะก็คือเงาอีกเหมือนกันนะครับเป็นเงาอีกเหมือนกันเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมขึ้นชั้น2เลยครับพอเราเดินขึ้นมานะครับผ่านชานพักสวยงามเรียบร้อยก็ขึ้นมาชั้น2ชั้น2เนี่ยนะครับอ่ะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยนี่ห้องนอนเก่าของพี่วรวิทย์เนี่ยตอนนี้ก็คือจัดแบบเรียบโล่ง
1: ๆแม่มันเดิมมันโล่งอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะใช้ตู้เนี่ย
0: ท่านผู้ชมครับ
1: พาชรี
0: พาชรีนี่
1: มันจะเป็นพาชรีเนี่ยเป็นร่อง
0: นี่ลอยที่พื้นเนี่ยขอโทษนะฮะที่ปลายเท้าผมกับปลายเท้าพี่วรวิทย์เนี่ย
1: มันก็จะเป็นตู
0: ้มันคือตู้ใบนี้ตู้นี้เป็นตู้สองหน้านะฮะท่านผู้ชมครับปัจจุบันใส่หนังสือโบราณก็ใส่หนังสือใช่ไหมฮะ
1: มามันก็เก็บสัมภาระต่าง
0: ๆสัมภาระเสื้อผ้าข้าวของเครื่องนอน
1: มามันจะเป็นเก็บแบบถ้วยชามซะมากกว่า
0: อ๋อเก็บถ้วยชาม
1: ถ้วยชามเล็กๆถ้วยกาแฟถ้วยอะไรต
0: ่ออ๋อพี่วรวิทย์ก็จะนอนซีกเนี้ยเข้าไปซีกเนี้ยเข้าไปตอนนั้นนอนเตียงกลางมุ้ง
1: แรกน่ะนอนเตียงกลางมุ้ง
0: อ๋อ
1: แล้วมาตอนหลังเพิ่งมาติดแอร์มันก็ต้องปิดหมด
0: อ๋อติดแอร์ด้วย
1: มาตอนหลังว่าติดแอร์ทุกคนมันทนไม่ไหวแล้วติดแอร
0: ์ติดแอร์นี่พอสออะไรอ่ะโดยประมาณ
1: มาโอ้ย20ปีแล้ว
0: 2530
1: 30แอร์วินโด
0: ว์อ๋อเป็นแอร์วินโดว์ทีนี้มาถึงจุดที่เรียกชื่อเล่นว่าบ้านนี้คือบ้านตราไก่นี่ครับช่องลมทั้งหมดเนี่ยนะครับด้านเนี้ยท่านผู้ชมดูนะทำเป็นรูปไก่ตัวผู้หมดเลยนะไก่ตัวผู้เพราะว่าหลวงศิษย์เทพการเกิดปีไก่ภรยาหลวงภรยาเอกคือคุณนายกุหลาบเกิดปีไก่รวมไปจนถึงชั้นหลานก็คือพี่วรวิทย์ก็เกิดปีไก่เพราะฉะนั้นก็เป็นรูปไก่แล้วก็ท่านผู้ชมครับมาดูห้องนี้ดีกว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเป็นมิติลี้ลับจริงๆท่านผู้ชมครับมาเรามาดูกระจกโบราณท่านผู้ชมครับนี่กระจกโบราณนี่ไม่ใช่ใหม่นะกระจกนี้ก็คู่กับบ้านนะครับเพราะว่า
1: ดูข้างบนดูโลโก
0: ้ตราข้างบนก็เป็นไม้กางเขนนะครับแล้วกระจกเนี่ยขอบเจรไนหมดแล้วเรียกว่าเจปลีนะครับขอบเจปลีทั้ง4ด้านเลยนะครับทำเป็นลับแลขาเป็นเลขาคณิตหมดนะครับมันจำได้ไหมฮะว่าเคยตั้งตรงไหน
1: อยู่ข้างล่างอยู่ห้อง
2: ด้านล่าง
0: อ๋ออยู่ห้องทำงานข้างล่างที่ปัจจุบันจัดเป็นห้องทำงานอ๋อก็เป็นสมัยนั้นก็ห้องนอนแขกสวยไปหมดบ้านนี้ของสวยอ๋อของเก่าคู่บ้านอีกชิ้นหนึ่งก็คือโต๊ะเครื่องแป้ง
1: เนี่ยอย่าง
0: เป็นตู้เสื้อผ้าในตัวด้วย
1: นะครับมันอยู่ในห้องผม
0: อ๋ออยู่ห้องพี่วรวิทย์เลย
1: ผมเป็นปัญญาไปเก็บ
0: ก็เลยยกให้เขาไปเลย
1: ไม่มีที่เก็บ
0: เสียดายตอนนั้นนะถ้ารู้ตัวจะมาสมัครเป็นลูกพี่วรวิทย์เพราะว่าพี่วรวิทย์ไม่เอาเลยเลย
1: มันไม่ใช่ไม่เอามันไม่มีที่จะเก็บแล้ว
0: ไม่เป็นไรบ้านผมมีที่เก็บนะตอนนี้มีอะไรที่ยังไม่อยากจะเก็บอีกก็บอกนะฮะ
1: เดี๋ยวจะไปเจอเจ้าของเดิมก็
0: เออใช่พี่วรวิทย์เล่าบอกว่าตอนที่แล้วที่เราดูพังชึ้งอ่ะ
3: ส่งไปทำสีใหม่ครับ
0: เออช่างทาสียกกลับไปบ้านไปทำสีที่บ้าน
3: ก็กลางคืนเขาฝัน
0: เออ
3: นะครับฝันว่าตัวก็คือคุณแม่ของหลวงศิษย์เนี่ยมาหาในฝันก็บอกว่าเนี่ยโต๊ะตัวเนี้ยทำให้เต็มที่เลยนะสุดฝีมือให้สวยๆนะถ้าทำออกมาดีสวยงาม เดี๋ยวจะมีช้างไม้ให้เป็นรางวัลในฝันเขาก็
0: ในฝันก็ยื่นช้างไม้ให
3: ้ใช่ครับ
0: แล้วก็พี่เอก็เลยถามบอกจำหน้าได้ไหมนะ
3: ฮ
0: ะช่างทาสีก็จำได้พี่เอก็จูงไปดูในพิพิธภัณฑ์ซึ่งท่านผู้ชมยังไม่ได้เดี๋ยวยังไม่ได้ถ่ายนะฮะก็บอกคนเดียวกันก็คือคนนั้นก็คือคุณ
3: แม่ของหลวงศิษย์เทพก
0: าลคุณแม่ของหลวงศิษย์ก็เป็นคุณย่า
3: ทวด
0: คุณย่าชวดของพี่วรวิทย
3: ์
0: นะฮะเป็นย่าของคุณพ่อพี่วรวิทย์ก็เป็นย่าชวดเป็นเชียดเป็นเชียดของคุณเอตรงกันเลยนะครับก็เราจะเห็นเมื่อกี้ก็เลยลืมชี้ให้ดูว่าเก้าอี้เนี่ยมันทำสีออกมาสวยสดงดงามมากเลยนะครับเพราะว่าคุณเชียบเนี่ยไปเข้าฝันนะครับอ่ะเราไปห้องต่อไปตอนนี้ออกมาจากห้องเมื่อกี้ก็มาห้องนอนเก่าของพี่วรวิทย์ก็มาระเบียงใหญ่พี่วรวิทย์บอกที่ระเวียงใหญ่เนี่ยจริงๆมันมีบานประตูนะฮะท่านผู้ชมครับประตูเนี่ยถ้าอยู่ด้านในก็อยู่ตรงบันไดก็ไม่รู้ว่าจะมีไว้ทำไมตอนที่เราอยู่จากข้างในห้องนะแต่พอเราเปิดออกมาตรงนี้เนี่ยพี่วรวิทย์บอกว่าสมัยคุณปู่อากงก
1: ็คุณหลวงจะนั่ง
0: คุณหลวงนั่งตรงนี้มีโต๊ะนะครับ
1: ยาว
0: โต๊ะยาวคุณหลวงนั่งหัวโต๊ะหางโต๊ะก็เป็น
1: เลขา3คน
0: เลขา3คน3คนเลยเหรอฮะนี่เกือบ100ปีที่แล้วเรายังนึกว่าการมีเลขา2คน3คนมันเป็นเรื่องของปัจจุบันนี้ปรากฏว่านี่สมัยโบราณ
1: จริงจริงมันก็เลยละก็นึกอะไรได้ก็บอกสั่งไม้100ท่อนส่งให
0: ้คนนี
1: ้นายก๊กหัวไปจัดการเอาไม้100ท่อนมันนึกได้เฮ้ยเอาไม้อีกแบบนึงลงมาอีกด้วยนะเขามาก็นึกกันว่าโอเคอันนี้ไม้เลื่อยแล้วจะต้องไปส่งที่ไหนแต่ว่ามาจากไหนไปไหน
0: อ๋อเพราะว่าอย่าลืมว่าสัมปทานไม้หมอนรถไฟทั่วพระราชอาณาจักรนะฮะท่านผู้ชมครับเราก็เลยจะพูดได้ว่าไม้หมอนรถไฟทั่วประเทศไทยที่ตอนนี้เลิกใช้แล้วนะครับแล้วก็หลายคนก็เอาไปเก็บเอาไว้ทำโต๊ะเก้าอี้ทำอะไรต่างๆเนี่ยมาจากป่าเมืองกาญจนบุรีทั้งหมดนะครับป่าเมืองกาญทีนี้ที่พี่วิทย์พามาตรงนี้ก็เพื่ออยากให้ดูว่าจ
1: ุ
0: ดที่เดี๋ยวจะต้องเอากล้องมาแทนตาเราเนี่ยนะครับ
1: ยิงลงไปตรงนี้ปั๊บก็จะเห็น
0: คุณหลวงนั่งนี
1: ่แล้
0: วจากนั้นเนี่ยใครมาก็ตามคุณหลวงมองลงไปที่ประตูใหญ่ก็จะเห็นทันทีว่า
1: เห็นแล้วก็จะได้ยินเสียงด้วยเพราะว่า
0: ได้ยินเสียงใครมาใครไปนะครับรู้หมดเพราะว่าบ้านนี้เข้าข้างหน้าข้างเดียวเลยนะครับใครมาใครไปก็เห็นทันทีนะครับก็เป็นเรื่องของ security ทีนี้มาอีกนิดหนึ่งค่ะท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมครับมันมีตะขอเวลากลางคืนรับนะโควิดหนัก very heavy
1: แล้วพับขึ้น
0: โอ้ยท่านผู้ชมครับนี่ท่านผู้ชมดูก่อนปิด 100% ท่านผู้ชมครับแล้วยังมีกลอนนี้อีกนี่ใส่กลางคืนโจรขโมยขึ้นไม่ได้เพราะสมัยโบราณมีไอ้เสือบุก
1: นี่ถูกต้อง
0: ไอ้เสือบุกดาบพระปืนขาหน้าไม้ครบหมดไอ้เสือบุกเพราะว่าอย่าลืมว่าตรงนี้มันไม่ได้คึกคักเหมือนกับปัจจุบันนี้สมัยก่อนนี่มันเป็นรถไฟผ่านก็จริงแต่เวลากลางคืนมันก็ไม่ใช่ว่าบ้านช่องคึกคักไปหมดแบบโลกปัจจุบันเพราะฉะนั้นก็มีโจรจี้ปล้นนะครับเพราะฉะนั้นตกกลางคืนต้องปิดอย่างนี้เจ้าของบ้านปิดเองแล้วก็เจ้าของบ้านเช้าขึ้นมาก็โอ้ยเปิดเอง
1: เจ้าของบ้านหนีเที่ยวก็เปิดกรทิ้งไว้
0: เจ้าของบ้านหนีเที่ยวเปิดกรทิ้งไว้ถูกต้องเลย แต่ท่านผู้ชมครับมาอันนี้เด็ดกว่ามีระเบียงนะครับแล้วก็มีบันไดโอ้สวยจังเลยตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นบันไดทางเชื่อมไปอาคารข้างหลังข้างหลังเนี่ยมีอาคาร2ชั้นชั้นบนเป็นครัวสำหรับเจ้าของบ้านซึ่งตอนนั้นถามพี่วรวิทย์บอกอยู่ทั้งหลังเนี่ย5ชั้นเนี่ยอยู่กี่คนอยู่กัน
1: 3คน
0: 3คนคือคุณหลวงศิษย
1: ์คุ คุณแม่ผม
0: คุณแม่นะครับก็คือเป็นหลานสะใภ้แล้วนะครับ

0: ับแล้วก
1: ็แล้วก็
0: ถูกผมหมด
1: ตัวพี่วรวิทย์ทั้งหลังเนี่ย3คนก็จะมีแม่ครัวนะครับแม่ครัวอยู่ที่นี่แม่ครัวคนนี้ก็จะทำกับข้าวเฉพาะเจ้านายกินข้างบนส่วนข้างล่างก็เป็นครัวแต่ว่าทำสำหรับเลี้ยงกงสีทั้งหมดกงสีทั้งหมด
0: ก็มีคนชื่อคนงานเลี้ยงคนงาน
1: เลี้ยงคนงานน่ะก็คือ
0: ประมาณสัก90คน
1: ฮะ90คน
0: ฮะ
1: วันละกี่มื้อ
0: 3มื้
1: อ3มื้อแล้วหุงข้าวยังไง
0: หุงข้าวกระทะ
1: กระทะเหล็กใบบัวข้าวกระทะใบบัวก็อันนี้ก็แบบคนโบราณคนโบราณก็อยู่กันอย่างเงี้ยบ้านผมทุกวันนี้ก็ยังกินกันแบบเนี้ย
0: นะครับ
1: เลี้ยงกันทั้งบ้านบ้านผมนี่สมัยก่อนเด็กๆก็ยังแยกสำรับนะ
0: ก็แยกสำรับ
1: แยกสำรับแล้วก็เรากินเหลือเราถึงจะบอกว่าย
0: กไป
1: ยกไปยกไปแล้วก็บางทีก็จะมีบ่าวที่เราสนิทสนมนะฮะก็ยกไปให้คนนี้นะยกไปให้พี่เลี้ยงให้สุรัตน์ยกไปให้แม่ปณีอะไรเงี้ยก็เจาะไปอีกนะฮะแต่ว่าบ้านนี้ก็เด็ดกว่าเพราะว่าพี่วรวิทย์บอกว่าแม่ครัวที่อยู่กันจนตายจากกันนะฮะก็มาทราบความในภายหลังนะครับว่าเป็นพี่สาวของพลเอกฉลาดฮิรัญยทิตินะฮะก็มาเป
0: ็
1: น
0: ชื่อชะลอ
1: ชื่อแม่ชะลอนะฮะแต่มาก่อนสมัยก่อนต้องมีแม่นำนะหรือไม่ก็ยายแม่ชะลอชื่อแม่ชะลอก็ทำกับข้าวบ้านนี้ทำกันจนตายจากกันต้องว่าอย่างนั้นนะครับก็อันนี้ก็สวยระเบียงทางเดินเนี่ยนะครับจุดเด่นก็คือลูกกลงปูนหล่อจุดเด่นที่สองคือกันสาดกันฝนข้างบนขอบบนเราเรียกว่าคอสองกันละกันคอสองนะครับของทางเดินเนี่ยเป็นกระจกสีกระจกสีนี่กระจกโบราณหมดเลยนะฮะอย่าได้แตกเลยนะเพราะว่าม
0: ันไม่มีแล้ว
1: มันไม่มีแล้วนะครับบ้านนึงเป็นพันบาทนู่นสมัยเนี้ยนะครับ
0: ไอช่องนี้รู้สึกว่าจะเหมือนมฤคทัยวัน
1: ใช่มุมเนี้ยเหมือนมฤคทัยวันที่สุดมันต้องอิทธิพลไปมานะเพราะมันยุคเดียวกันนะฮะก็เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมชมภาพครัวให้สะใจเพราะสวยที่สุดแล้วก็ต้องกราบเรียนว่าท่านผู้ชมครับสถานที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นที่ที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมเพราะฉะนั้นก็เมื่อดูรายการนี้ก็ดูแต่ในรายการนะครับนอกจากนั้นก็ต้องดิ้นรนหาทางเข้ามาชมเองเพราะปกติ walk in ก็ไม่ให้เข้านะฮะที่นี่สุนัขเยอะมากเลยเมื่อเช้าแล่นรถเข้ามาแล้วเนี่ยจอดรถแล้วไม่กล้าลงจากรถเพราะว่าหมาล้อไปหมดเลยถึงเวลาพี่อุ๊ดก็เดินมาที่กระจกรถผมเปิดกระจกแต่ว่ามองหมาพี่อุ๊ดก็เดินมาที่โผล่ข้างกระจกบอกพี่อุ๊ดเดินมาได้ยังไงไม่กลัวหมาเหรอบอกมันหมาเห่าครับพี่บอกมันเห่าไม่เห่ากูกลัวไว้ก่อนแล้วนะไม่เอาละก็เป็นไปว่าพี่อู๋เขาก็เก่งมากเลยกล้าสู้หมาก็เดี๋ยวเราไปชมต่อครับท่านผู้ชมครับไปเดินเข้าไปเลย

0: พื้นที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับแต่ดั้งเดิมมาเลยเนี่ยนะครับมีประมาณเกือบ6ไร่เลยเต็มๆนะครับใหญ่มากเลยเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็มีการย้ายบ้านเก่าของคุณหลวงสิทธิ์เนี่ยมาปลูกนะครับหลังนี้นะครับยังไงนะ
1: เป็นบ้านของคุณทวด
0: โอ้โหหนักเข้าไปอีกคุณทวดที่มาเข้าฝันน่ะ
1: จากดอนกระเบื้องนั่นแหละย
0: ายอ๋อนี่บ้านจากดอนกระเบื้อง
1: เนี่ยจากดอนกระเบื้อง
0: โอ้บ้านนี้ก็ต้องร่วม200ปีแล้ว
1: ก็ประมาณ
0: นั้นเลย
1: เราไม่ทราบเหมือนกันมัน
0: ครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้เป็นเรือนไทยจริงๆใต้ถุนสูงนะครับแล้วก็ฝาเป็นฝาสายบัวแต่โบราณนะครับถ้าจะให้เดาก็ต้องอยู่ในช่วงรัชกาลที่3ที่4นะครับปลูกจากบ้านดอนกระเบื้องแล้วก็หลังคาเดิมเนี่ยพี่วรวิทย์บอกว่าโบราณเนี่ยมุงหลังคามุงจากนะครับแล้วก็ปัจจุบันเราเปลี่ยนเป็นสังกะสีละเพราะจากมันอยู่ได้แค่ 2-3 ปีนะครับสิ่งที่ผมพอจะนึกได้ว่าอาคารเรือนไทยหลังคามุงจากก็คือหมู่เรือนต้นของรัชกาลที่6ที่พระราชวังสนามจันทร์นะครับนครปฐมผมไปตั้งแต่เด็กๆมาเรื่อยเนี่ยจนกระทั่งเรียนจบแล้วเนี่ยนะครับก็ยังเป็นหมู่เรือนไทยหลังคามุงจาก

0: แต่ว่าพอหลังจากนั้นมีการบูรณะนะครับก็เปลี่ยนจากหลังคามุงจากเป็นหลังคามุงกระเบื้องนะครับเราก็อาจจะทำให้คนรุ่นหลังเข้าใจสับสนนิดนึงว่าการซ้อมรบเสือป่าที่ปลูกเรือนไทยของรัชกาลที่6นั้นทำเป็นอาคารแบบเต็มยศนะฮะคือมุงกระเบื้องแต่จริงๆแล้วมุงจาก
1: มุงจากหมดเลยครับ
0: มุงจากหมดนะฮะก็ยังเก็บอยู่หมดทุกอย่างยังอยู่หมดบ้านนี้เป็นบ้านย้อนอดีตจริงๆเดินเข้ามาเนี่ยนะครับเราระลึกชาติได้เลยนะป่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น3ดีกว่าเรายังอยู่ที่ชั้น2นะฮะท่านผู้ชมครับคนละปีกปีกนี้เนี่ยนะครับก็มีตู้หนังสือ
1: เหมือนเดิม
0: ขวางกลางห้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หนังสือก็หนังสือเก่าหมดนะฮะท่านผู้ชมครับอัน
1: นี้ปีกนี้เป็นปีกผู้ชาย
0: อันนี้ปีกผู้ชายปีกนู้นปีกผู้หญิงโอเคปีกนี้เนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมชมอยู่2อย่างก็คือ1ตู้หนังสือมีหนังสือโบราณหมด2ก็คือห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำกระเบื้องเก่าสวยเหลือเกินและอ้อ3ก็คือห้องเล็กๆเนี่ยนะครับก็เป็นห้องนอนเก่าเหมือนกันมีรอยต่อก๊อกน้ำไว้ที่นี่มีโซฟาเข้าชุดกับที่เราเคยเห็นมาแล้วกับมีตู้ยาท่านผู้ชมครับถ้าไม่สบายเนี่ยตายก่อนนะกว่าจะปีนขึ้นไปหยิบยาได้มันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันอ่ะดูห้องน้ำก่อนดีกว่าห้องน้ำสวยมากพี่วรวิทย์บอกว่าห้องน้ำนี้คือห้องน้ำที่ไม่ได้บูรณะ
1: เฉพาะช่วงบน
0: มีฮอตมีโคแล้วก็มีสลับสับนะฮะ
1: ให้เรามาปิดไอ้นึงอ่ะ
0: อ๋อปิดไอ้ท่อน้ำทิ้งนะครับโยกซ้ายโยกขวาได้ความสวยก็คือกระเบื้องที่อยู่ที่ขอบแบบนี้นะครับนี่นำเข้าจากยุโรปอย่างเดียวเลยนอกจากจะกระเบื้องขอบแล้วมันจะต้องมาตรงบัวด้วยอันนี้ก็จะเป็นบัวพิเศษที่ทำโค้งมาสำเร็จรูปนะครับรวมไปจนถึงตรงนี้เลยครับกระจกเงารูปไข่นะครับกรอบเกลี้ยงแบบนี้นะครับเราเรียกกรอบผ่าหวายเหมือนกับเลี่ยมพระนะครับกรอบวิ่งเกลี้ยงเงี้ยส่วนอ่างนี่ก็ไม่ต้องพูดละมันหายากที่สุดคนที่สะสมอ่างล้างหน้าโบราณกับชักโครกโบราณเนี่ยคือกษัตริย์ชาวนะครับองค์ปัจจุบันของอังกฤษตั้งแต่เป็นมกุฎราชกุมารเป็นเจ้าฟ้าชายชาวท่านสะสมชักโครกโบราณกับอ่างล้างหน้าโบราณสะสมไว้เยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องอาบน้ำนี่กระเบื้องเนี่ยมันจะเป็น2ชิ้นนะครับมาต่อกันจะได้ตรงกลางกลายเป็นดอกทิวลิปแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นโดมในศาสนาคริสต์ก็ได้โดมในศาสนาอิสลามก็ได้นะครับของมัสยิดนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าดอกทิวลิปเนี่ยนะครับมันกำเนิดที่สุดครั้งแรกเนี่ยเกิดไม่ใช่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องทิวลิปทุกวันนี้แต่ดอกทิวลิปครั้งแรกเนี่ยเกิดที่ประเทศตุรกีอยู่ในพระราชวังท็อปกปินะครับสุลต่านของตุรกีหวงแหนหัวทิวลิปมากเลยเวลาที่มีพ่อค้าชาวยุโรปเดินทางมาค้าขายเนี่ยก็ตื่นเต้นกับดอกทิวลิปที่พระราชวังท็อปกปิมากจนกระทั่งวันหนึ่งมีพ่อค้าคนหนึ่งไปติดสินบนกับคนสวนเอาหัวทิวลิปเนี่ยกลับไปขยายพันธุ์ที่ฮอลแลนด์จากนั้นนะครับเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองที่ตุรกีมุสตาฟาเคมาอัลตาเติร์กทำการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในช่วงรัชกาลที่6เนี่ยไอ้ทิวลิปทั้งหลายในพระราชวังท็อปกปิมันก็ล่วงลายล่วงโรยหายไปที่ประเทศฮอลแลนด์ก็เกิดการเพาะพันธุ์ผสมชนิดต่างๆขยายพันธุ์ออกไปมากมายเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็จะรู้จักแต่ว่าทิวลิปต้องมาที่ฮอลแลนด์นะครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทิวลิปเกิดขึ้นที่ตุรกีและนอกจากจะลายทิวลิปแล้วก็จะมีลายนี้นะครับนี่ลายดอกลายใบไม้เนี่ยนะครับหรือทิวลิปยังไม่บานยังตูมอยู่บนโดมนี่เหมือนกันนะครับลายนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยห้องน้ำเนี่ยส่วนบนของห้องน้ำเนี่ยก็เป็นของเดิมทั้งหมดนะครับกระเบื้องขาวนี่ก็กระเบื้องเดิมไม่เกี่ยว

ห้องพื้นข้างล่างซึ่งก็มาบูรณะปรับปรุงขึ้นใหม่สวยที่สุดอันนี้ก็อยากให้ดูว่าของเดิมมันเป็นอย่างนี้กระจกไม่เกี่ยวกระจกของใหม่นะครับอ่ะแค่นี้แหละเดี๋ยวไปดูห้องอื่นต่อ

0: อันนี้คืออะไรครับพี
1: ่ตู้ยาครับ
0: ตู้ยายารักษาโรคยาปัจจุบันทันด่วน
1: ยาคนใหม่รู้ก็จะมันจะมีศูนย์เยอะมันใส่ทุกมาทุกอย่างอยู่ในนี้หมด
0: เกี่ยวกับยาการปฐมพยาบาลทั้งหมด
1: ตู้ยาม
0: ันอยู่เดิมตรงนี้มาตั้งแต่ต้น
1: อยู่เดิมก็ตั้งแรกเพราะมันเข้าพอดี
0: เข้าซอกเสาพอดีเลยท่านผู้ชมครับแล้วมันข้างบนก็อยู่ใต้คานตู้เนี่ยอยู่ใต้คานแล้วมันมีเขาเรียกอะไรนะกรอดึงจากบัวฝ้ามายึดยอดตู้เอาไว้อะ
1: เนี่ย
0: แต
1: ่ขอนี่
0: มันก็อยู่มาตั้งแต่2477นะไม่เคยมีการย้ายออกเลยนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ไอ้ตู้ยาใบนี้นี่ก็ใส่ยาจริงๆตู้นี้ต่อพิเศษเลยนะต่อพิเศษเลยไม่สักทั้งตู้สวยงามนะครับยาที่ใช้ประจำวันบ่อยๆก็อยู่ตู้นี้นะครับยาที่นานๆใช้ก็อยู่สูงขึ้นไปหน่อยก็ต้องมีโต๊ะมาปีนส่วนอะไรที่เครื่องอะไรต่างๆที่ไม่เกี่ยวไม่คล้องก็เอาไว้ในตู้ชั้นล่างแล้วก็ยังมีโซฟาซึ่งอยู่ชุดเดียวกับอีกข้างล่างนะครับก็มาอยู่กระจายมาอยู่ห้องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอาร์ตเดโคแบบโบราณจริงๆนะครับโอ้สวยงามมากลูกกรงก็มาตั้งแต่แรกสร้างอาคารลูกกรงทั้งหมดเป็นเปลวไฟพวยพุ่งขึ้นมาเหมือนทอชหรือโคมไฟนะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองนะครับเนี่ยเป็นเปลวไฟขึ้นมาหมดเลยพวยพุ่งขึ้นมา

0: จากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะพาท่านผู้ชมขึ้นไปชั้น3นะครับชานพักก็ประดับด้วยไม้ปาเก้จากยุโรปแน่นอนนะครับไม้เอมไม้โอ๊กไม้อะไรต่างๆไม้ซีด้าไม้สวยๆทั้งนั้นเลยสีแปลกๆหมดนะครับเราก็ขึ้นมาถึงชั้น3โอ้โอ้คุณหลวงสิทธิ์ท่านนอนชั้นไหนครับพี
1: ่ชั้นที่4
0: ฮะ
1: ชั้นที่4
2: ครับ
0: นอนชั้นที่4
1: แต่ตอนบ่ายเนี่ยท่านจะนอนตรงนี
0: ้ตอนบ่ายนอนตรงไหน
1: ตรงนี้แหละครับ
0: ไม่นอนยังไงอ่ะเตียง
1: ไม่ฮะสมัยนั้นก็นอนเสือ
0: ปูเสือนอนประตูสวยมากเหล็กดัดเนี่ยนะฮะทำเป็นใยแมงมุมเลยโอ้โหโหโหโอ้
1: มาฮะนี่คือหู
0: หู
1: อ๋อ
0: ยันจีนน่ะท่านผู้ชมครับยันอะไรนะยัน8ทิศอะไรนั่น
1: น่ะนั่นแหละครับ
0: อ๋อเพราะว่าปะทะหน้า
1: ใช่ไหมฮะปะทะหน้าแล้วเดี๋ยวอาจารย์ยืนดูดูนะจะนี่ตรงนี้มันจะปะทะแล้วก็ลงดิน
0: อ๋อท่านผู้ชมครับนี่นี่นี่นี่ตรงนี้เป็นยันสำหรับสิ่งชั่วร้ายปะทะเข้ามาแล้วจากนั้นทำลูกศรเนี่ยนะครับ
1: ลงดิน
0: ทิ่มลงดินไปเลยสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายลงดินไปหมดนะครับนี่สวยมากโอ้โหท่านผู้ชมครับพอเปิดระเบียงออกมานี่ระเบียงก็กว้างประมาณ2เมตรนี่แหละนะครับเป็นพื้นหินขัดเรายืนที่ชั้น3เราก็มองไปเห็นระเบียงชั้น2ซึ่งเป็นมุกสำหรับเทียบรถยนต์ที่อยู่ชั้นล่างสุดนะครับที่มุกนี้แล้วก็ถ้าเผื่อเป็นสมัยนั้นเนี่ยมองออกไปก็จะเห็นธุรกิจของท่านก็คือโรงเลื่อยกับโรงน้ำแข็งแล้วก็เป
1: ็
0: นสถานีรถไฟมีโรงสีอยู่ฝั่งซ้ายนะครับ
1: น้ำหมด
0: แล้วก็อยู่ริมน้ำหมดเลย
1: อยู่ริมน้ำ
0: สวยมากวิวนี้ท่านผู้ชมครับเต็มตาอ่ะเดี๋ยวเราไปดูขึ้นมาชั้น3ก็มีปีกซ้ายปีกขวาอีกบ้านนี้ก็เป็นตัวอย่างของความสมดุลก็พี่บรมวิทย์พาเข้าห้องนี้เลยอ่ะ
1: นี่มันห้องคุณของคุณย่า

0: ห้องของคุณย่าพี่วรวิทย์คือคุณนายกุหลาบ
1: คุณนายกุหลาบจะนอนห้องนี้
0: ยายกุหลาบนอนห้องนี้
1: เตียงนี้ด้วย
0: แล้วก็นอนเตียงนี้ด้วย
1: แล้วผมก็เคยนอนเตียงนี้ด้วย
0: พี่วรวิทย์ก็เคยนอนเตียงนี้ด้วยห้องคุณนายกุหลาบเตียงก็อยู่ที่เดิมหมดทุกอย่างพี่วรวิทย์ก็นอนเตียงนี้ตกลงเมื่อกี้พี่เอถามว่าพี่วรวิทย์นอนทุกห้องแล้วก็ไปทุกห้องเลยนะเนี่ยเดี๋ยวคุณกงก็นอนคุณย่าก็นอนนะครับก็เตียงนอนก็เป็นแบบอาร์ตเดโคจริงๆนะครับทุกอย่างก็จะเป็นของดั้งเดิมหมดเลยแล้วก็เราก็จะเห็นช่องลมนะครับก็เป็นรูปไก่เหมือนกันจากชั้นเนี้ยคือชั้น3เดี๋ยวมันจะเป็นดาดฟ้ากับห้องของชั้น4แล้วก็จะมีดาดฟ้ากับห้องของชั้น5นะครับในส่วนที่เป็นดาดฟ้าเนี่ยเราจะเห็นร่องรอยของรั่วน้ำไหลพี่วรวิทย์บอกบางทีเทปูนทับไปตั้งกี่ครั้งแล้วนะ 7-8 ครั้ง
1: 7-8 ครั้ง
0: 7-8 ครั้งก็ยังไม่หายนะครับก็การมีทรัพย์สมบัติก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสนุกคลึกครื้นไปทุกครั้งนะครับตอนวัยรุ่นก็อาจจะสนุกแต่ตอนที่เรา
1: ต้องจ่ายเงิน
0: ตอนต้องจ่ายเงินนี่เราก็ไม่ค่อยสนุกไม่สนุกแล้วก็หน้ามืดต่างหาก

0: นี่พี่วรวิทย์บอกให้เปิ
1: ด
0: นี่คือประตูชั้น3จะออกดาดฟ้ากระเบื้องเหรอฮะ
1: ก็นี่ไงก็เขาเรียกแอนติสกิปกันลื่นตากแดดตากฝน
0: ตากแดดตากฝนมันหยาบจริงๆอ่ะเดี๋ยวพี่วรวิทย์อยู่ตรงนี้เดี๋ยวผมขึ้นไปกับพี่ตากล้องเอาพี่เอขึ้นดีกว่ามีราวซ้ายขวานี่ต้องยื้อขึ้นไปเลยนะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมมาชั้น4นะแค่ชั้น4แล้วก็เห็นไกลแล้วนะชั้น4ก็มองเห็นไกลแล้วนะครับสิ่งที่สำคัญมากของบ้านนี้นี่ครับที่มาของชื่อเล่นของบ้านนี้ใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ที่เรียกกันว่าบ้านตราไก่แล้วก็ชาวบ้านเรียกตาไก่ก็เป็นรูปไก่ร้อยตัวอันนี้มาตั้งแต่สมัยของท่านเลยเหรอฮะ
2: สมัยตอนแรกเลยครับ
0: ตั้งแต่แรกเริ่มเลยจากจุดนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็จะมองออกไปเนี่ยไกลสุดสายตาเลยก็เหตุผลที่คุณหลวงสิทธิ์เนี่ยท่านขึ้นมาอยู่ชั้น4เนี่ยเพราะว่าจากนี้เนี่ยท่านมองจริงๆมองไปถึงแม่น้ำแม่กลองมองถึงรถไฟมองถึงถนนเพราะฉะนั้นธุรกิจของท่านในตอนนั้นเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเห็นหมดนะ
2: ใช่ครับ
0: ความเป็นไปนะแล้วก็ล่องไปจนถึงทางนู้นก็กาญจนบุรีทางนี้ไปก็ไปถึงกรุงเทพนะครับก็ท่านมองตรงนี้เนี่ยมองเห็นการทำงานนะครับของโรงสีโรงเลื่อยแล้วก็โรงน้ำแข็งครบถ้วนหมดซึ่งเลยถัดออกไปจากนี่ก็เป็นแม่น้ำแล้วนะครับก็เห็นทุกอย่างก็การควบคุมกิจการตอนนั้นก็เป็นไปได้หมดรวมไปจนถึงมีจุดนั่งเล่นนะอยากจะนั่งกินน้ำชานั่งชมวิวทิวทัศน์ก็ขึ้นบันไดไปบนดาดฟ้าน้อยก็แล้วกันดาดฟ้าเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปอีกนิดหนึ่งท่านผู้ชมอ๋อก่อนที่จะขึ้นไปเนี่ยพี่เอก็เปิดหน้าต่างให้ดูนิดนึงก็เราไม่ต้องเข้าไปรบกวนห้องท่านนี
2: ่หลักๆข้างในก็จะมีอ่างล้างหน้าแล้วก็จะมีโถฉี
0: ่ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาชะโงกดูนิดหนึ่งก็แล้วกันก็ห้องนอนของท่านเล็กนิดเดียวนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้าถ้าตรงมุมขวาซึ่งปัจจุบันเนี่ย เป็นที่ตั้งของสวิตช์คัตเอาท์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นโถปัสสาวะก็คือท่านก็มานอนบนนี้ก็ทำธุระหนักไม่ได
2: ้
0: มีกระโถธุระหนักต้องเป็นกระโถนแล้วก็มีธุระเบาได้กับอ่างล้างหน้านะครับอันนี้ก็คือห้องนอนคือรวยมหาศาลเนี่ยแต่ชีวิตความต้องการของเราห้องนิดเดียวนะครับห้องนิดเดียวที่เราจะนอนนะครับอ่ะเราลองขึ้นกันดูท่านผู้ชมครับจากชั้น4ซึ่งเป็นดาดฟ้ากับห้องนอนของคุณหลวงสิทธิ์เนี่ยนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมโอ้ยตายขึ้นไปชั้นดาดฟ้าชั้น5โอ้ยดาดฟ้านี่อยู่เหนือห้องนอนของคุณหลวงสิทธิ์แล้วก็เป็นดา

0: ฟ้าซึ่งมีขนาดพอดีกับห้องนอนนั่นแหละนะครับโอ้โหท่านผู้ชมครับขึ้นมาจนถึงดาดฟ้าชั้น5
1: ครับ
0: พี่เอกก็พี่ขึ้นบ่อยไหมฮะ
1: ไม่บ่อยครับขึ้นบ่อยไม่ไหวครับ
0: ไม่ไหวจริงๆท่านผู้ชมครับที่ดาดฟ้าเนี้ยนะครับมันดันมีต้นสักขึ้นมาบังถ้าเรามองทะลุต้นสักไปได้เราก็จะเห็นองค์พระปฐมเจดีย์นะครับในอดีตเนี่ยคุณหลวงสิทธิ์เนี่ยท่านจะขึ้นมาดูทุกอย่างหมดเลยเพราะในโบราณต้นไม้ที่เราเห็นใหญ่อย่างนี้เนี่ยมันเล็กกว่านี้หมดเลยนะครับเพราะว่าแม้แต่ยอดของต้นสักตอนนั้นมันก็ยังไม่มีต้นสักนี่มันอายุประมาณไม่เกิน20ปีนะครับมันก็ใหญ่ขนาดนี้ละเพราะฉะนั้นสมัยนั้นเนี่ยท่านจะเห็นพระปฐมเจดีย์คือหลังต้นสักนี่แหละนะครับแล้วก็จากจุดตรงนี้เนี่ยอันนี้เราเห็นพระปรางยอดวัดอะไรฮะเนี่ยอ
1: ันนี้เป็นวัดบ้านโป่งครับ
0: วัดบ้านโป่งนะครับเราเห็นวัดบ้านโป่งนะครับโอ้โหเห็นสะใจจริงๆนะแล้วก็ข้างหน้านั้นหลังคาดำๆนั้นวัดอะไร
1: อันนั้นเป็นวัดตักแรดครับ
0: วัดอะไรนะ
1: ตักแรด
0: อ๋อจะก่อแปลว่าสมัยโบราณตรงนี้มันมีแรดเพิ่งสูญพันธุ์ไปแล้วเน
1: ี่
0: ยมาตีปลักอยู่ที่นี่มันเป็นป่านะฮะท่านผู้ชมครับเนี่ยหลังคาดำข้างหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: พระโบสถของวัดปลักแรดมหัศจรรย์มากปัจจุบันแรดก็ไม่เหลือแล้วปลักก็ไม่เหลือแล้วเมืองก็ป่าก็ไม่เหลือแล้วเป็นเมืองไปหมดแล้วนะครับขออนุญาตโอ้โหใช่แดดแรงจริงๆวัดปลักแรดนะครับแล้วจากนั้นเราใกล้เข้ามานิดนึงก็เราจะเห็นเนี่ยชานชาลาของสถานีรถไฟหลังคาแดงๆนั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมครับหลังคาแดงทรงไทยจั่วเนี่ยติดกับเสาวิทยุเนี่ยนะฮะก็เป็นสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับถ้ามองตรงไปเสาวิทยุบังพอดีเลยนี่ก็จะเป็นโบสถ์
1: ครับวัดนักบุญยอแซบ
0: วัดนักบุญยอแซบใหญ่โตมาก
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ขวามือก็จะเห็นตึกโรงเรียนอะไรนะ
1: โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย
0: อ๋อโรงเรียนสารสิทธิ์วิทยาลัยพิทยาลัย
1: ครับผม
0: อันนี้เป็นทั้งประจำแล้วก็ไปกลับ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็ด้านขวามือของสารสิทธิ์ที่เป็น
1: โรงเรียนหญิงล้วน
0: เป็นโบสถ์เป็นสีเขียวนั่นคือโรงเรียนหญิงล้วน
1: ครับผมเป็นโรงเรียนนารีวุฒิครับ
0: นารี
1: วุฒิครับ
0: แล้วก็ข้างหลังเลยที่เป็นบุษบกขึ้นไปเหมือนพระที่นั่งดุสิต
1: วัดดอนตูม
0: วัดดอนตูม
1: ครับผม
0: อ๋อดังมากนะ
1: ครับ
0: วัดดอนตูมก็มีเกจินะออกที่วัดดอนตูมเนี่ย
1: ครับผม
0: มีเกจิต่างๆนะครับก็นี่ก็คือชั้นเรามาจนบนสุดแล้วล่ะท่านผู้ชมครับก็ไปสูงกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนะสูงกว่านี้เราไปสวรรค์เจอกับคุณหลวงสิทธิ์แล้วตอนนี้ก็เราทิ้งพี่วรวิทย์เอาไว้ที่ชั้น3ไม่ได้ให้ท่านขึ้นมาเพราะปีนี้ท่านก็ปีละกา80พอดีเนาะ
1: คร
0: ับก็ไม่ทรมานคน80แต่ว่าคน69กับคน53ก็ยังไหวอยู่นะครับก็ถึงจุดนี้ผมกับพี่เอเราสองคนก็ขออนุญาตลาท่านผู้ชมดีกว่านะครับเพราะว่าท่านผู้ชมก็เห็นทุกอย่างเยอะแยะมากมายแล้วนะครับก็เราสองคนก็กราบลาท่านผู้ชมในเทปของบ้านสังฆะวังตาลเทปที่2นะครับก็กราบขอบพระคุณพี่เอแล้วก็กราบลาท่านผู้ชมด้วยสวัสดีครับเฉลยคำตอบนะครับถามมาตั้งแต่ต้นรายการละว่าบ้านสังฆะวังตาลเนี่ยมีรวมดาดฟ้าทั้งหมดกี่ชั้นเฉลยไว้ก็คือ3ชั้น4ชั้น5ชั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือเมื่อกี้ถามตั้งว่านับรวมดาดฟ้าก็คือ5ชั้นครับมีทั้งหมด5ชั้นนะครับท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิด

0: 1977ที่สร้างบ้านหลังนี้ครับ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: และนายกของทางกัมพูชานายกฮุนมาเน็ตมหารือร่วมกันเราได้แจ้งการยกเลิก MOU 44อย่างเป็นทางการและมอบหมายให้รัฐมนตรีต่างประเทศของสองฝ่ายนัดพูดคุยกันเพื่อจะวางมาตรการร่วมกันก่อนจะฟื้นกรอบความร่วมมือต่างๆแต่กระบวนการก็ยังไม่ทันได้เริ่มขึ้นนะคะเมื่อวานนี้

0: นี้ก็มีเหตุการณ์ที่บริเวณแนวชายแดนเกิดขึ้นค่ะ
1: นี่ครับผู้ชมครับแน่นอนครับเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของพลโทหญิงมาลีโสเจตานะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาออกมาแถลงนะครับบอกว่ากรณีที่สื่อไทยทั้งนี้ทางการกัมพูชาได้มีการเรียกร้องให้สื่อมวลชนทั้งในและก็นอกประเทศเนี่ยนะรวมถึงประชาชนทั่วไปรับทราบจุดยืนอย่างเป็นทางการของรัฐบาลกัมพูชาเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยว่าทางไทยโกหก
0: หาว่าไทยเป็นเฟกนิวส์แต่จริงแล้วมาลีนี่แหละเป็นเฟกนิวส
1: ์นะผมดูมาอีกแล้วหายไปนานเลยนะ
0: ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านแนวชายแดนที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะตอนนี้ชาวบ้านเป็นกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคิดมากแล้วก็กังวลใจว่าจะมีการยิงกันอีกไหมแล้วถ้าจะรบกันจริงๆก็อยากให้มันจบขอร้องรัฐบาลช่วยหน่อยได้ไหมช่วยทำให้มันจบถ้าจะยิงก็ยิงเลยยิงให้มันไปไกลถึงพนมเปญเลยคือคุณจำรัดบอกว่าทุกวันนี้ชาวบ้านหาเช้ากินค่ำเดือดร้อนมากค้าขายก็ไม่ค่อยดีชาวบ้านไม่ค่อยมีเงินตอนนี้ใกล้จะเปิดเทอมด้วยบางคนยังไม่มีเงินจะซื้อเสื้อผ้าให้ลูกไปโรงเรียนเลยบางบ้านลูก 3-4 คนยิ่งลำบากเพิ่มเข้าไปอีกทั้งค่าเทอมชุดเสื้อผ้ารองเท้าถุงเท้าทุกอย่างต้องใช้เงินหมด
2: คิดมากนะคิดจะทำยังไงจะหากินยังไงจะไปอยู่จุดไหนใช่ไหมคะแล้วก็ลำบากเรื่องลำบากมากค่ะต้องทำมาหากินลูกเต้าเขาก็มีครอบครัวแล้วก็ย้ายอยู่อย่างนี้ก็คิดมากเลยค่ะมันจะยิงกันไหมมันจะเกิดขึ้นไหมถ้า

0: ีกินน่ะขอให้จบซะจบไปเลยค่ะก็ร้องเถอะรัฐบาลช่วยๆหน่อยประชาชนเดือดร้อนมากค่ะ
1: เนี่ยครับก็บอกว่าอยากให้แบบนู่นเอาให้มันจบๆสักที
2: ใช่ค่ะถ้าจะยิงๆเลยในความเห็นของคุณจำรัดซึ่งเป็นคนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับนะฮะเอานั่นก็คือเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ลำปางคุณผู้ชมครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับก็อยากให้ลองฟังกันดูหน่อยนะฮะผู้เฒ่าผู้แก่ที่อยู่บ้านตอนกลางคืนระวังฟืนไฟให้ดีนะครับอย่างเช่นบ้านหลังหนึ่งครับอยู่ที่ลำปางคุณผู้ชมครับคือเกิดไฟไหม้บ้านนะทำให้ลุงอายุ52และยายวัย80คุณผู้ชมครับเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะเมื่อกลางดึกครับเวลาประมาณสักตี2ครับศูนย์วิทยุ191ลำปางได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีเพลิงไหม้อยู่ที่บ้านเลขที่418บ้านวังหม้ออยู่ที่ตำบลต้นธงชัยครับอำเภอเมืองจัง

ังหวัดลำปางเดินทางไปประสานกับทางตำรวจสภ.ทุ่งฝายนะครับพร้อมกับรถดับเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เดินทางไปที่เกิดเหตุเมื่อไปถึงผู้ชมครับไปพบบ้านที่

0: มายังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายเป็นแม่ลูกกันครับโดยลูกชายเนี่ยชื่อว่า
1: ฟังเสียงของทางคุณลุงค่ะ
2: เกิดอะไรอย่างขึ้นอ่ะ
3: เฮ้ยเสียปลั๊กถล่มอ่ะด้วยผมเปิดถล่มแล้วเว้ย
2: เสียปลั๊กถล่มไฟมันเริ่มไหม้จากปลั๊กถล่มกะมันไหม้จะได้มันไหม้กับที่นอนกะ
3: ครับไม่ละ
0: สาวก็เดินทางไปที่บ้านหลังที่เกิดเหตุครับก็ไปดูสภาพห้องนอนคงมีร่องรอยการถูกไฟไหม้อย่างหนักนะครับภายในห้องเนี่ยก็ไปพบซากพัดลมตั้งพื้นเหลือเพียงโครงเป็นตะแกรงเหล็กเนี่ย
1: ค่ะ
0: เสียหายหมดแล้วครับคุณผู้ชมเสื้อผงเสื้อผ้าเครื่องใช้ต่างๆนานาทีเนี้ยทางทีมข่าวก็ไปสอบถามลูกสาวของทางฝั่งคุณยายสิริพรผู้บาดเจ็บนะฮะก็น่าจะเป็นพี่น้องกับทางพี่ผู้ชายเมื่อกี้นี่แหละ
1: ค่ะ
0: บอกว่าตนเองอยู่บ้านอีกหลังนึงไม่ไกลกับที่บ้านที่เกิดไฟไหม้นี่แหละพอทราบเรื่องก็เลยวิ่งมาดูแม่กับน้องชายนะครับก็ทั้งคู่ได้รับบาดเจ็บนะทางเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วแล้วก็เห็นประกายไฟเนี่ยคล้ายกับไฟฟ้าเนี่ยมันช็อตมาจากสายไฟของพัดลมซึ่งเป็นปลั๊กที่เสียบทิ้งไว้นี่แหละแล้วมันบึ๊บขึ้นมามันปั๊บๆๆบึ๊บขึ้นมาเนี่ยฮะระหว่างนั้นเนี่ยน้องพยายามดับไฟ

0: ตามตัวเนี่ยถูกไฟลวกหมดเลยตอนนี้
1: พัดลม
2: พัดลมแน่นอนเลย
1: แม่บอกพัดลมเนี่ย
2: อ๋อแม่บอกมาจากพัดลมเลย
3: พัดลมตัวนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช
3: ่แม่นอนห้องนั้นเลยใช่ไหมฮะ
1: แม่นอนข้างบนนะคะ
2: แต่แม่เขามาเห็นคุณแม่สูดควันเป็นในยังกันพระสักทิศ
4: ไม่ระดับสอง
2: ระดับสองก็คือมีบาดแผลเยอะเลย
0: เนี่ยแหละครับท่านผู้ชมครับก็เป็นกำลัง

0: ใจกับทางคุณแม่แล้วก็คุณลุงนะครับแต่คำไทยเขา51เอง
1: ต้องเรียกพี่ศักดิ์สิทธิ
0: ์พี่ศักดิ์สิทธิ์อย่าไปเขียนเขาเป็นลุงเขา51เวลาจะเขียนคนอายุ51เป็นลุงเนี่ยขออภัยคุณผู้ชมครับก่อนจะเขียนหันมามองกูด้วย

0: เนี่ย56แล้ว
1: ค่ะตัดพี่หนุ่มไงคะแต่เรียกพี่หนุ่มค่ะ
0: นั่นไงก็มองหน้าด้วยแม่เอ้าขอให้หายเร็วๆทั้งคู่เลย
1: ค่ะ
0: ปลาหมอครั้งดำบุกทะเลนะ
1: บุกชายหาดพัทยา
0: อะไรเนี่ย
1: นักตกหมึกหวานแหไปออกมาเป็นปลาหมอครั้งดำค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าตาร์ทชาแนลนะคะได้มีการโพสต์ข้อความแล้วก็มีภาพประกอบด้วยค่ะบอกว่าหมอคังดำบุกพัทยาแล้วครับนะเต็มโครมแล้วต่อมาก็มีการโพสต์อีกค่ะบอกว่าเต็มกระเป็นผมเอารูปเต็มๆมาให้ดูครับหมอคังดำจริงๆแล้วก็เป็นภาพของปลาหมอหลายขนาดเลยค่ะก็จะเป็นขนาดแบบนี้ก็จะเป็นเท่าฝ่ามือบรรจุเต็มลังโฟมแล้วก็มีคลิปวิดีโอด้วยตอนที่หว่านแหไปค่ะเราได้ปลาหมอคางดำจะฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะให้ลงพื้นที่ชายหาดพัทยาหน่อยมาช่วยตรวจสอบแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันคือคุณสตาร์ทบอกว่าเกรงว่าปลาหมอคางดำอาจส่งผลต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นลูกปลาลูกหมึกแล้วถ้าปล่อยให้มีการแพร่พันธุ์ออกไปเยอะๆมันจะสร้างผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลของไทยรวมไปถึงอาชีพประมงชายฝั่งด้วย
0: เนี่ยไปยันพัทยาแล้วอ่ะคุณคิดดูดิ
1: แล้วเป็นน้ำทะเล
0: โอ
1: ้ค่ะ
0: มันอยู่หมดน่ะน้ำจืดน้ำคล้ำน้ำดำน้ำเค็ม
1: ก็อยู
0: ่น้ำคล้ำนี่โอ้โหปลาบางตัวอยู่ไม่ได้ออกซิเจนมันไม่ไอ้นี่อยู่ได
1: ้ใช
0: ่แล้วมันอมรูปมันไว้ในปากนะคุณผู้ชมมันอมไว้เนี่ยโอ้โหเป็นหมื่นน่ะ
1: ค่ะ
0: ออกเห็นแล้วเต็มไปหมดเลยอ่ะเนี่ยดูสิ

0: ฮะ
1: มีเสียงวันนั้นผมไปหวานปลากระบอกแล้วทีเนี้ยมีน้าคนนึงเขาบอกว่าปลาหมอคางค่อนข้างจะแปลกใจนะครับเพราะว่าปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำก่อยใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆมันมาปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศน้ำเค็มน้ำเค็มแท้ๆเลยอ่ะมันเข้ามาอยู่ได้ไงปกติเลยครับเข้ามาเหมือนมันอยู่ได้เลยแข็งอันนี้คือแบบปกติเลยน่าจะให้หน่วยงานเขาลงมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าทำไมมันเข้ามาในเขตเมืองพัทยาได้เพราะว่าระบบนิเวศตรงนี้มันก็สำคัญพอสมควรเหมือนกัน
0: โอ้โหระบบนิเวศจะพังนะ
2: ใช่ค่ะทีมข่าวสอบถามไปที่กรมประมงค่ะได้รับคำตอบว่าเดี๋ยววันนี้กรมประมงของชลบุรีจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง

0: จริงโดยเฉพาะจุดที่ไปเจอหมอคางดำเนี่ยแหละค่ะเพื่อจะวางแผนสำรวจไอ้น้ำทุกน้ำเลย
1: น้ำเลยมันอะไรเนี่ย
0: ค่ะแล้วจับได้คือแข็งแรงแปลว่าจะเป็นน้ำทะเล
1: สุดจริงนะมันสุดจริงอ่ะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับนั่นจะ

0: กินลูกกุ้งลูกกุ้งลูกปูตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยปลาเปอร์ต่างๆนานาหมึกหมึกมันกินหมดอ่ะคุณผู้ชมมันหิวไงแล้วมันก็
1: แพร่พันธุ์
0: เร็วแล้วเยอะ
1: ค่ะ
0: นี่เรื่องนี้มันกี่ปีแล้วเนี่ย2ปีแล้วมั้งมาหัวครั้งดำเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: 2ปีนะผมเคยทำพี่เคยทำอันนี้จำได้ไ
1: หม
0: ตอนหนกระแสตอนนั้นเชิญแบบผู้ประกอบการพวกอะไรเขาโอ้โหแบบเอานะครับพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: เครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยืดกาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีล็อกพลังหนุกให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นโพลซ่า
3: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลุกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
4: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
5: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
6: เปิดเลย
7: เนสกาแฟกระป๋อง
8: เปิดแล้วไปต่อ
9: แคเรียคอปเปอร์ไอออนค่อยทองแดงพ่นทาบ่มฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แคเรียคอปเปอร์ไอออน
10: หมายความว่าไง
11: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักอีกด้านนึงของเพื่อนรักเขาไง
12: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
13: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายครอบครัวฉันน่ะเหรอ
12: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
13: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันแบบน่ารักอะไรเงี้ยนะคะ
14: เฮ้ยรักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: นี่คุณเป็นใครอ่ะคุณมาทำอะไรที่นี่
17: ฉันต้องเข้าไปทีสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
14: พยักร้ายซ่อนลายพรุ่งนี้19:00 น.ตอนแรก
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
19: ้ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจน
0: หล่อชมพูช่วยลดเสียวฟันด้วย3พลังเกลือ
19: เจนเจนเจนเ
7: นสกาแฟเบลนด์อินบลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
3: อร่อยไปอีก
12: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
1: เพิ่มกาแฟเติมนม
7: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
6: ขอขอบคุณป้ากับม้าที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนู

0: แล้วมันคงจะดีถ้าปากลับมาได้ไม่อยู่ตรงนี
1: ้กรุงเทพประกันชีวิต
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการ

0: ขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับวัยวัยว้าว
1: ที่นี่สุดช็อกเลยนะครับก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งครับคือฆ่าภรรยาน้อยครับแล้วโทรสารภาพกับเมียหลวงบอกว่าเนี่ยฉันฆ่าเมียน้อยฉันนะหลังจากนั้นครับอุ้มศพใส่รถนะฮะแล้วขับไปมอบตัวกับตำรวจครับที่สภ.บางบัวทองบอกว่าจับได้ว่าฝ่ายหญิงซึ่งเป็นเมียน้อยเนี่ยไปมีชู้เห็นพาเข้าม่านรูดบันดาลโทสะก็เลยฆ่าซะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยฮะผู้ชมครับลองดูฮะนี่ครับรถคันนี้เลยผู้ชมครับ10โมงเช้าที่ผ่านมานี่เองฮะผู้สื่อข่าวครับได้รับแจ้งเหตุจากทางฝั่งของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนำเอาศพของหญิงสาวใส่รถแล้วขับไปจอดนะฮะที่หน้าสภ.บางบัวทองพร้อมกับเข้าไปมอบตัวกับตำรวจระบุบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนฆ่ามันเองตำรวจก็เลยรีบควบคุมตัวมาแล้วไปสอบปากคำครับผู้ชมครับจากการตรวจสอบศพเนี่ยนะฮะก็พบว่ามีร่องรอยการเขียวช้ำทั้งตัวเลยขณะที่ผู้ก่อเหตุครับทราบชื่อต่อมาชื่อว่าวินัยอายุ40ปีวินัยเนี่ยแกเป็นไรเดอร์นะครับแกบอกแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยคบหากับจอยอายุ45ปีซึ่งเป็นเมียน้อยเป็นเมียคนที่2คบหากันได้1ปีเท่านั้นโดยเช่าหอพักอยู่ด้วยกันแถวแถวแยกบางพลูซึ่งจอยเองเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างต่อมาเนี่ยนะครับทางฝั่งของตัวฝ่ายชายเองเนี่ยนะครับก็คือวินัยเนี่ยไปจับได้นะครับว่าตัวจอยเนี่ยไปมีชู้กับลูกน้องในวินเดียวกันเลยเพราะตนเองเนี่ยเป็นไรเดอร์ขับรถผ่านวินแล้วเหลือไปเห็นว่าเมียน้อยตัวเองก็คือจอยเนี่ยกำลังหยอกล้อจับอวัยวะเพศกันอยู่นะฮะคือพอถามตรงๆปรากฏว่าจอยเนี่ยปฏิเสธบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแค่เพื่อนร่วมงานไม่ได้มีอะไรกันจริงๆแต่ต่อมาครับตนเองเนี่ยก็ยังไปเห็นบอกว่า2คนเนี้ยพากันเข้าโรงแรมม่านรูดเมื่อคืนครับก็เลยมีการสอบถามเขาอีกครั้งนึงว่าตกลงเนี่ยมีอะไรกันไหมถ้าใช่เดี๋ยวฉันจะถอยออกไปเองแต่เขาก็ยังปฏิเสธตนจึงบอกว่าเห็นนะว่ามึงเนี่ยพากันเข้าม่านรูดสุดท้ายถึงได้ยอมรับบอกว่ามีสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวแต่ว่าวินัยไม่เชื่อนะครับบันดาลโทสะครับพอได้ฟังเนี่ยมันไม่ไหวจริงๆวินัยบอกผมทั้งตบผมทั้งเตะเพื่อระบายอารมณ์จากนั้นก็พากันเข้านอนตามปกติกระทั่งเมื่อเช้านี้ตนเองเนี่ยตื่นมาจึงเห็นว่าจอยนั้นตัวแข็งตายไปแล้วครับตนก็เลยโทรบอกเมียหลวงบอกว่าขอโทษด้วยนะฉันฆ่าเมียน้อยฉันแล้วแล้วผมก็เอาจอยเนี่ยใส่รถขับไปมอบตัวกับตำรวจที่สภ.บางบัวทองฟังดูครับ
3: คือว่าเขามีชู
4: ้เขามีชู้
3: ครับจับได้สองสามครั้งแล้วครับ
4: สองครั้งแล้ว
3: แต่ครั้งนี้เขาบอกเขายอมรับเลยว่าเขาไม่มีอะไรกับเขาครั้งหนึ่งก็บอกไปขับวินแต่เขาไม่ได้ไปขับมอเตอร์ไซค์เข้าไปโรงแรมโมโหว่าบันดาลโทสะคือว่าแบบยิ่งพูดเขายิ่งแบบไม่ยอมรับไม่ยอมรับพอผมบอกว่าผมไปเห็น
5: เขาพาเข้าโรงแรม
3: ใช่ครับก็แล้วกระดูก
6: ก็ถึงยอมรับ
3: ใช่มันก็เลยแบบโมโห
4: ตบไปหลายครั้งเลย
3: ตบแล้วก็เตะ
4: คืนนั้นก็ห่มผ้าครับ
3: ใช่คร
4: ับนึกว่าเขาไม่เสียชีวิต
3: ใช่
4: เช้ามา
3: เขาเสียชีวิต
4: แข็งแล้ว
3: จะไว้ดู
4: ก็เลยพามาโรงพักอุ้มลงมา
0: ขณะที่ภรรยาหลวงของวินัยบอกว่าสามีคบหากับจอยแล้วก็ย้ายไปอยู่ด้วยกันได้ประมาณ1ปีค่ะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดขาดกับตนเองเมื่อคืนสามีโทรมาหาแล้วก็บอกว่าทะเลาะกับเมียน้อยทะเลาะกับเมียใหม่โดยไม่ได้บอกว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรจนมาตอนเช้าโทรมาอีกทีบอกว่าเมียใหม่เสียชีวิตแล้วตนเองก็เลยตามมาดูที่โรงพักถึงรู้ว่าทะเลาะกันก็คือเรื่องที่ฝ่ายหญิงไปมีชู้
7: คนขับนี่เป็นแฟนเรา
8: ใช่ค่ะคือเขาไปมีไปอยู่ด้วยกันประมาณปีกว่าแล้ว
7: แล้วก็มาอยู่กับสามีเรา
8: ค่ะใช่
7: คือแล้วเราจดทะเบียนเรา
8: ไม่ได้จด
7: ไม่ได้จด
8: ค่ะ
7: เหมือนกันแล้วเรารู้จักเขาไหม
8: ก็รู้จักค่ะก็คนเคยรู้จักกัน
7: แล้ววันนี้เขาโทรบอกเรา
8: ใช่ค่ะ
7: ตอนกี่โมง
8: ตอนประมาณ 8-9 โมงเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะมามอบตัว
7: แล้วก็บอกไหมว่าเขาทำอะไร
8: เขาบอกแค่ว่าเขาทะเลาะกันนะคะก็ไม่รู้
7: เบื้องไม่รู้ว่าเขาทำอะไรกันอย่างเงี้ย
8: ค่ะต้องถามเจ้าตัวเขาเองค่ะว่าเราอยู่คนละที่เราไม่ได้อยู่ที่เดียวกัน
0: ล่าสุดตำรวจ

0: นำตัววินัยไปชี้จุดเกิดเหตุที่เป็นหอพักที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองเพื่อเก็บหลักฐานในคดีเพิ่มเติมทางวินัยก็ได้บอกกับนักข่าวด้วยว่าทำร้ายเขาไม่คิดว่าเขาจะตายเมื่อเช้ายังคิดอยู่เลยว่าเดี๋ยวจะพาจอยไปหาหมอหรือจะพาไปโรงพักดี
1: เนี่ยครับสุดท้ายเสียชีวิตเลยนะครับคุณผู้ชมครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับก็มีชายอ้างตัวเป็นผู้กำกับครับชนแล้วหนีนะฮะพอขับรถไล่ตามไปจนเจอตัวก็อ้างบอกว่าเนี่ยจะมาจับพูดจายียวนทำให้เอาตำรวจมาจับอะไรเนี่ยท้าให้ตำรวจมาจับขออภัยนะบอกเอาตำรวจมาจับเลยกูในผู้กำกับ
0: ค่ะ
1: ไม่กลัวไม่รับผิดชอบด้วยลองดูครับคุณผู้ชมครับ
2: แล้วน้าไปเที่ยวแล้วน้าหนีเข้ามาทำไม
3: ไปยังไปที่ไหน
2: เอ้ยอะไรเนี่ยนะ
3: ตำรวจนะผมกลับเนี่ย
2: แล้วไงอ่ะ
3: คุณเป็นใครอ่ะเอง
2: สอนนอไหน
3: เองเสียหายเลย
2: สอนนอไหน
3: ไม่รู้อ่ะเองเสียหายอะไรอ่ะ
2: ชนมาแล้วบอกว่าเสียหายอะไรนี่นะไอ้นี่นะเมาปะเนี่ย
3: ก็นิดหน่อย
2: เก๋า
3: ไม่ได้เก๋ามึงเองเด็กกูผู้ใหญ่ผู้ก
2: ลับแล้วไงมึงผู้กลับแล้วไง
3: มีคนเจ็บไปนะ
2: แล้วไงอ่ะ
3: เอาตำรวจมาดิ
2: ขับชนมาแล้วหนีอ่ะ
3: นี่บ้า
2: เราไม่จอดตรงที่เกิดเหตุหรอครับ
3: เคลียร์หน่อย
2: ไม่จอดตรงที่เกิดเหตุหรอครับ
3: เอาเองเสียอะไร
2: เนี่ยครับ
3: เอาเสียอะไร
2: แล้วเนี่ยครับ
3: เอาเองท่านเสียไม่ได้
2: นี่รอยอะไรครับแล้วน้าหนีทำไมครับ
3: น้าหนีบ้านผู้ชุมนี
4: ่บ้านอยู่นี่บ้าน
3: เอ้ยหันเนี่ยพุ่งกลับพันเอก
2: ไม่แล้วนะเขาหนี
3: ไม่ได้ยุ่งเอาคดีเรียกมาเท่าไหร่
2: เรียก30,000นะครับ
3: เอ้ยทุเรศ
1: เห็นไหมล่ะ
2: เล่นมา
1: ผมกลับพันเอก
0: ค่ะ
1: เป็นพันเอกนี่ผมเป็นผู้กลับนะ
0: ค่ะ
1: ผู้กลับอะไรเนี่ยการแสดงหรือเปล่าหรือผู้กลับเส้นเนี่ยคือผู้ชายเสื้อดำผู้ชมครับที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะฮะเป็นคู่กรณีนะครับที่ขับรถชนแล้วหนีครับผู้เสียหายเนี่ยเขาขับตามพอตามก็ไปถึงในหมู่บ้านครับก็ลงจากรถกันมาชายเสื้อดำแสดงตัวเลยบอกว่าเอ้ยอะไรนี่ผู้กลับนะไม่ได้หนีเป็นตำรวจเดี๋ยวกูจับซะเลย
0: ค่ะ
1: เออมาตามมาเลยกูเนี่ยเดี๋ยวกูจับนะนี่ฮะพอโดนซักสายบอกไหนผู้กลับอยู่สอนอไหนไม่ตอบครับทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันพอถามว่าเมาหรือเปล่าเอ้ยนิดหน่อยบอกนิดหน่อยนี่ฮะสักพักญาติของชายเสื้อดำครับก็เดินออกมากันหลายคนเลยชายเสื้อดำก็บอกว่าไม่หนีหรอกนี่บ้านอยู่นี่ที่ขับเข้ามานี่บ้านอยู่นี่จะเรียกเงินเท่าไหร่ผู้เสียหายก็บอก30,000ชายเสื้อดำบอกไม่มีหรอกแล้วยังบอกด้วยว่านี่พันเอกนะเป็นผู้กำกับนี่เห็นไหมล่ะยืนเดินไปเดินมาเท้าเอวนี่ไอ้น้องคนนี้เดินมายกมือไหว้นะ
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: แล้วผู้กำกับก็สั่งว่าเคลียร์หน่อย
1: ผู้กำกับให้เคลียร
0: ์ค่ะ
1: เคลียร์อะไรวะผู้กำกับบอกให้เด็กพวกนั้นเคลียร
0: ์ค่ะเหมือนได้ยินพอน้องเดินมาสวัสดีแล้วอะเคลียร
1: ์ลองดูนะน้องยกมือไหว้น่ะยกมือเดินน้องนั่น
2: แล้วน้าหนีเข้ามาทำไม
3: ไปไหน
2: เอ้ยอะไรเนี่ยล่ะ
3: เขาอยู่ไม่ได้เขาไปเนี่ยทำไมไปให้
2: เรียก30,000อ่ะจบปะล่ะ
3: อะไรอ่ะคดีเท่าไหร่กู
2: ผมเรียก30,000อ่ะ
3: ไอ้ดงข้าวสารเนี่ย
2: ผมเรียก30,000
3: โอ้สุดทุเร
2: ศเรียก30,000อ่ะ
3: เรียกเราไปเลย
2: ผมเรียก30,000อ่ะจบปะล่ะ
3: เรียกเราไปเลย
2: ผมเรียก30,000เนี่ยขับชนมาแล้วหนีอ่ะ
3: นี่บ้าชิบ
2: เราไม่จอดตรงที่เกิดเหตุหรอครับ
1: นี่มาแล้ว
3: เคลียร์หน่อย
1: ว่าย
2: ไม่จอดตรงที่เกิดเหตุหรอครับ
1: อันนี้ก็เป็นนายร้อยตำรวจโทรหรือเปล่า
2: เนี่ยครับ
1: ปลอมตัวมาหรือเปล่า
2: แล้วเนี่ยครับ
1: เดินมาไหว้ผู้กำกับเขาเป็นร้อยตำรวจโทรหรือเป็นอะไรเนี่ยหรือผู้หมวดอะไรหรือเปล่าผู้กำกับบอกให้เคลียร์
2: นี่หนีทำไมครับ
0: เขาเรียกเขาเป็นพันเอก
1: นี่คุณผู้ชมทีมข่าวลงพื้นที่ครับไปที่เกิดเหต
2: ุ
1: ซอยเทียนทะเล19ย่านบางขุนเทียนนะครับไปพบกับนายวรวุฒิหรือเก้งรักษาพงครับเป็นนักแข่งรถจักรยานยนต์รุ่น600ซีซีแกเล่าแบบนี้บอกว่าไอเหตุทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นตอน4 ทุ่มวันอาทิตย์ที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาวันเกิดเหตุคู่กรณีเนี่ยขับรถเบนซ์แหกโค้งเข้ามาเฉี่ยวรถตนก็คือ Toyota Fortuner พอเรียกบอกให้ลงมาคุยไม่ลงแล้วขับหนีไปอีกสัก200-300เมตรหลังจากนั้นก็แสดงพฤติกรรมตามที่ปรากฏในคลิปเลยและมีการแยกย้ายกันไปนะเพราะมีชาวบ้านเนี่ยมาช่วยเคลียร์ให้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเช้าวันที่11พฤษภาคมครับก็ไปเจรจาที่บ้านของคู่กรณีอีกครั้งหนึ่งนะครับพบว่าชายคนนี้เป็นอดีตตำรวจครับปัจจุบันเป็นทนายความ และบอกว่าต่างคนต่าง

0: ซ่อมไปเถอะซึ่งเขามองว่ามันไม่ถูกต้องนะเพราะเขาไม่ได้ผิดนะแล้วที่สำคัญรถเขาถูกชนเขาก็เลยไปแจ้งประกันนะบอกให้มาจัดการผ่านไป4วันแล้วตอนนี้ก็ยังเงียบอยู่นะครับก็อยากจะออกมาร้องความเป็นธรรมนะฮะพรุ่งนี้15พฤษภาคมครับเขาต้องใช้รถขับไปร่วมการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ที่สนามช้างเซอร์กิตที่บุรีรัมย์ด้วยนี่ลองฟังดูครับวรวุฒิครับ
1: ตอนแรกมันเป็นเลนสวนพอเขาชนปุ๊บเขาก็ไม่จอดเขาก็ขับเข้ามา

0: ในซอยผมก็เลยไปนั่นแหละครับรีบขับไปหาเขารีบลงไปถามเขาก่อนว่าทำไมถึงชนแล้วไม่จอดอะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละเขาก็ลงมากลางเลยใช่เขาก็ยอมรับทุกอย่างเลยเขาก็เรื่องไงเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเมาขนาดเนี้ยจนเขายังจำผมไม่ได้เลยเขาบอกตอนที่เขาไปคุยเขาก็จะพูดอารมณ์แบบว่าแยกกันรับผิดชอบดีไหม
1: ฮะ
0: แบบว่าผมก็ซ่อมต่างคนต่างซ่อมดีไหมเพราะน้าก็เอารถไปน้าไปซ่อมแล้วผมก็บอกน้ามันไม่ได้สิน้าชนผมนะ
2: ครับซึ่งหนึ่งในพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่าเจมเนี่ยเขาเป็นคนถ่ายคลิปเหตุการณ์เอาไว้นะเขาเล่าแบบนี้บอกว่าเขาเองเนี่ยนั่งรถไปกับทางคุณวรวุฒิแล้วเห็นรถของผู้ก่อเหตุเนี่ยขับสายไปสายมาแล้วขับเข้ามากินเลนเขาจนกระทั่งเฉี่ยวชนกันแต่แทนที่รถคันนั้นจะหยุดกลับไม่หยุดแล้วขับหนีก็เลยต้องมีการขับตามไปเจรจาซึ่งในคลิปคู่กรณีก็ยอมรับว่าเมานิดหน่อยจากการประเมินด้วยสายตาผมว่าไม่น่าจะเมานิดหน่อยละผมว่าเมามากว่างั้นถึงขั้นประกาศว่าตัวเองนั้นเป็นตำรวจเป็นนายพันเป็นผู้กำกับเนี่ยฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้ตนเองนั้นกังวลเหลือเกินว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วยิ่งมารู้ด้วยว่าเป็นทนายความแล้วยังเป็นอดีตตำรวจด้วย
3: ค่ะ
2: ฟังดูครับ
4: แล้วทีนี้เขาจอดมาก็ทำทีท่าแบบอาการมึนเมาผมก็เลยถ่ายคลิปไว้มั่งเป็นอะไรมั่ง
1: พุ่งกับหนังหรือพุ่งกับอะไร
4: ไม่รู้เป็นผู้กำกับหนังหรือผู้กำกับเซน
1: เป็นผู้กำกับหนังหรือผู้กำกับตำรวจ
4: ครับไม่รู้เลยตอนนั้น
1: เนื่องจาก
4: เขาเมามากในเขตนี้หรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาก็ยอมรับว่าเขาเมานิดหน่อยใช่ครับเพราะในคลิปเขาก็พูด
1: แล้วนิดหน่อยนี่ถึงขนาดยืนอยู่ไหมน่ะ
4: โอ้ก็เป๋เลยครับ
1: เรารู้สึกกังวลไหมกับการที่เขากล่าวอ้างทั้งที่เขาก็ผิด
4: ก็นิดนึงครับเพราะเห็นเขาว่าเขาเป็นคนใหญ่
2: นี่นะฮะทีมข่าวเราพี่อ้นไปถามแล้วนะพี่อ้นเขาก็เลยตามไปนะไปที่บ้านของทางผู้ก่อเหตุนะครับปรากฏว่าพบว่าติดป้ายนะครับบอกเป็นสำนักงานทนายความมือโทรเข้าไปตามที่เบอร์เขาติดเอาไว้ทางฝั่งของตัวผู้ก่อเหตุท่านผู้กำกับปฏิเสธให้ข้อมูลนะแล้วก็คดีนี้ผู้เสียหายก็ไม่ได้แจ้งความเนื่องจากอยากจะให้ประกันรถยนต์นั้นเป็นผู้ดำเนินการ
3: นะค่ะ
2: โอ้ตายแล้วพุ่งกลับ
5: ขับชนมาแล้วหนีอ่ะ
2: แล้วเรียกให้คนนั้นมาเคลียร์ให้ด้วยเนี่ยๆมาแล้วยกมือไหว้แล้วสวัสดีครับเอาเลยตัดการเคลียร์ดิเนี่ยผมดูไม่เนี่ยผมคิดว่านี่เป็นนายร้อยตำรวจหรือเปล่าผู้หมวด
3: ค่ะ
2: ปลอมตัวมา
3: ทำความเคารพผู้บังคับบัญชา
2: เคลียร์เลยเคลียร์ดิ
3: แต่ตอนที่ผู้เสียหายบอก 30,000 เนี่ยเขาบอกว่าทุเรศภูมิกับบอกทุเรศ
5: เรียก 30,000 นะครับ
2: โอเคว่ากันไปนะครับ
3: ไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเมาแล้วขับเหมือนกันค่ะแล้วเหตุการณ์นี้สะเทือนใจเพราะว่ามีคนเสียชีวิตโดยทางพ่อออกมาร้องขอความเป็นธรรมค่ะว่าลูกชายไปถูกคนขับซึ่งเป็นปลัดหญิงคนหนึ่งในพื้นที่กาญจนบุรีขับรถชนหลังจากนั้นค่ะก็ปรากฏว่าลูกชายเสียชีวิตทีนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยคดีผ่านมา2เดือนอยากจะให้สื่อมวลชนช่วยคือพ่อของน้องค่ะร้องเรียนมาที่เพจเที่ยงวันทันเหตุการณ์นะคะก็ส่ง

0: เรื่องราวมาแล้วก็จะมีคลิปเหตุการณ์ด้วยโดยคนที่ชนเป็นปลัดคนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวะที่ชนคือปลัดหญิงคนนี
1: ้เนี่ยครับ
0: จอดติดไฟแดงอะค่ะ
1: เนี่ยดูนะเนี่ยคุณผู้ชมมาอย่างเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมโอ้โหอันเนี้ยเขาส่งมาให้ทางเพจเที่ยงวันนะฮะ
0: ค่ะ
1: เมื่อเช้านี้ผมเห็นที่เขาส่งมาให้ผมตกใจเลยเนี่ยคุณผู้ชมแล้วเรื่องคลิป
0: ใช่ตั้งแต่1มีนาคมค่ะเหตุการณ์นี้ทางพ่อบอกนะคะบอกว่าวันที่เกิดเหตุก็คือประมาณเที่ยงคืนกว่าจุดนี้ก็คือแยกไฟแดงมิราเคิลที่ตำบลท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีลูกชายเพิ่งจะเลิกงานจากร้านข้าวต้มขับรถกลับบ้านตอนนั้นจอดติดไฟแดงอยู่แล้วจู่ๆก็มีเก๋งคันหนึ่งฝ่าไฟแดงมาชนรถมอเตอร์ไซค์ของลูกที่จอดติดไฟแดงอยู่ลูกชายเสียชีวิตคาที่เลยค่ะในรถเก๋งมีผู้หญิง2คนคนขับอายุ55ปีส่วนคนที่นั่งข้างๆอายุ67ปีเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลนะคะว่าทั้งสองคนอยู่ในสภาพคล้ายกับคนเมาตอนนี้คดีผ่านไป2เดือนไม่มีความคืบหน้าตำรวจบอกว่าต้องรอผลการชันสูตรแล้วก็ต้องรอผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดค่ะ
1: หลังเกิดเหตุนะครับคู่กรณีเนี่ยส่งคนมาช่วยงานศพนะฮะ2วันพร้อมกับช่วยเงินมา 20,000 ครับในวันเผาศพนะครับกลับไม่มาร่วมงานอะไรเลยแล้วก็เงียบหายไปตั้งแต่นั้นเลยฮะต่อมาครับมีการติดต่อกลับมาอีกครั้งนึงครับเพียงเรื่องค่ารถจักรยานยนต์ของลูกชายนะครับโดยจะจ่ายเงินให้ 40,000 แต่ทางครอบครัวบอกว่ารถเนี่ยมันเสียหายหนักนะไม่สามารถใช้งานได้แล้วก็เลยปฏิเสธไปนะครับคุณนัทเนี่ยระบุนะฮะบอกว่าขณะนี้คดีเนี่ยยังไม่สามารถส่งฟ้องได้นะครับเพราะตำรวจสภ.ท่าม่วงแจ้งบอกว่าต้องรอผลการชันสูตรศพและตรวจผลแอลกอฮอล์จากโรงพยาบาลราชบุรีซะก่อนซึ่งวันเกิดเหตุตำรวจเนี่ยมีการตรวจในเบื้องต้นและก็พบด้วยนะว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์กว่า100มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะแต่ในใบบันทึกประจำวันกลับยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเมาแล้วขับและไม่มีการระบุผลตรวจแอลกอฮอล์ไว้ในเอกสารอ้างบอกว่าต้องรอผลการตรวจเลือดอย่างเป็นทางการจากทางโรงพยาบาลซะก่อนนอกจากนี้ยังมีหลักฐานด้วยว่าปลัดหญิงที่ขับชนนะฮะก่อนเกิดเหตุเนี่ยไปอยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์ครับถือแก้วเครื่องดื่มอยู่ในมือด้วยซ้ำไปนี่คือทางฝั่งของตัวผู้เสียหายที่เขาส่งมาให้ทางฝั่งของตัวเที่ยงวันทันเหตุการณ์เนี่ยนะครับเขาส่งมาหมดเลยผมเลยให้ประสานไปแล้วเดี๋ยวจะขอไปขอคุยกับทางผู้เสียหายหน่อยเนี่ยครับโอ้ส่วนเรื่องของการชันสูตรครับทางฝั่งผู้เสียหายตั้งข้อสังเกตแบบนี้ครับว่าลูกชายที่เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับแล้วเสียชีวิตทันทีด้วยแต่กลับต้องรอผลชันสูตรเนี่ยครอบครัวก็สงสัยเหลือเกินว่าทำไมมันล่าช้าขนาดนั้นมีเรื่องของอิทธิพลเนี่ยไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าชันสูตรอะไรในเมื่อคลิปมันก็เห็นว่ารถพุ่งไปชนลูกชายกระเด็นตกไปตรงนั้นและเสียชีวิตคาที
0: ่แ
1: ต่บอกต้องรอผลชันสูตรจากโรงพยาบาลซะก่อนเขาก็งงว่าชันสูตรอะไรนานขนาดนี
0: ้เพราะว่าถ้า
1: เพราะมันไม่ได้เป็นเรื่องของการวางยาไม่ได้เป็นเรื่องของแต่ก็เข้าใจต้องชันสูตรอ่ะแต่ว่าทำไมมันนานขนาดนี
0: ้
1: มันช้ามาก
0: ค่ะ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับผู้เป็นพ่อยังเปิดเผยนะบอกว่ามีภาพและคลิปของคู่กรณีตอนที่เลี้ยงงานอยู่ในงานเลี้ยงสังสรรค์นะฮะอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองขาวนะครับก่อนเกิดเหตุในคืนเดียวกันนะครับโดยมีทั้งภาพถือแก้วเครื่องดื่มร่วมเต้นในงานอย่างสนุกสนานครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักทุ่มหนึ่งขณะที่อุบัติเหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณสักเที่ยงคืน
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับ
0: แล้วก็อ้างว่าก่อนหน้านี้มีการข่มขู่ไม่ให้เผยแพร่คลิปเกี่ยวกับประเด็นเมาแล้วขับด้วยจนบางส่วนต้องลบคลิปออกไปในด้านการเยียวยาค่ะทางคุณพ่อบอกว่าครอบครัวได้ลงบันทึกเรียกร้องค่าเสียหายไว้เบื้องต้นรวมมากกว่า9ล้านบาทแบ่งออกเป็นค่าขาดรายได้และการสูญเสียโอกาสของลูกชายจำนวนประมาณ6ล้านกว่าบาทเนื่องจากลูกชายคนนี้ถือเป็นเสาหลักของครอบครัวน้องกำลังเริ่มต้นทำงานอย่างจริงจังส่วนอดีตแฟนสาวของผู้เสียชีวิตซึ่งมีลูกด้วยกัน2คนก็เรียกค่าเลี้ยงดูบุตรคนละ1ล้าน5แสนบาทรวมเป็น3ล้านบาท
1: ฟังเสียงพ่อดูครับ
2: ตั้งแต่น้องโดนรถชนนะครับทางฝ่ายที่ว่าชนนะครับก็ให้ลูกสาวกับใครไม่รู้อีกคนนึงมางานศพ2วันช่วยเหลืองานศพ 20,000 วันเผาก็ไม่มา

0: และหลังจากนั้นก็หายกันไปเลยแล้วก็คนเจ็บอีกคนนึงที่ว่าโดนชนคือยายอายุ67อะครับโดนชนตาบอดนะฮะฝั่งหนึ่งข้างขวาแล้วก็ยังไม่มีอะไรขึ้นหน้าไม่เคยมาดูแลไม่เคยมาเยี่ยมไม่เคยอะไรเลยตอนนี้ทางตำรวจคือเขารอผลชันสูตรของลูกชายผมเพื่อที่จะส่งฟ้องเขาบอก3 เดือนให้รอ3 เดือนเขาจะพูดเหมือนอยู่ฝั่งนู้นอะเขาจะไม่ได้พูดเหมือนว่าเขาเห็นใจเรานะยังไงไม่รู้ผมไม่เข้าใจต้องให้เขามารับผิดชอบครับเยียวยาหน่อยเพราะคนในบ้านก็ตั้งแต่เสียน้องไปผมก็เว้งกันหมดไม่รู้จะทำอะไรกันต่อ
1: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคุณผู้ชมคือล่าสุดนะครับทางฝั่งของตัวพ่อของผู้เสียหายเขาแจ้งเลยบอกว่าคุณผู้ชมปลัดที่ขับรถชนเนี่ยนะฮะไปบังคับให้เขาลบคลิปพวกนี้ออกทั้งหมดรวมไปถึงกู้ภัยให้ลบคลิปด้วยไปบอกกู้ภัยให้ลบคลิปด้วย
2: ค่ะมีแชทข้อความค่ะ
1: เอาขึ้นมานี่ครับเขาผลเลือดออกมาว่าไม่มีแอลกอฮอล์แปลกไหมแล้วเขาบอกว่าให้กดลบคลิปคนที่พูดว่าเมาไม่งั้นเขาจะฟ้องเขาโทรฟ้องประธานมูลนิธิเลยแหละจริงเหรอคะนี่ทางตำรวจแจ้งว่าผลออกพรุ่งนี้วันนี้ทางเขามาไหว้ศพบอกว่าขาดเหลือให้บอกแต่ไม่บอกว่าจะชดใช้ตามกฎหมายยังไงถามเขาว่าขอดูผลตรวจเลือดได้ไหมคะไม่รู้ออกยังเนี่ยนะเขาโทรฟ้องประธานมูลนิธิเลยนะไม่งั้นเขาจะฟ้องอะไรประหลัดประหลัดจ๋าประหลัดขับรถไปชนเขาตายแล้วประหลัดให้เขาไปลบคลิปอะไรมันเป็นหลักฐาน
2: ค่ะ
1: เนี่ย
2: แล้วก
1: ็ประหลัดนี่ขึ้นอยู่กับทางมหาดไทยนี
2: ่ใช่ค่ะ
1: ท่านรัฐมนตรีมหาดไทยก็คือคุณอนุทินนะ
2: ท่านนายก
1: ท่านนายกนะ
2: ค่ะ
1: ท่านนายกว่าไงดีครับเนี่ยฮะมันมีหลักฐานเยอะแยะมากมายเลยครับแล้วตำรวจเนี่ยเขาก็งงว่าวันนั้นเนี่ยมันมีเรื่องของแอลกอฮอล
2: ์มากกว่าร้อย
1: แต่ไม่ได้มีการลงในตำรวจ
2: ใช่ค่ะไม่มีการแจ้งข้อหาเมาแล้วขับ
1: ตำรวจสภ.ท่าม่วง
2: กาญจนบุรี
1: กาญจนบุรีเนี่ยครับก็เดี๋ยวไม่เป็นไรครับวันนี้วันอะไรวันนี้
2: วันที่14ค่ะ
1: วันพฤหัสเนอะเดี๋ยวทีมงานประสานกับทางฝั่งของตัวญาติของผู้ตายละ
2: คุ
1: ณพ่อเนี่ยเดี๋ยวลองมาคุยกันดูว่ายังไงนะครับตลกอะเนี่ยมันแบบทำอย่างนี้ได้ไงอะพี่หมวย
2: ค่ะแล้วก็คือลบคลิปที่มีการพูดว่าเมาออกด้วยทางฝั่งปลัดให้ลบคลิปที่มีเสียงพูดว่าเมาออก
1: แล้วเขามีลูก
2: มีลูก2 คนค่ะกำลังจะเริ่มทำงานแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย
1: เนี่ยครับปลัดจะว่ายังไงดีเขามีการกล่าวหาว่าปลัดนะให้ไปลบคลิปปลัดให้เขาลบจริงไหมแล้วมันคือหลักฐานปลัดไปให้ลบหลักฐานได้ไง
2: ค่ะ
1: ปลัดเป็นข้าราชการน่ะใช่ไหมแล้วอยากจะรู้ตำรวจท่าม่วงอ่ะข้อเท็จจริงเป็นยังไง
2: เรื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ได้มีการลงในใบแจ้งความใบแจ้งข้อหา
1: แล้วตรวจแอลกอฮอล์กี่เดือนเนี่ย
2: ตั้งแต่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่1 มีนาคมอะค่ะมีนาเมษาพฤษภา2 เดือน
1: ผลการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์3 เดือนยังไม่ออกด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: ตรวจอะไร
2: ค่ะ
1: ตรวจยังไงนานเนอะ
2: นานค่ะ
1: นานไปไหม
2: คิดว่านานไปนะคะแต่ปกติแล้วถ้าเป่าเราขึ้นเราก็ต้องแจ้งเลยหรือเปล่าคะแจ้งเลยใช่ไหมคะ
1: เขาต้องแจ้งเลย
2: ยิ่งพอเป่าแล้วขึ้นยิ่งชัดเจน
1: โดนเป่าปุ๊บนี่ตอนนี้ยังต้องไปอะไรนะรายงานตัวอยู่เลย
2: ค่ะเพราะว่าถ้าเป่าขึ้นปุ๊บเมาแล้วขับเลย
1: ใช่เนี่ยแล้ววันนั้นเขาบอกเขาเป่าแล้วแล้วก็มี
2: ได้ร้อยกว่า
1: แต่ไม่มีลง
2: แต่ไม่มีลงอ้างว่ายังไม่มีลงทางตำรวจบอกว่าต้องมีการรอผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดก่อน
1: ประหลาดเลยเขาให้ดูแลประชาชนกลับมาทำแบบนี
2: ้ค่ะ
1: จริงๆแล้วเนี่ยผิดว่าไปตามผิดเลยนะถูกไหมฮะ
2: ค่ะ
1: ประหลาดเมาแล้วขับจะต้องแบบอะไรยังไงก็ต้องชดใช้หรือต้องอะไรก็ว่ากันไปปล่อยมาให้เรื่องมาถึง2 เดือน 3 เดือนนี้ได้ไงเนาะ
2: ค่ะ
1: ผมว่าประหลาดจะสู้ว่าตัวเองไม่ได้เมาก็เมื่อกี้เนี่ยเห็นเขียนว่าไม่มีปริมาณแอลกอฮอล์ใช่ไหมในที่มีการแชทกันอ่ะ
2: ค่ะให้ ใช
1: ่นี
2: ่ค่ะ
1: เขาผลเลือดออกมาไม่มีแอลกอฮอล
2: ์แปลกไหม
1: แปลกไหมแล้วเขาบอกว่าให้กดลบคลิปคนที่พูดว่าเมาออกด้วยไม่งั้นเขาจะฟ้องแล้วก็ไอ้คลิปที่มีการชนก็ให้ลบด้วยใช่ไหมไอ้คลิปที่ชนเขาก็จะให้ลบออกด้วยไอ้คลิปที่ชนเนี่ยนี่ทางฝั่งของตัวพ่อผู้ตายเขาบอกมาแบบนี
2: ้ค่ะ
1: โอ้โหสุด
2: เที่ยงคืน36นาทีของวันที่1มีนาคม
1: เอาลองดูอีกทีคุณผู้ชมภาพเนี่ยคุณผู้ชมลองดูแล้วกันนี่พ่อเขาไปเอามานะเนี่ยฮะนี่ผู้ตายนะ
2: ลูกขี่มาเลิกงานมา
1: จอดติดไฟแดงนะครับเนี่ยฮะรถคันนี้ผ่านไปแล้วคุณผู้ชมดูดิมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคือไม่มีเบรกอ่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่มีเบรกอ่ะคือรถคันอื่นเขาจอดเห็นไหมเพราะน่าจะเป็นไฟแดง
2: ไฟแดง
1: ไฟแดงเนี่ยไม่มีเบรกอ่ะคือพุ่งเลยเหินแบบอย่างนี้เลย
2: ไปจนสุดถนนเลยค่ะ
1: แล้วเร็วมากนะคือรถมาเร็วมากนะคือไม่มีการเบรกแล้วพุ่งไปเลยดูอีกทีนะมันเหมือนเขาเหินอะไรตรงนั้นสักอย่างน่าจะเป็น
2: เกาะ
1: เป็นเกาะกลางเป็นเกาะกลางคุณผู้ชมนี่นะมันจะมีเกาะกลางเลยรถนำไปนิดนึงมีเกาะกลางเนี่ยมาแล้วเหินตรงนี
2: ้
1: แล้วก็ไปนู่นเลยมันจะมีเกาะตรงนั้นอีกอันนึงใช่ไหมเกาะเลยรถนำไปนิดนึงอ่ะ
2: ค่ะ
1: เป็นที่เลี้ยวอ่ะมันเหมือนกับที่แบบแยกที่เลี้ยวอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีเกาะอย่างเงี้ย
2: ใช่น่าจะนะคะ
1: โอ้โหเหมือนกับให้บังคับต้องเลี้ยวซ้ายเป็นไอ้ตัวเกาะที่ให้เลี้ยวซ้ายเนี่ยก็คือต้องฟ้องอ่ะแล้วตำรวจคือยังไงเนี่ยถ้าม่วงเนี่ย
2: ค่ะ
1: อยากรู้เรื่องตำรวจจังเลยอ่ะ
2: คือรอ2อย่างรอผลการตรวจแอลกอฮอล์ในเลือดแล้วก็รอผลชันสูตรด้วย
1: ตั้งแต่
2: 1มีนาคม
1: มีนา
2: 2569
1: เมษาพฤษภา2เดือนกว่าจะ3เดือนแล้วเนี่ย
2: ค่ะ
1: เนี่ยครับคนที่ขับชนเป็นประหลัดครับตอนนี้2เดือนกว่าแล้วนั่งไม่เคยเหมือนกับ
2: ยังไม่เคย
1: เข้ามาดูแลเยียวยาคนเจ็บสักครั้งเลยครับส่วนเรื่องคดีลูกชายผมตำรวจบอกว่าต้องรออีก1เดือนถึงจะร่างคำฟ้องผมแค่ต้องการให้เขามาดูแลเยียวยาทั้งคนเจ็บแล้วก็บ้านผมซึ่งเป็นพ่อแม่ของคนเสียชีวิต
2: โอ้มีเรื่องของอิทธิพลด้วย
1: เนี่ยฮะ
2: คือร้องบอกว่ามีอิทธิพลครับแล้วก็บอกทีมงานว่าช่วย
1: ทางทีมงานบอกเดี๋ยวเสนอให้เรื่องให้บก.ให้น
2: ะ
1: เขาก็ส่งมาหาผมนี่แหละอันนี้คุณเปิ้ลส่งมา
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีอิทธิพลแต่ผมไม่ใช่บก.นะบอกก่อนเดี๋ยวก็คือเขาส่งมาให้ผมเนี่ยฮะมีอิทธิพลช่วยครอบครัวผมด้วยครับสงสาร
2: ค่ะแล้วก็มีลูกน้อยอีก
1: เดี๋ยวนัดมาละเดี๋ยวนัดมาคุยละ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: แล้วดูน่าจะเป็นคนทำมาหากินนะคะอุตส่าห์ทำงานดึกดื่นนะคะนี่คือเพิ่งเลิกงานแล้วกำลังจะกลับบ้านตอนเที่ยงคืน
1: ครับอ้าวเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวได้พูดคุยกันครับกับทางพ่อของทางผู้เสียชีวิตเดี๋ยวผมจะลองคุยกับเขาดูก่อนว่าจะช่วยตรงไหนได้บ้างทำอะไรได้บ้างนะครับ
2: ค่ะ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะร้องไปที่มหาดไทยด้วย
2: ปลัดหญิงกาญจนบุรี
1: เดี๋ยวจะร้องไปด้วยนะครับ
2: ค่ะ
1: เมื่อกี้เขียนว่าท่ามกาใช่ไหม
2: ท่าม่วง
1: ท่าม่วงเหรอ
2: ท่าม่วง
1: เมื่อกี้เห็นรูปอะหรืออะไรนะนี่ท่ามกา เหตุเกิดที่ท่าม่วงแต่เขาอยู่ท่ามกา
2: ค่ะ
1: ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน
2: ค่ะ
1: เนี่ยครับท่านตกลงท่านยังไงดีครับท่านสามารถติดต่อมาที่เที่ยงวันตันเหตุการณ์ได้นะว่าสิ่งที่ทางผู้เสียหายเขาบอกมาเนี่ยไม่ใช่ข้อเท็จจริงท่านก็แจ้งมาได้นะเราจะได้นำเสนอให้มุมของท่านด้วย
2: ค่ะ
1: แต่ท่านไปบอกเขาลบคลิปจริงไห
2: ม
1: ท่านเมาจริงไหมท่านให้เขาลบคลิปที่บอกว่าเมาจริงไห
2: ม
1: นะหรือท่านไม่ได้เมาท่านไม่ได้อยู่ในงานท่านไม่ได้ดื่ม
2: ค่ะ
1: แล้วท่านก็ไม่ได้ไปใช้อิทธิพลอะไรในการทำแบบนี้ท่านไม่ได้บอกให้ตำรวจก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้ท่านมาแจ้งได้เลยนะท่านบอกได้เลยว่าโดนกล่าวหาอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้นำเสนอให้ท่านเพื่อความเป็นธรรมของท่านไงถูกไหม
2: ถูกค่ะ
1: นะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ครับเนี่ย
1: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
2: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
1: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
2: ลองเลย
3: นานแค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
4: ถ้าคุณฝันอยากลดหนี้จัดให้ก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
5: แกเลย
6: Benefit ประโยชน์เต็มๆจานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
5: ้ช่วยด้วย
7: สาวไทยหลุดมิติข้ามภพมาโผล่กลางสนามรบสุดเดือดมาเฉยหน้ากับแม่ทัพสุดเย็นชา
8: ที่บ้านเกิดฉันเขาเรียกว่าจัดแต้ม
7: ซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพปวนใจแม่ทัพ
8: ฉันอยู่นี่ฉันรอคุณอยู
7: ่ดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
9: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
10: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
9: เฮ้ย
10: ฝันเขาเป็นรักได้แม่ของผมเลยนะครับ
9: อ๋อพี่กิ๊บ
10: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
11: เค้กช็อกโกแลตลาวาของ
12: เปิดเลยเนสกาแฟกระป๋อง
13: เปิดแล้วไปต่อ
14: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มทั่วประเทศ
15: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
16: นั่งนะพิตาเดย
17: ์เดี๋ยวเติมโปรตีนก่อนสิ
18: วิตามินออริจินอลชุดใหม่มีโปรตีน9กรัม
19: มา
20: ลุยได้ฟิลสดชื่นเต็มๆทุกการเริ่มเติมวิตามิน
21: ธนาคารออมสินเปิดวิสัยทัศน์ผู้นำคนใหม่นายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ภายใต้แนวคิดธนาคารเพื่อ

0: เพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตหรือสมาร์ทยึดหลักคิด From Birth to Legacy ในวัยทำงานจนถึงการวางแผนในวัยเกษียณทั้งนี้ยังมุ่งเน้นอีก2ภารกิจหลักคือการช่วยเหลือประชาชนฐานรากให้เข้าถึงแหล่งทุนตลอดจนการส่งเสริมอาชีพเพื่อช่วยสร้างรายได้เพิ่มและการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจรายเล็กและธุรกิจของธนาคารออมสินในการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับคนไทยทุกคนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: สนับสนุนโดยดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอเรื่องราวของชายคนหนึ่งนะครับที่อายุ55ปีแล้วก็ไปตามคุกคามผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะคือจริงๆเนี่ยไปตามคุกคามแต่บริษัทเก่าจนกระทั่งตัวเธอเองเนี่ยต้องเหมือนกับออกมาถูกไล่ออกมานะฮะตอนนี้ก็ถูกไล่ออกเหมือนกันนะครับปรากฏผู้หญิงเนี่ยเขาไปขายรองเท้าปรากฏว่าเนี่ยตามลาวีเขาเนี่ยนานเป็นปีอ่ะคุณผู้ชมดูดิครับมีการไปกระโดดขึ้นรถเขาบ้างไปเขียนสลังเฮโยรูปหัวจงหัวใจเนี่ยแล้วก็ไปทำมือแบบอะไรเขานั่นอ่ะ

0: นี่คือมอเตอร์ไซค์ผู้หญิงเขานะนี่เขียนหัวใจแบบนี
1: ้แล้วก็มีเอารถโฟล์คลิฟต์มาจะยก
0: จะยกรถเขา
1: ของผู้หญิงไป
0: นี่แบบนี
1: ้ค่ะ
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับ
1: ที่คนก่อเหตุเคยทำงานค่ะชาวบ้านบอกว่าก็เคยเห็นผู้ชายคนนี้มาซื้อของแต่ว่าช่วงหลังไม่เห็นทุกครั้งที่มาก็ดูปกติดีนะไม่ได้มีพฤติกรรมหื่นกามไม่ได้มองด้วยแววตาที่ไม่สุภาพแต่ก็จะพูดไม่รู้เรื่องเนื่องจากมีลักษณะคล้ายคนพิการทางการพูด

0: พอเห็นข่าวแล้วรู้สึกเห็นใจผู้เสียหายค่ะ
1: แต่ตอนเราเจอเขาก็ปกติ
2: เวลาเขาโผล่เ
1: ราเป็นผู้หญิง
2: ถ้าเป็นเราเจอแบบนี้เราก็เครียดนะมันรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยอะ
0: ขณะที่เพื่อนร่วมงานของคนก่อเหตุบอกว่าผู้ก่อเหตุเป็นคนดีแต่ไม่ค่อยสมประกอบไม่เคยทำร้ายใครเป็นคนตั้งใจทำงานส่วนคลิปที่ผู้เสียหายปล่อยออกมาก็เป็นสิ่งที่ผู้ก่อเหตุทำทุกวันเป็นปกติทำแบบนี้ทุกวันแต่ไม่เห็นเขาเคยทำร้ายใครจากคลิปนี้ค่ะบริษัทก็เลิกจ้างผู้ก่อเหตุไปแล้วตั้งแต่12พฤษภาคม
2: พฤติกรรมน่ากลัวมากเลยนะ
3: ไม่เห็นอะไรเห็นค่ะเพราะเขาเป็นคนไม่เต็มไงคะแต่ว่าไอ้คนเต็มเนี่ยมันไปนั่นเกินไปค่ะเขาทำงานขยันมากค่ะช่วยโรงงานได้ดีเขาเป็นพิเศษ
1: เขาเคยทำแบบนี้กับคนอื่นไหม
3: ไม่เคยค่ะเขาอยู่ที่นี่มานานมากแล้วค่ะเขาเป็นคนดีค่ะแต่คนที่โพสเนี่ยกระทำเขามากกว่าค่ะและเขาเป็นคนดีขยันทำมาหากินช่วยบริษัทไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือดร้อนค่ะเขาเป็นคนดีจริงค่ะ
1: เขาทำงานที่นี่มากี่ปีแล้ว
3: หลายปีแล้วค่ะ
1: มาก่อนผู้หญิง
3: มาก่อนค่ะเขาขยันมากค่ะเราเห็นทุกวันเราเห็นเขาเราสงสารเขาเพราะเขาถูกกระทำเรารู้แต่เราไม่อยากวุ่นวายเพราะเขาถูกทำร้ายเขาถูกทุบรถเขาถูกหลายๆอย่างเขาไม่ได้ทำร้ายใครเขาก็ดกของเขาแต่คนที่ไม่รู้ก็ไปถ่ายเขาประจานเขามันผิดค่ะมันผิดนะคะการประจานคนมันผิดค่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงค่ะ
4: เอ๊ะอันนี้เพื่อนหรือเมียเขานะ
0: เพื่อน
4: อ๋อเพื่อนนะเพื่อนนะ
0: เพื่อนร่วมงานค่ะ
4: อ๋อคิดว่าเมียเพื่อนนะ
0: เพื่อนบอกว่าเขาเป็นคนดี
4: เป็นคนดี
0: ค่ะ
4: เป็นคนดีก็ไม่เคยทำอะไรแบบนั้นหรอกเขาโดนใส่ร้าย
0: ค่ะ
4: คนที่มาลงคลิปนั่นแหละเป็นคนไปทำเขาเออนี่เห็นไหมล่ะโอ้โหผู้ชมครับทีมข่าวนะฮะลงไปที่บ้านของทางเป็นบ้านเช่าของผู้ก่อเหตุคนนี้ครับอยู่ในซอยฉลองกรุง8ไปพบกับทางลุงหน่อยลุงหน่อยเนี่ยเป็นเจ้าของอู่นะครับที่นายสมศักดิ์เนี่ยไปขออาศัยเช่าห้องเพื่อหลับนอนโดยอ้างว่าตัวเองเนี่ยนะครับคือทะเลาะกับพี่ชายก็เลยไม่มีที่อยู่ด้วยความสงสารนะครับและเห็นว่าสมศักดิ์เนี่ยเป็นผู้พิการทางหูนะฮะแล้วก็ทางการพูดจึงให้อยู่ด้วยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ปกตินะไม่เห็นเหมือนในคลิปเลยถ้าพอเห็นคลิปเท่านั้นละตกใจนะว่ามีพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงหลังจากนี้อาจต้องพิจารณาอีกทีว่าจะให้อยู่ต่อหรือเปล่าเพราะกังวลว่าพฤติกรรมแบบนี้มันจะไปส่งผลถึงคนแถวๆนี้เขาลองฟังเสียงลุงหน่อยดูครับ
1: หรือเขาเคยไปทำพฤติกรรม
5: เขาเป็นใบ้พูดกันไม่รู้เรื่องเขาก็จีบเป็นจีบตรงไหนขนาดพูดกันยังไม่รู้เรื่องฟังเนี่ยพูดอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องอ่ะหลังจากขาเหล็กคอดังๆอ่ะถึงจะได้ยิน
1: อ๋อหู
5: ทั้งหูทั้งไม่ได้ยินหมดอ่ะ
1: แต่คุณลุงเห็นคลิปแล้วใช่ไหม
5: ก็มีพระพุทธเขาส่งมาให้เนี่ยมาให้ดูก็พอแล้วแต่ทางโรงงานเขาจัดการเขาเองไม่เกี่ยวอันนี้อันนี้แค่เขาไม่อยู่ขออาศัยอยู่เฉย
1: แต่เขาก็ไม่ได้ดูมีท่าทีเป็นคนแบบ
5: ไม่เคยเห็นนะ
1: เป็นคนปกติเลย
5: พูดปกติแหละ
1: แค่พูดไม่ได้
5: เขาคงไปชอบหญิงนี้อยู่ป่ามด้วยนี่ก็ต้องไปถามที่โรงงานดู
4: นี่ครับผู้ชมครับล่าสุดผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยครับตำรวจที่สน.ลำผักชีครับเขาไปเชิญตัวทางฝั่งของนายสมศักดิ์คนนี้ครับไปสอบถามซึ่งทีมข่าวก็มีโอกาสเจอกับทางของฝั่งของสมศักดิ์ด้วยนะครับปรากฏว่าทีมข่าวบอกเลยว่าเขาเป็นผู้พิการทางการพูดจริงๆถึง

0: ขินอายครับพอถามถึงพฤติกรรมว่าที่เอามือตีกันน่ะอย่างเงี้ยคืออะไรเจ้าตัวก็สายหัวอีกทีมข่าวก็เลยเปิดคลิปวิดีโอให้ดูเลยคราวนี้เนี่ยบอกอันเนี้ยคืออะไรที่ทำเนี่ยคืออะไรสุดท้ายแกปฏิเสธนะครับพอถามว่าอยากจะเจอผู้เสียหายไหมท่าน
1: เบลตาแบบเบล
2: เขินหรอนี่คือเขินหรอ
1: เบลเดี๋ยวมันจะเบล
3: อันเนี้ยไอ้ปั๊บๆเน
1: ี่
3: ย
1: ใช่ไอ้
3: คืออะไรมันคืออะไรปั๊บปั๊บปั๊บ
1: เออพิวตายพิวไม่รู้ว่า
3: ทำได้ไงอะครับ
1: ตายพิว
2: อันนี้แล้วนี่ใช่เราไหม
1: ยายไม่รู้เลย
2: เขาทัก
1: พิวว่าจะตายไปเลย
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับทางผู้เสียหายตอนนี้ทราบแล้วนะครับว่าสมศักดิ์เนี่ยถูกตำรวจจับนะครับเดี๋ยวบ่ายสามครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผู้เสียหายเขาจะเดินทางครับไปที่สน.ลำผักชีครับก็ต้องไปดูนะครับว่าเขาจะดำเนินคดีกับสมศักดิ์อะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปว่ากัน
4: ค่ะ
0: โอ้โหสมศักดิ์โดนจับเรียบร้อย
4: โอ้แต่ว่าพฤติกรรมเขา
0: เป็นปี
4: ใช่
0: แล้วก่อนหน้านี้ก็ไปทำกับผู้หญิงคนอื่นเป็น10ปี
4: ค่ะ
0: แล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นคนเนี้ยเนี่ยไปโดดเนี่ยโอ้นี่เห็นไหม
4: ว่าหัวใจ
0: หัวใจหัวใจสรังเฮโยนี่แล้วก็หมานั่นตีนหมานะใช่ไหมใช่ป่ะไม่ไปวาดรูปหัวใจตรงข้างๆเอ๊ะมันตีนหมาหรือมันอยู่ไม่ได้ไงอ่ะอันนี้วาดรูปหัวใจ
4: หัวใจใหญ่เลยลายหัวใจ
0: แมวเหรอตีนแมวเหร
4: อ
0: ไม่ใช่น่าจะใช่ตีนหมานะ
4: ค่ะทีมงานบอกว่าแมวค่ะ
0: แมวแมวเฮ้ย
4: ค่ะ
0: เราก็ช่างมองด้วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้ที่นักข่าวอยากรู้มันคืออะไร
4: แต่แกก็สายหัวนักข่าวก็ถามค่ะแล้วก็เปิดคลิปแล้วก็ทำท่าให้ดูด้วย
0: อ่ะโอเค
4: ค่ะมีเรื่องของช่างหนึ่งค่ะช่างหนึ่งที่รับก่อสร้างบ้านแล้วก็ปรากฏว่าบ้านที่ทางคนมาจ้างมาก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามแบบที่ช่างหนึ่งได้มีการโฆษณาเอาไว้ผ่านทางเฟซบุ๊กอะค่ะก่อนหน้านี้นะคะสคบใช้อำนาจตามกฎหมายเชิญตัวผู้ถูกกล่าวหาไปให้ปากคำเมื่อ12พฤษภาคมที่สคบเรื่องนี้ค่ะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภมาศอิสระภักดีในฐานะที่กำกับดูแลสคบมอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือมาประชุมแล้วก็ติดตามการดำเนินการโดยทางผอ.เลิศศักดิ์ค่ะผอ.กองคุ้มครองผู้บริโภคของทางสคบร่วมกับทางเลขาสคบด้วยเลขารณรงค์ทีนี้รัฐมนตรีบอกนะคะบอกว่าการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลค่ะให้ความสำคัญกับการดูแลสิทธิของผู้บริโภคเรื่องที่อยู่อาศัยปรากฏว่าช่างหนึ่งไม่เดินทางมาให้ปากคำต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามที่ได้มีการนัดหมายค่ะผู้เสียหายเดินทางไปให้ปากคำ40คนจากทั้งหมด60คนตอนนี้ทำให้ไม่สามารถจะไกล่เกลี่ยกันได้สคบก็ต้องออกหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหาให้มาแสดงตัวอีกทางรัฐมนตรียังบอกด้วยว่าสคบยื่นขอสอบเส้นทางการเงินจากธนาคารระยะเวลาดำเนินการคือ15วันสำหรับบทกำหนดโทษกรณีดำเนินการไม่เป็นไปตามที่ตกลงในสัญญาโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนความผิดในส่วนการโฆษณาก็มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยไทม์ไลน์การดำเนินคดีของสคบกับผู้ถูกกล่าวหาท่านรัฐมนตรีบอกนะคะว่าจะใช้เวลาไม่เกิน2เดือนค่ะโดยรัฐมนตรียังบอกด้วยว่ากรณีของบริษัท Modern Tech จำกัดซึ่งเป็นอีก1คดีที่เป็นเคสการรับเหมาก่อสร้างท่านบอกว่าส่วนการดำเนินคดีทางแพ่งทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็มีมติดำเนินคดีแล้ว1รายต่อมามีผู้บริโภคร้องทุกข์เข้ามาเพิ่มเติมประมาณ 60-70 รายปรากฏว่าบริษัทได้ยื่นจดทะเบียนเลิกกิจการกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทางสคบก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามขั้นตอนต่อไปค่ะ
0: ครับ

0: ค่ะโอ้โหผู้เสียหายเยอะมากนะคะกรณีนี้
1: ก็คือเรื่องนี้มาออกรายการโหนกระแสวันก่อนนะครับกรณีของช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบ
0: ค่ะ
1: นะช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบเขาก็เหมือนกับไปรับสร้างบ้านแล้วฮะเนี่ยนะฮะพอไปสร้างบ้านเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เหมือนแบบทิ้งไว้แบบนี้ฮะรับเงินไปก่อน
0: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปขออบต.ให้ในการสร้างบ้านนะแล้วแปลนเนี่ยเป็นแปลนแบบนี้นะนู่นนี่นั่นเนี่ยสร้างโมเดิร์นแต่ได้ลอฟต
0: ์
1: นะได้ลอฟต์เป็นแบบปูนดิบมากๆด้วยฮะ
0: ปูนเปลือยมาก
1: ปูนเปลือยเนี่ยเปลือยสุดๆเห็นไหม
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับแล้วก็ทิ้งก็เลยคุณผู้ชมครับแล้วผู้เสียหายเยอะมากมูลค่าเนี่ย40 กว่าล้านนะเนี่ยฮะแล้ววันก่อนที่คุยในโหนกระแสผมก็มีโอกาสคุยกับเขาด้วยเขาบอกว่าทางฝั่งของท่านผอ.กองที่
0: ผอ.เลิศศักดิ
1: ์ผอ.เลิศศักดิ
0: ์ค่ะ
1: บอกว่าเดี๋ยวขอนัดเจอวันอังคารได้ไหมได้ไม่ไป
0: ใช่ผู้เสียหายไปเต็มเลยค่ะ
1: ไม่ไปนะคุณผู้ชมเนี่ยครับมีสิทธิ์ติดคุกอ่ะ
0: ค่ะ
1: 40 รายนะคุณผู้ชมเนี่ย40 หลังอ่ะคุณผู้ชมไปสร้างยังไงอ่ะบางคนเนี่ยที่น่าเห็นใจเพราะอะไรคุณผู้ชมครับวันนั้นถ้าคนได้ดูหนกระแสลองไปย้อนดูก็ได้นะบางคนเนี่ยเครียดมากนะฮะคือปิดชีพตนเองทำร้ายตัวเองเสียชีวิตคุณผู้ชมแล้วก็เขียนจดหมายบอกว่าเขาโดนมิจฉาชีพคนนี้ในการที่หลอก
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ช่วยตามให้ด้วยให้ตำรวจจับมันให้ได้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเขียนจดหมายทิ้งไว
0: ้ค่ะ
1: หนูจำได้
0: จำได้ค่ะ
1: น่าสงสารคุณผู้ชมเนี่ยฮะบางคนจ่ายเป็นล้าน มีลุงคนนึงจ่ายเงินเป็นล้านทำห้องแถว20 ห้องไม่ใช่ห้องแต่เป็นห้องเช่าอ่ะมีหลังคาทำให้แต่หลังคาแล้วตังค์เข้าไปเลย3 ล้านกว่าบาท
0: ค่ะ3.5 ล้านใช่ไหมคะ
1: ใช่อ้าวโอเคพักก่อนไหมพี่หมวย
0: พักค่ะ
1: พักก่อนนะเดี๋ยววันนี้หนกระแสโทนบางแคมานะสวัสดีครับโทนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: โทนพร้อมพูดใช่ไหม
3: ครับ
1: หายไปนานนะทำไมถึงเงียบไปเพราะอะไรตั้งหลักหรือว่าไง
3: ไม่มีครับก็พี่หนุ่มไม่ทักหาสักทีก็เลยรอครับพอดีไปเห็นในรายการมาว่า
1: ตามหาบอก
3: ตามหาผมอยู
1: ่บอกใครก็ตามแต่ที่มีปรากฏชื่ออยากจะออกมาออกได
3: ้พี่หนุ่มตามหาผมก็เลยต้องมาน
1: ั่นไ
3: งยังไงต้องมาหาพี่ครับมาพูดให้ฟังพี่อยากจะรู้อะไรจะได้พูดให้ฟังวันนี้ครับ
1: ตอนนี้อยากรู้ทำไมถึงไปมีเรื่องกับบิ๊กเต่าเขา
3: ก็รักษาสิทธิ์ครับ
1: รักษาสิทธิ์นะ
3: ครับ
1: มีคนอยู่เบื้องหลังไหม
3: ไม่มีครับ
1: ไม่มี
3: พี่นับถือพระอะไรที่สุด
1: ผมเหรอ
3: ครับ
1: อาจารย์นำ
3: ก็ถ้าผมมีใครอยู่เบื้องหลังผมให้ทำนี้ไปร้องเรียนหรือว่ารังแกอะไรนะขอให้ผมมีอันเป็นไปภายใน3 วัน 7 วันออกไปรถชนตายเลยพี่เนี่ย
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวไปคุยที่หนกระแส
3: โอเคครับ
1: คุยได้ทุกเรื่องใช่ไหม
3: ทุกเรื่องนี่พี
1: ่โอเคนะครับอ่ะหลายคนส่งเข้ามาแล้วบอกมาฟอกหรือเปล่า
3: อะไรครับ
1: คนถามว่ามาฟอกหรือเปล่า
3: ฟอกอะไรครับพี
1: ่ฟอกตัวหรือเปล่า
3: ไม่มีครับก็มาดีแคร์ที่สังคมอยากรู้อะไรพี่อยากรู้อะไรผมก็จะตอบให
1: ้โอเคเดี๋ยวไปคุยดิอีกเบรกนึงพี่หมวย
0: ได้ค่ะ
1: ไม่ไหว
0: เดี๋ยวพักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
4: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
4: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
6: โคเวยกบ้านซับเลย
7: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
8: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
7: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4 กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4 กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: อยากได้ของดับร้อนที่โฮมโปรและเมกะโฮมมีโปรดับร้อนไว
10: ผ่อน 0% สูงสุด24 เดือน
11: 1-31 พฤษภาคม 2569
12: ที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
13: ์พี่คิดว่าภายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
14: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
15: ภายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่ภายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอะแม่
13: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
16: รักหักหลังจันทร์อังคาร20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ยุ่งน้องกู
19: พี่สมุทร
6: ตกลงเรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
2: พี่เรียกใส
4: ่ตามหารถมหาสมุทรด่วน
9: ได้พี่
2: พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคน
16: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosana Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วย Myo Inositol 3เท่า Glucosana Advance มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือก Glucosana Advance
19: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงฐานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาEve ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติก๊อบกรอบกรอบจุใจถึง5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: ค่ะ
1: ขอโทษด้วยครับครับ
0: ค่ะมีความคืบหน้ามาแล้วค่ะ
1: เรื่องท่าม่วง
0: ปลัดใช่ค่ะทีมข่าวโทรศัพท์พูดคุยกับผู้กำกับของสภ.ท่าม่วงพันตำรวจเอกพิทักษ์ว่องพาณิชย์ท่านบอกแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้ตำรวจแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุเรียบร้อยในข้อหาขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสและทำให้เสียทรัพย์ค่ะแล้วบอกด้วยนะคะว่าสาเหตุที่ยังไม่ได้ส่งฟ้องอัยการเนื่องจากรอใบรับรองแพทย์ของคุณยายที่เป็นผู้บาดเจ็บที่นั่งรถไปกับผู้ตายด้วยแล้วรอผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรของผู้ต้องหาด้วยส่วนญาติของผู้เสียชีวิตที่ตอนนี้มีความรู้สึกกังวลเพราะว่าผู้ก่อเหตุไปข่มขู่ค่ะผู้กับก็ยืนยันนะคะบอกว่าทางญาติก็สามารถมาแจ้งความเพิ่มเติมซึ่งทางตำรวจพร้อมจะให้ความเป็นธรรม
1: ครับ
0: งั้นแสดงว่ามอเตอร์ไซค์ของน้องที่ได้รับบาดเจ็บก็คือมีคนซ้อนไป
1: มีคนซ้อนมีผู้รับบาดเจ็บด้วยสองคน
0: เป็นคุณยายใช่ไหมคะทางผู้กำกับบอกว่าเป็นคุณยายที่ซ้อน
1: บาดเจ็บ
0: ไปด้วย
1: สองคนคนหนึ่งเสียชีวิตก็คือลูกชาย
0: ค่ะ
1: คนเป็นคุณยายบาดเจ็บสาหัส
0: ค่ะ
1: นะโอเคเรามีการตลาดพี่หมวย
0: มีเบอร์เกอร์คิงค่ะ
1: อ้าวเบอร์เกอร์คิงมาอีกแล้วเนาะ
0: คิงแวลูค่ะดีลคุ้มมาแล้วค่ะอิ่มครบจบในงบเบาๆเพียง69บาทค่ะกับเบอร์เกอร์3เมนูฮิตค่ะเป็นเบอร์เกอร์คุณภาพพรีเมียมนะคะจากเบอร์เกอร์คิงค่ะ
1: ก็เรียกว่าคุ้มหนักนะครับทั้งเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวครับหมูย่างไฟเต็มชิ้นหอมกลิ่นย่างนะครับพร้อมกับซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของเบอร์เกอร์คิงเขานะครับยังมีอีกนะฮะนั่นคือนินจาเบอร์เกอร์หมูย่างพร้อมกับซอสทิริยากินะครับยังมีเบอร์เกอร์ไก่กรอบๆนะฮะชีสไก่ทอดกรอบโรยด้วยหอมทอดกรุบกรอบกรุบกรอบซอสมาโยอร่อยลงตัวทั้ง3เมนูนะครับอิ่มคุ้มจริงๆคุณผู้ชมครับราคาเดียวนะฮะ69บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าจะให้อิ่มแบบครบเซตจริงๆนะฮะเพิ่มอีก30บาทคุณรับเป็นเซตไปเลยครับเอาเฟรนช์ฟรายไปด้วยเอาน้ำอัดลมไปด้วยครับทั้งหมดนี้แบงค์100มีทอนให้คุณนะครับคุณผู้ชมครับคือมีทุกสาขานะครับยกเว้นสาขาตามนี้ที่ไม่ร่วมรายการฟังดีๆนะครับป่าตองโอท็อปนะฮะป่าตองบางลาสมุยเฉวงนะครับอ่าวนางสมุยลิฟวิ่งพาซ่าเกาะพีพีภูเก็ตจังซีโทษนะฮะเกาะพีพีภูเก็ตจังซีรอนกระตะภูเก็ตนะครับยังมีทอเทลวิลเลจภูเก็ตรอยัลการ์เด้นพาซ่าพัทยามีพัทยากลางวอล์กอินสตรีทพัทยาหาดจอมเทียนพัทยากะรนภูเก็ตแล้วก็ท่าสาขาท่าอากาศยานอันนี้ไม่มีไม่ร่วมนะครับ
0: ค่ะโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะที่ร้านเบอร์เกอร์คิงทุกสาขาที่ร่วมรายการสั่งได้เลยค่ะ King Value อิ่มครบคุ้มค่าราคาเดียวเพียง69บาทเท่านั้นค่ะ
1: ใช่ครับปกตินี่100กว่าบาทนะ
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้69บาทแล้วไม่ต้องห่วงนะครับว่าลดไป69บาทเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าได้ไม่เต็มไม่เต็มหน่วยเหมือนกับ100กว่าบาทหรือเปล่า
0: โอ้เต็มคำใหญ่มากครับ
1: เท่าเดิมนะไม่มีการลดอะไรแม้กระทั่งผักชิ้นเดียวก็ไม่มีการลด
0: ค่ะ
1: นี่นะฮะอ้าวโอเควันนี้นะครับในโหนกระแสครับเราไปพูดคุยกับทางฝั่งของโทนบางแคนะครับเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่เป็นข่าวมาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องนี้ก็ยังมีคนตามอยู่นะครับว่าตกลงยังไงกันแน่โทนมีประเด็นกับทางฝั่งของตัวมาดามเก่งนะครับแล้วก็ไปติดหนี้กี่ล้านนะฮะ
3: ครับผม
1: ติดหนี้กี่ล้าน
3: จริงๆแล้ว800ล้านครับแต่ว่าใช้ไปแล้ว500ปัจจุบันเนี่ยเหลือ300ล้านและก็อยู่ระหว่างการชำระมาโดยตลอด

0: ดยที่ยังไม่ได้ผิดสัญญาใด
1: ๆยังมีสัญญาอยู
0: ่นี่ครับ
1: ถึงเมื่อไหร่
0: ถึงสัญญามี2ตัวการผ่อนบ้านผมมาผ่อนตึกกับเขาเนี่ยถึงมีสัญญาอีก10ปีนะครับแล้วก็180ล้านที่มีทรัพย์ที่เป็นตัวค้ำประกันเนี่ยถึงปี73 29มิถุนา73ครับ
1: ครับก็อีก5ปี
0: ครับผม
1: อีก5ปีเพราะฉะนั้นใน5ปีเนี้ยเราจ่ายไปเรื่อยๆอย่ามาเปลี่ยนสัญญาไม่ได
0: ้ก็ถ้าจะเปลี่ยนสัญญาทีแรกเราก็ไม่ต้องทำดีไหมล่ะแล้วจะมีสัญญาทำไมล่ะครับพี
1: ่
0: แต่แบบอย่างงี้พี่หนุ่มถ้าสมมติว่าเราผ่อนบ้านไว้หลังนึงนะครับให้สัญญาเรา10ปีนะครับผ่อนไปได้สักปีนึงแบงค์บอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วฉันไม่ให้เธอผ่อนแล้วต้องไปขายทรัพย์สินแล้วเอามาจ่ายให้หมด
1: แล้วจะทำสัญญาทำไม
0: แล้วพี่คิดว่าคนจะด่าแบงค์หรือจะด่าผมครับ
1: ก็ต้องไปด่าแบงค์
0: ก็ผมก็ไม่รู้ว่าด่าใครครับ
1: อ
0: ันนี้คำถามผมไงพี
1: ่ไม่เป็นเพราะว่าคุณไปมีเรื่องของไปบิดเบิดไปรู้เรื่องไปเกี่ยวกับเรื่องของพระราคาไม่เต็มไม่เต็มหน่วยแล้วไปอัดเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ย
0: ไม่มีบิดครับไม่มีบิดบิดคือการไม่จ่ายทุกวันนี้ยังจ่ายอยู่ครับ
1: ไปอัดราคาพระไหม
0: ไม่มีครับไม่มีคือทุกครั้งที่มีการทำสัญญาหรือว่ามีการเจรจากันเนี่ยเขาจะมีผู้ชำนาญการของเขาอยู่แล้วในการที่มาตรวจทรัพย์ประเมินทรัพย์ก็ที่ผมพูดกันตลอดว่าคนรักเขาอะครับก็มาด้วยกันคนรักกันอะเป็นแฟนกันอะเวลามาทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์อะจะเขาจะรักษาผลประโยชน์ให้ใครครับ
1: คนรักหมายถึงว่าเฮียตีตื่นเหรอ
0: ใช่ถูกไหมครับเขาจะรักษาผมไม่ได้ใครพี่หนุ่มช่วยตอบผมนิดนึง
1: เอาอีกแล้วนี่ผมต้องถามคุณไม่ใช่คุณมาถามผม
0: เขาจะนี่ไงผมก็อยากรู้
1: เดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้นเดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้น
0: มา
1: เดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้นมาจริงเลยนี่เตรียมตัวมาดีเนี่ยด
2: ู
1: ทรงแล้ว
2: พี่หนุ่มต้องตอบหลายคำถามเลยนะคะวันนี้
1: อะไรอะไรอะไรเดี๋ยวไปคุยฝั่งนู้น
2: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลเฟรชวิกซอลอัลตร้าพลัสโรทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่นะฮะแล้วก็เป็นบุคคลที่เราก็ตามมาโอ้โหตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโทนบางแคครับผู้ชมครับจากกรณีที่มีเรื่องมีราวกับทางมาดามเก่งนะครับแล้วก็พานไปหาบิ๊กเต่าวันนี้โทนบางแคเนี่ยมานั่งแล้วนะครับจริงๆแล้วประสานไปก่อนหน้านี้แต่โทนบอกว่าวันนั้นเนี่ยยังไม่พร้อมนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของขดงคดีต่างๆนาที่ต้องไปดูอยู่นะครับแต่วันนี้มาแล้วนะฮะสวัสดีครับโทนบางแคครับ
1: สวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: ครับผมแล้วก็วันนี้ครับแน่นอนครับก็ทนายความที่นั่งอยู่กับเราในเรื่องของเดอะสโตนเนี่ยมาตลอดระยะเวลาช่วงหลายๆตอนเลยนะฮะวันนี้มานั่งอีกครั้งหนึ่งครับทนายตุ๋ยนะครับทนายพรศักดิ์วิพัฒน์อาภานนท์ครับสวัสดีครับพี่ตุ๋ย
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่ตุ๋ยพอดีต้องเชิญมาเพราะว่าพี่ตุ๋ยฟังเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกๆแล้วก็หลายคนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่าข้อมูลของแต่ละคนเนี่ย
2: ต่อเรื่องได
0: ้ต่อเรื่องได้เป็นยังไง
1: ครับ
0: โทนทำไมวันนี้อยู่ดีโทนถึงยินดีที่จะมาออกแล้วก่อนหน้านี้ไม่มา
1: คืออย่างนี้ครับพี่ผมอยากจะบอกว่าวันที่ผมเปิดประเด็นไปเนี่ยที่มีปัญหาหรืออะไรเกิดขึ้นเนี่ยผมยังไม่ได้เข้ารับการพิสูจน์จากอะไรเลยคือแต่ก็ต้องผมก็ยอมรับนะเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่ในหน้าสื่อในวงแวดวงของพ
0: ร
1: รคเครื่องอยู่แล้วมันถูกสารเตี้ยหรือสังคมฟันไปแล้วว่ามึงโกงนะครับผมก็เลยอ่ะผมถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วสังคมออกไปเป็นอย่างนั้นแล้วผมเลือกที่จะนิ่งและก็ค่อยๆอธิบายไปทำตามขั้นตอนของตัวเองก่อนว่าเราจะต้องไป

0: ทำอะไรบ้างเช่นโอเคผมยื่นหนังสือร้องเรียนผมก็ต้องไปแจ้งความดำเนินคดีไปยื่นต่อตัวอัยการสูงสุดไปยื่นเอกสารนู่นนี่นั่นที่เราจะต้องไปแสดงตนที่กองปราบไปทำคือ
1: มันมีเรื่องให้ต้องทำก่อนเยอะ
0: มันต้องใช่
1: เข้าใจ
0: มันจะต้องทำให้เสร็จก่อน
1: okay.
0: ตอนวันเนี้ยที่ผมมาเนี่ยเรื่องของพวกเนี้ยที่ผมจะต้องไปทำเนี่ยผมทำเสร็จหมดแล้วผมถึงมาหาพี
1: ่โอเคนะครับงั้นพี่ถามงี้ก่อนเลย
0: ครับพี
1: ่ไม่รู้จักมาดามเก่งได้ไง
0: คืออย่างนี้ครับต้องบอกว่าแพทเทิร์นในการรู้จักมาดามเก่งเนี่ยของผมเนี่ยเหมือนทุกคนเลยพี
1: ่
0: เหมือนทุกคนคืออะไรเหมือนทุกคนคือมาจากตีตื่นซึ่งเป็นคนรัก
1: เป็นแฟน
0: เป็นสามีอะไรก็แล้วแต่จะเรียกนะครับพี่ผมรู้จักจากท่านนี้ตีตื่นกับผมเนี่ยมีการทำธุรกรรมค้าขายพระกันมาเนี่ยผมว่าน่าจะมี20ปีใน20ปีนี้นะครับผมต้องบอกพี่หนุ่มอย่างนี้ว่าวงการพระเนี่ยเราแยกก่อนเราแยกเป็น2กลุ่มกลุ่มปกติถ้าเราซื้อขายกับชาวบ้าน
1: ครับ
0: หรือนักสะสมอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เป็นกลุ่มเซียนหรือว่าเซียนทั่วไปผมจะซื้อด้วยเงินสดหมดจะซื้อขายก็ด้วยเงินสดเพราะเราไม่
1: สมมติมาซื้อพระพี
0: ่เงินสดครับพี่
1: เงินสด
0: แต่กลุ่มเนี้ยมันจะมาสัก20คนที่อยู่ในกลุ่มเนี้ยนะครับมันก็จะมีการให้เครดิตต่อกันผมซื้อขายพระกับตีตื่นเนี่ยนะพี่เชื่อไหมผมแทบจะไม่เคยใช้เงินสดเลย
1: ก็เครดิตกันไปมา
0: เขาซื้อผมเขาก็ตีเช็คผมซื้อเขาก็ตีเช็คเขาต่างคนต่างซื้อกันไปก็เป็นเครดิตมาตลอดเหตุการณ์ที่พี่ถามผมว่าทำไมผมเนื้อเจอรู้จักมาดามเก่งวันนั้นเนี่ยตีตื่นมาที่ออฟฟิศผมแล้วจะมาเก็บเช็คผมซื้อพระเขาถ้าผมจำไม่ผิดวันนั้นน่าจะประมาณ2.5 ล้านเก็บเช็คกัน10ใบละ 250,000 นะครับก็มาพอมาปุ๊บผมก็ได้ข่าวแล้วล่ะว่าตีตื่นกับมาดามเก่งเนี่ยเขานี่กันแต่ผมไม่ได้ไปสนใจนะเพราะว่าเขามีการขายกับมหาหนึ่งกับอะไรมาก่อนแล้วแต่เหมือนคนเขาแบบกำลังอินเลิฟอ่ะพี่มาถึงปุ๊บเขาก็ถ่ายรูปเซลฟี่กับผมแล้วก็ส่งเช็คเขาส่งงานอ่ะส่งงานว่าอยู่นี่นะแล้วก็แป๊บหนึ่งก็โทรวิดีโอคอลอยู่นี่นะจ้าที่รักแบบเสียงตื้นๆแบบนี
1: ้
0: เป็นแบบถ้าถามทุกคนจะเป็นแบบนี้ครับพี่ไปถามใครก็ได
1: ้
0: เอ้าพอผมตามมารยาทพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหนี่พอเซียนใหญ่อยากรู้จักพอดีเลยนู่นนี่นั่นโอ้ครับครับพี่ยินดีครับพี่ก็ตามมารยาทครับพี่อันนี้คือทำให้เรารู้จัก
1: จุดเริ่มต้นที่รู้จักก
0: ัน ปั๊บเขาก็บอกเขาจะมาหาผมวันนั้นผมบอกพี่ไม่ทันเดี๋ยวผมจะออกไปวันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีงานโชว์รถหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้ผมจะไปดูรถผมบอกเดี๋ยวผมจะไปดูรถผมอ่ะอยากได้รถผมจะไปดูรถอะไรผมก็บอกเขาว่าตอนนั้นเบนเทก้ากำลังมาใหม
1: ่
0: ผมว่าผมจะไป
1: ดูเ
0: บนเทก้าผมจะไปดูเบนเทก้าเฮ้ยอย่าไปซื้อไม่ดีนู่นนี่นั่นผมไอเราก็เฮ้ยผมเราก็ฟังเฮ้ยพี่มีรอแป๊บหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดเขามาเลยไม่เกิน
1: ไม่ถึงมาดามเก่งเนี่ยหรอ
0: ใช่ครับผมมาหา
1: คือพอเราบอกเราจะไปดูเบนเทก้าครับเบนเล่เนี่ย
0: ใช่ใช่ใช่
1: ไม่ต้องไม่ดีเดี๋ยวไปเนี่ยมาหาเลย
0: ผมว่าไม่น่าเกิน1ชั่วโมง
1: มาพร้อมกับอะไร
0: มาพร้อมกับเบนเล่คันนี้เลยสีดำ
1: เป็นตัวนี
0: ่คันเดนิชอลครับไม่ใช่คันนี้มันไฟ
1: อิงสเปอร์ไม่ใช่คันนี้นะ
0: คันนี้มันไฟอิงสเปอร์
1: อีกคันนึงนะ
0: อีกคันนึง
1: คันแรกก่อนคันนี
0: ้คันแรกครับคันแรกคือ Continental GT
1: มาได้ยังไงต่อปุ๊บ
0: มาปุ๊บนี่เดี๋ยวก็นั่งคุยกันก่อน
1: เอาคันนี้ไป
0: แล้วก็ลงเนี่ยเดี๋ยวพี่ขายให้ถูกๆรถโรงงาน
1: เออ
0: ผมก็
1: อ้าวรถโรงงานหมายว่าไงรถโรงงาน
0: เขาบอกว่ารถโรงงานพี่ผมก็ไม่เข้าใจรถโรงงานคือรถที่บริษัทเขาหรือเปล่าร
1: ถโรงงานเขา
0: ใช่
1: รถของโรงงานเขา
0: เขาก็บอกอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเวลาเขาเคยมีให้เต็นท์มาตีราคาหนูนี่นั่นผมก็ถามเขาว่าพี่เท่าไหร
1: ่
0: เนี่ยเอาถูกผมจำไม่ได้ไว้เท่าไหร่อันนี้ตัวเลขผมจำไม่ได้เพราะว่าแต่วันนั้นน่ะพี่เชื่อไหมว่าเขาบอกว่าจอดเลยให้คนขับรถมารับกลับจอดเลยโทรพิจารณาไปก่อนเอาไปขับเล่นก่อน
1: สปอร์ต
0: ก็ผมก็ไม่รู้ก็เพิ่งรู้จักกันน่ะถ้าไม่มั่นใจผมจะทิ้งรถไปผมไหมพี่กล้าทิ้งรถผมขับไหม
1: ถ้าทนเหรออ ่าก็อาจจะทิ้งได้ก็รู้จักกันเงี้ย
0: ก็รู้จักกันเนี่ยมันก็เคยรู้จักก่อน
1: รู้จัก
2: อาจจะให้ทดลองใช้ก่อน
1: ทดลองใช้แต่ขายไม่ต้องบอก
0: แต่ขายแล้วแต่ขาย
1: ถ้าเกิดพี่จะขายพี่ทนเอาไปลองดูก่อนก็ได้ก็ไม่แปลกนะ
0: ไม่แปลกแต่ต้องมั่นใจผมแล้วนะ
1: ก็อาจจะต้องนิดนึง
2: ก็ต้องมั่นใจ
0: ต้องมั่นใจว่าม
1: ั่นใจถึงจะยอมปล่อยให้เอาไปลอง
0: ปั๊บทั้งนู่นนี่นั่นเลยก็มีเริ่มมา แต่เนี้ยแกมาเกือบทุกโอ้โหเกือบทุกวันเลยช่วงนั้นแกมาหาผมอ่ะคือ
1: ไปหาที
0: ่ไปหาที่ออฟฟิศผมนี่ครับที่บริษัทผมที่ตึกผมนี่ครับก็ไปนะปุ๊บแต่ผมต้องเท้าความพี่ก่อนนะ
1: ว่า
0: ตึกผมเนี่ยผมสร้างมันมากับมือนะผมซื้อมาก่อนนะผมสร้างมันไปเนี่ยที่เขาบอกว่าเมื่อแล้วมันไม่ถึงผมสร้างมันไปเป็นร้อยล้านนะพี
1: ่เ
0: ฉพาะป้าย LED ข้างบนผมเนี่ยเฉพาะป้ายที่มันติดอยู่
1: เรามีภาพไหม
0: ถ้าพี่ผ่านถนนกาญจนาเป็น LED อย่างเงี้ยใหญ่ใหญ่ที่สุดในถนนกาญจนาเนี่ยเฉพาะป้ายเนี่ย10ล้านไม่รวมโครงสร้างนะพี
1: ่
0: ผมสร้างมันมากับมืออันนี้มันเหมือนบ้านผมแล้วพี่ผมเป็นคนเล่นรถผมเป็นคนเล่นนาฬิกาเวลาคนเล่นรถเล่นนาฬิกามันต้องมีรถมีนาฬิกาไหมพี
1: ่ต้องมี
0: ผมก็เล่นผมมีตังค์ผมอยากได้993พี่เล่นปอร์เช่พี่รู้แล้ว RWB ผมก็อยากได้ผมก็ไปซื้
1: อ
0: ซึ่งผมไม่ได้เอาเงินเขามาซื้อนะพี่ผมก็มีมาตรงนั้นอันนี้แต่ผมก็พูดให้พี่ฟังว่าผมเนี่ยอายุงาน20ปีนะพี
1: ่
0: 20ปีในการทำบริษัทให้มันครบวงจรแบบเนี้ย
1: ไม่ได้มาเพิ่งมาแบบเป็นเซียนหน้าใหม
0: ่มันก็พอมีสตางค์บ้างอาจจะไม่ได้รวยอะไรมากมายพี่แต่เขาเหมือนแล้วเราก็เป็นเด็กที่ไม่มีมาก่อนวันนึงเรามีสตางค์เราก็ซื้อนู่นซื้อนี
1: ่ถูกไหมพี่ฝันว่าเราก็อยากจะไปฝันตามฝันเรา
0: เอาตรงๆนะเบนเล่คันนี้ถามว่าตอนนั้นเนี่ยเอาจริงๆนะพี
1: ่
0: อยากได้ไหมเอาจริงๆนะไม่ตอนนั้นไม่ได้อยากได้แต่พอพี่เขาเสนอออปชั่น
1: คือ
0: ออปชั่นคือเฮ้ยขับไปก่อน10เดือนแล้วตีเช็คเดือนที่10
1: ไม่ใช่อวทมนะออปชั่นเนี่ย
0: ก็นั่นไงก็คือให้คือตกลงซื้อเท่าไหร่ก็แล้วแต
1: ่คุณซื้อเท่าไหร
0: ่ผมจำไม่ได้น่าจะ10กว่าล้านหรือเท่าไหร่ไม่รู้คันน
1: ี้เกินราคาไหม
0: เกินไม่เยอะพี่เกินไม่เยอะ
1: สมมติรถ
0: คันนี้ถ้าป้ายแดงเนี่ย20กว่าประมาณ24
1: แต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ตอนนี้ก็มันต้อง 7-8 ล้าน
0: อ่ะตอนนี้ก็ต้องมี
1: 7-8 ล้าน
0: อ่ะต้องมี
1: ถูกมั้ย 7-8 ล้านแต่คุณซื้อ10กว่า
0: ตอนนั้นปีอะไรพี่ตอนที่ซ
1: ื้อปีอะไร
0: ปี65
1: อ๋อปี65ก็
2: 4ปีที่แล้ว
0: 4ปี
1: ที่แล้ว4ปีก่อน
0: พี่รถเนี่ยมันลดลงปีละล้านพี่ก็ง่ายๆลดลงปีละล้าน
1: ไม่แต่ไอ้ตัวนี้มันลงกว่านั้น
0: ก็แต่ตัวนี้มันอยู่ที่ปีด้วยรถมันรู้ว่าปีอะไรอ่ะพี
1: ่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าคุณ
0: กว่า10กว่า
1: คุณซื้อ10กว่า
0: 10กว่า
1: คุณตีเช็คยังไง
0: นี่พี่ดูรถ10กว่านะ10กว่าเนี่ยผมตีเช็คเนี่ยเริ่มเลยคือเริ่มเลยไปสิบเดือนค่อยตีใบแรก
1: สิบเดือน
2: ปอดหนี้สิบเดือน
0: ปอดหนี้สิบเดือน
1: ง่ายๆคุณใช้ฟรีไปก่อนเลยสิบเดือน
0: ใช่
1: แล้วค่อยเริ่มนับหนึ่ง
0: ใช่แต่มันไม่ได้ซื้อรถอย่างเดียวนะ
1: ออ
0: มันมีออปชันไอ้ทนแหมเราเริ่มเขาก็เริ่มเสนอแล้วเฮ้ยเอานี่ไปด้วยนี่เดี๋ยวพ่วงเดี๋ยวเขียนมาทีเดียว
1: ไอ้ตรงนี้สำคัญเขาเสนอเองใช่ไหม
0: ถูกต้องทุกครั้งเขาเสนอเองเขาหิ้วนี
1: ่ไม่ไอ้คำว่าเสนอไม่ได้หมายเสนอของเสนอเองใช่ไหมว่าเฮ้ยเอาไปขับฟรีก่อน10เดือนแล้วเดี๋ยวค่อยจ่าย
0: ก็เมื่อกี้ผมบอกพี่ไงว่ามันมีออปชัน
1: เป็นออปชันคือเขาเสนอ
0: ออปชัน
1: คุณไม่ได้เป็นคนเสนอนะ
0: ไม่มีคือเขาเสนอออปชันเพราะว่าผมอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็มีตัวประสานไงพี
1: ่
0: เฮ้ยโทนเนี่ยเป็นหน้าของให้เอาไปก่อน
1: ตัวชน
0: ก็เนี่ยกติตื่นนี่ไงก็แต่มาดามก็ยินดีณตอนนั้นมาดามก็ยินดีถ้า10เดือนเนี่ยถ้าคิดว่ามันนานไปหรือไม่ได้ออปชันอะพี่จะขายผมไหมเอ้ยมันนานไหมว่าพี่จะขายไหมถ้าเราตกลงกันไม่ได้
1: แสดงว่ารถเนี่ยมันราคามันต้องขายราคาที่สูงกว่าราคาท้องตลาด
0: มันมีอย่างอื่นคืออาจจะบวกมาสมมุติว่าตลาดมีคนตี10ล้านเขาอาจจะขายผมสัก12ล้าน13ล้านเพิ่มดอกไปในเพิ่มดอกในสินค้าตัวนั้นไปเพื่อระยะเวลาไงพี
1: ่แต่ตอนนั้นไม่ได้มีเบลลี่คันแรกคันเดียวมันมีอย่างอื่นด้วย
0: เดี๋ยวก่อนพี่ใจเย็น
1: ๆ
0: เบลเล่เสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีพ่วงอ่ะนาฬิกาไอ้นู่นมาพี่นาฬิกาเนี่ยไม่กี่ชิ้นอ่ะมันก็ได้เนี่ยผมตีเช็คให้เขาชุดแรกนี่คือตัวนี้พี
1: ่
0: เนี่ยใบละ3ล้าน8พี
1: ่ใบละ3ล้าน8นะ
0: ใช่พี
1: ่โอ้กี่ใบเนี่ย12ใบ
0: เนี่ยพี่ดูสิ
1: ถูกไหมฮะ
0: ถูก
1: 12ใบนะ
0: ครับพี
1: ่ยอดรวมทั้งหมด12ฉบับคือ45ล้าน8แสน 11,000 บาท
0: ครับผม
1: นะฮะเช็คผ่าน8ฉบับ
0: ครับผม
1: 30กว่าล้าน
0: ครับผม
1: ไม่มีการเรียกเก็บ3ฉบับ
0: ไม่มีเรียกเก็บคืออย่างนี้ตอนที่ไม่มีเรียกเก็บก็คือมีออปชันอื่นก็เอาเช็คเนี่ยคืนไม่ได้เด้งนะเอามาคืนเพื่อ
2: หมายความว่าเช็คยังไม่ถึงดิว
0: ยังไม่ถึงก็ใช่เรียกเก็บไปเหลืออีก3ฉบับก็เหมือนกับมาชอบพระผมก็เอาเช็คตัวนี้มาซื้อพระผมตอนนั้นผมมีเริ่มเปิดเมมเบอร์คือผมขายไลฟ์สดพี่นึกภาพออกมั้ยครับพอผมขายไลฟ์สดเนี่ยทุกคนมาประมูลพระผมได้หมดพี่ก็ประมูลได้ตอนผมเปิดเมมเบอร์เนี่ยผมก็สมมุติว่าพี่เปิด1ล้านบาทเมมเบอร์เพื่อจะซื้อร้านพระผมก็ให้พี่ล้าน 100,000 เพิ่มให้พี่ 100,000 เป็นกิ๊บให้

0: พี่ได้ซื้อพระในไลฟ์ผม
1: ครับไอ้ตัวนี้คือตัวคอนติเนนตัลเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ว่าอันนี้มันเขียนผิดพี่เพราะมันเป็น2ประตูพี
1: ่
0: ถูกแล้วล่ะแต่มันไม่ใช่ยังไม่ใช่ทะเบียนโฟก้านะ
1: แต่นี่มีแนบทะเบียนโฟก้าม
0: ันมันทะเบียนโฟก้ามันอยู่คันนี้มันเป็น4ประตูที่เมื่อกี้พี่ขึ้นไง
1: แต่อันนี้เขาคิดเงินตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรออ
0: ะไรนะพี
1: ่อันนี้เขาคิดเงินอันนี้เลยเหรอคืออันนี้คุณซื้อมาพร้อมกันนี่ป่ะ
0: ยังอันเนี้ยเป็น2ประตูแต่มันพ่วงของอื่น
1: ไม่เกี่ยวกับทะเบียนโฟก้านะ
0: โฟก้าอยู่คันนี
1: ้แล้วนี้เขียนทำไมอ่ะ
0: ก็มันลงมันไม่ใช่อันเนี้ยมันลงผิดมันลงให้รู้ว่าเป็นรถเบนเล่อะไรมันเป็นลงทะเบียนโฟก้าแต่ไม่ใช่โฟก้า
1: หมายถึงนะตอนนั้นมัน
0: ยังไม่รวมทะเบียนไม่ต้องไปดูทะเบ
1: ีย
0: นอ
1: ันนี้ไม่รวมทะเบียนนะ
0: ไม่ต้องไปดูทะเบียน
1: แล้วมันยอดมัน40กว่าล้านอ่ะ
0: มันมีของอย่างอื่นเนี่ยมีนาฬิกามีกระเป๋าแบรนด์เนมแบบที่พี่เขาบอกแหละมีนาฬิกามีกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆรวมมาแล้ว40กว่าล้าน
1: 40กว่าล้าน
0: ใช่
1: แล้วก็จ่ายทีเดียวเลยรวมกับ
0: ก็เขียนเช็คไปพี่เขียนเช็คไปเนี่ยเขียนไป3.8 ล้านไง
1: โอเค
0: อ่ะเสร็จปั๊บไอ้3ใบสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่ตอนนั้นน่ะผมทำไลฟ์สดตอนนี้ผมก็ยังไลฟ์อยู่ตอนนั้นผมมีการโปรโมชั่นให้ลูกค้าคือเปิดเมมเบอร์เปิด1ล้านได้ล้าน100,000อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตัวนี้มาซื้อเป็นเมมเบอร์ผมบ้างอะไรบ้างนะครับซื้อพระเพื่อจะประมูลพระในเพจผมก็ประมูลไปเยอะนะนะครับพี่มานามเก่งเนี่ยแกซื้อเมมเบอร์ผมเนี่ยน่าจะในการประมูลพระเนี่ยน่าจะเยอะมากคนหนึ่งนะพี
1: ่
0: เสร็จปั๊บชุดที่2เวลา
2: เดี๋ยวถ้าเกิดเปิดเมมเบอร์เมื่อกี้เก่งบอกว่าเปิด1ล้านได้ 100,000 ถ้าบอกว่าใน1เมมเบอร์เก่งให้กี่เปอร์เซ็นต์ในการท็อปอัพจากราคาที่เปิด
0: ท็อปอัพหมายความว่า
2: ก็คือเติมสมมุติซื้อ1ล้านให้ 100,000 ก
0: ็
2: คือ 10%
0: ครับผม
2: สมมุติถ้าเขาซื้อ100ล้านก็ต้องเป็น10ล้านก็
0: ถูกต้องถูกต้องถูกต้อง
2: กี่เปอร์เซ็นต์ครับหรือว่าแล้วแต
0: ่แล้วแต่
2: แล้วแต่เลเวลของเมมเบอร์อย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ใช่ครับไม่เคยอย่างงี้ก็เลเวลก็เหมือนกันหมดอ่ะพี่แต่ว่าก็คือค่อยๆแกก็ค่อยๆซื้อค่อยๆเติมอ่ะพี่เบอร์เมมเบอร์นี้หมดก็เติมอะไรเงี้ยแกก็ค่อยซื้อก็มีการซื้อพาผมกะเฮียตีตื่นนี่แหละเขาเติมด้วยกัน2คน
1: อ่
0: ะชุดที่2อันนี้ทะเบียนโฟก้าละคือ4ประตูไฟอิงสเปอร์
1: นี่คัน
0: อันนี้คันนี้22ล้านเลยทั้งทะเบียนแต่พี่ดูเช็คข้างหลังที่ผมแนบสลิปมาแอร์อ
1: ันนี้คือ2ล้าน2
0: 2ล้าน2 10ใบพี่รถมัน22ล้านอันนี้ทะเบียน
1: โฟก้าอันนี้นี่เก่ายังอยู่ใช่ป่ะ
0: นี่เก่ายังมีอยู
1: ่นี่เก่ามีอยู่อันนี้คือนี่ใหม่ละ
0: ก็นี่พี่ดูวันดิ
1: 5เมษายน66
0: อ่ะก็เนี่ยก็ใกล้เคียงกันอ่ะ
1: อันนี้คือเป็นสเตทเมน
0: ต์สเตทเมนต์ครับพี
2: ่ที่เรียกเก็บเช็ค
0: ครับผม
1: โอเคพี่ตุ้ย
2: สเตทเมนต์ที่นำเช็คเข้าเรียกเก็บตามวันเวลาแล้วก็มันมีเหมือนเช็คผ่านนะฮะ
0: ผ่านครับผม
1: ผ่
0: านทุกใบ10ใบเป๊ะเลยที่บอกเช็คเด้งทุกใบเนี่ยอันนี้ก็ผมก็ชี้แจงให้พี่ว่าม
1: ันจะไม่เด้งทุกใบได้ยังไง
0: ก็พี่ก็ดูสิ
1: อันนี้คือเป็นหลักฐาน
0: ก็นี่สเตทเมนต์ของแบงค์
1: เดี๋ยวพี่ถามก่อนตกลงทนติดเค้าเนี่ยกี่ชุด
0: โอ้โหพี่เดี๋ยวมันยังมีอีกมันไม่ใช่แค่นี้
1: นี่มัน2ชุดแล้วนะ
0: ก็นี่แค่รถ
1: อ
0: ันนี้รถกับไอ้ที่แบกบอกแบรนด์เนมนาฬิกาม ีอีกระหว่าง
1: อันนี้จ่ายครบหมดมั้ย
0: ก็พี่ดู
1: ชุดแรกเนี่ย
0: พี่ดูสลิปดิพี่ก็พี่ดูสลิปดิ
1: ไม่ใช่หมายความว่าคุณจ่ายครบหมดมั้ยมันทั้งหมดเลยจ่ายหมดหรือยัง
0: จ่ายหมดสิมันไม่หมดมันจะมีสลิปได้ไงล่ะพี่
1: จ่ายหมดนะ
0: หมดสิครับ
1: โอเคแล้วไอ้ตรงส่วนนี้คือ3ฉบับนี่คือ
0: 3ฉบับคือเอามาที่ผมบอกไงว่ามาเติมเมมเบอร์มั่งมาซื้อพระมั่งมาเอากับตัวอื่นบ้างแต่เขาไม่ได้เช็คเข้านะไม่ได้เอาเข้านะ
1: ก็ไม่ได้เช็คเข้า
2: แล้วเอาเช็คคืนไหมครับ
0: ก็คืนต้องคืนก็เหมือนเอาเช็คผมมาซื้อพระผมนี่นึกภาพออกไหมอ่ะ
1: เอาโอเคเดี๋ยวพักก่อน
0: เดี๋ยวสิเดี๋ยวไปต่อได้ไหม
1: เดี๋ยวต้องให้โฆษณาก่อน
0: โอเค
1: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับสักครู่เดี๋ยวครับ
2: กลับ
3: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร iHerb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์ Starwell
4: แจกจริงลุ้นรถยนต์ช็อปอย่างหลิงหลงลุ้นโชคเพียงซื้ออย่างหลิงหลงลีโอหรือแอตลาสรับคูปองชิงโชคทันทีช็อปที่ศูนย์บริการหลิงหลงวันนี้ร่วมสนุกได้ถึง30มิถุนายน2569
5: หมดแต่ยังไงก็ต้องซื้อ
6: ไม่มีซุปเปอร์ฮีโร่มาช่วยไม่เป็นไร
7: Amaze Super App รวมพลังพอยต์จากทุกที่ช่วยให้ช็อปได้ถูกลง Amaze Super App ให้ทุกคนเป็นฮีโร่นักช็อปโหลดเลย
8: หิวเวอร์
9: ต้องเจอนี่
7: เจ้าสัวเข้าตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
10: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้อง

0: แสนแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวัตซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
1: มามิมี
2: ่กลมกล่อม
1: ถูกต้องมามิมี
2: ่เอ็กหวยและลำไย
1: มามิมี
2: ่รสชาติที่ถูกต้อง
3: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
4: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
5: ์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านของเพื่อนรักเขาไง
7: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
8: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันน่ะหรอ
7: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
9: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะ
10: เฮ้ย
11: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ตอนแรกอ่านบทมันหล่อจังวะไทกา
14: บู้เยอะมากค่ะน้ำตาแบบตกไหนไม่เป็นแล้ว
15: ตอบแทนได้ไหมซีนแรกก็บอกว่าผมต้องถีบจริงนะพี่ตอนนั้นโอคิดว่าเขาเกลียดโอนะ
16: มันต้องโดนอ่ะมันต้องได้จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอ
17: เรื่องตีกันแบบจิกกัดยืนหนึ่ง
18: พี่แผ่นชิลมากเลยนะไม่มีเรื่องไหนที่คาแรคเตอร์ใกล้ตัวเองขนาดนี
13: ้โอนเลยหน้าเต็มทั้งสองคนเลยขัดขาไปก่อนรอเกิน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
20: น้ำผึ้งเวชพงศ์น้ำผึ้งคุณภาพฉลากสีน้ำเงิน
19: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
21: เปิดเลย
19: เนสกาแฟกระป๋อง
21: เปิดแล้วไปต่อ
22: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
23: ใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยลดคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีสต์กาวช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงหลุดล็อกพลังหนุกให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นพอลซาร์
19: สนับสนุนโดยไฟลายคูลิ่งเฟรชสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตรเอ็กซ์ต้าไวท์ผลิตภัณฑ์ชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12

0: มาปวดหัว
1: เข้ามาตอนกำลังเคี้ยวขนมเลยโอเค
0: ครับพี
1: ่ตกลง2ชุดนั้น
0: จ่ายหมดพี่ผมจ่ายหมด
1: จ่ายหมดนะ
0: จ่ายหมดแน่นอนครับพี่จ่ายหมดคือเป็นหนี้ตัวไหนผมจ่ายหมดครับพี่แล้วก็พี่อยากรู้ตัวไหนผมตอบให้พี่ได้หมด
1: แล้วตกลงเรื่องราวมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ
0: มันเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพี่คืออย่างนี้ไอ้ตัวอันนี้ผมเคลียร์ประเด็นเรื่องรถไปแล้วนะครับพ
1: ี
0: ่กับเรื่องรถกับเรื่องแบรนด์เนมนาฬิกานะผมเคลียร์ไปแล้วเนาะอันนี้อ่ะอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะชี้แจงก็คือตึกเนี่ยที่เมื่อกี้ผมบอกว่าผมมีมาก่อนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แต่ผมเนี่ยตอนนั้นต้องบอกก่อนงี้ว่าตอนนั้นเนี่ยเราอยากขยายธุรกิจนะครับคือผมต้องบอกว่าพระ152องค์เนี่ยที่อยู่กับมาดามณปัจจุบันที่ไว้ค้ำประกันนี่ตัว180ล้านนะพี่ตัวเนี้ยผมจะบอกว่าเป็นพระที่ผมบางองค์เนี่ยอยู่กับผมเป็น10ปีกับ20ปีนะและพระ 80% เนี่ยซื้อมาจากเฮียตีตื่นนี่แหละนะครับทุนการซื้อมาเนี่ยผมว่าเกินจากที่ค้ำประกันนี่ไว้แน่นอนแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะไม่บอกแล้วผมไม่เคยไปบอกนะว่ากี่ร้อยล้านผมไม่เคยพูดไปพูดกันเองว่าเท่านั้นเท่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยตรงนี้พอมันมีออปชั่นที่มาดามเสนอ
1: ครับ
0: มาดามบอกว่าโทนเฮ้ยถ้าจะใช้เงินยังไงมาดามมีนะ100 200เอาได้นะอ่ะแสดงว่าเรารู้แล้วว่าเรามีนายทุนใช่ไหมครับแต่ผมไม่ใช่อยู่ๆแล้วเดินไปบอกพี่ผมขอยืมเงิน100ล้าน200ล้านโดยที่ไม่มีอะไรค้ำประกันนะผมบอกว่าพี่ผมมีอย่างนี้พี่ผมตึกผมเนี่ยผมอยากจะใช้เงินทุนสัก100ล้านผมทำจำนองตึกกับพี่ได้ไหม
1: เอาเงินไปทำอะไร
0: เงิน100ล้านคืออย่างนี้พี่ผมอยากจะทำเอ็กซิบิชันหอที่มันเป็นการจัดแสดงพระพุทธรูปพระบูชาแล้วก็ทำเหมือนสอนคนดูพระต่างๆเพราะตอนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยไอโครงการพวกนี้มันยังไม่มีใครทำยังไม่มีใครเกิดขึ้นผมอยากจะทำเพราะหลายๆอย่างผมทำเป็นเจ้าแรกๆนะพี่การไลฟ์สดก็ดีการทำบัตรรับรองก็ดีการทำบัตรรับรองแล้วรับซื้อก็ดีพวกนี้ผมทำเป็นคนแรกๆนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยไอเกิดไอเดียนี้โปรเจกต์นี้ขึ้นมาผมก็เลยโอเคพี่100ล้านตรงนี้เพื่อคิดว่าโอเคหนึ่งมาลงทุนในการเช่าพระเพิ่ม สำคัญเลยอันนี้เช่าพระเพิ่มครับไอ้ที่ไปผูกประเด็นกันว่าผมเอาเงินไปลงทุนกล้องเนี่ยเดี๋ยวผมจะชี้แจงให้ฟังคนละเรื่องไม่ได้เกี่ยวเลย
1: ที่ว่าเอาเงินไปซื้อไปทำกล้องเนี่ยนะ
0: ไม่เกี่ยวเลยพี่
1: จากเยอรมันเนี่ยนะ
0: ไม่เกี่ยวเลยกล้องผมทำมาก่อนแล้วกล้องหนึ่งตัวนี้ผมดีล3ปีดีลมาก่อน3ปีเพิ่งจะมาเซ็นสัญญาในปีนั้นและมันเป็นช่วงจังหวะที่กล้องเข้ามาพอดีในช่วงจังหวะที่ผมรู้จักกับมาดาม
1: แต่เขาบอกเขาเอาคุณยืมตังค์เข้าไปเพื่อจะไป
0: ไม่เอาประเด็นนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเล่าให้พี่ฟังกล้องเนี่ยไม่ใช่ประเด็น
1: ไม่ใช่ประเด็นนี้ก่อน
0: ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจริงที่จะเอาไปทำกล้องเพราะผมทำมาก่อนแล้วเงินก็จ่ายไปก่อนแล้วแล้วมันไม่ได้เยอะมันไม่ใช่เป็นร้อยล้าน
1: แต่ไอ้ร้อยล้านนี่ไม่ได้เกี่ยวกับอันนี
0: ้โอ้ถ้าผมทำกล้องร้อยล้านผมจะต้องมีกล้องขนาดไหนพี่
1: อ้าวแล้วมันก็ถึงบอกว่าเป็นกล้องร้อยล้านนะที่
0: กล้องนี้นะมันมีทั้งหมดนะตอนทำสัญญากล้องอ่ะพี่ผมอันนี้สัญญาผมก็มีมาก ล้องเนี่ยทำ 3,175 ตัวพี่ฟังผมนะกล้องเนี่ย 3,175 ตัวทำไมมันถึงเป็นตัวเลขนี้มันเป็นตัวเลขนี้เพราะว่าบริษัทไซต์ที่เยอรมันเนี่ยเขาครบรอบ175ปีเขาก็เลยให้ลงท้ายตรงนี้ให้มันเป็นรันนัมเบอร์ทุกตัวให้เป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นไม่ทำให้ใครทำให้ผมคนเดียวในโลกนี้ความเป็นลิมิเต็ดเนี่ยนะครับมาทำการตลาดในบ้านเราเพราะผมคนเล่นพาอยู่แล้วลงทุนนะพี่เอาไม่ต้องมากพี่เขาบอกว่าต้นทุนกล้องตัว 3,000
1: ใช่
0: ถูกไหมผมบอกให้จริงๆอ่ะพี่ผิด
1: จริงๆตัวอะไร
0: ตัว 2,000 กว่า
1: ไม่ถึง 3,000
0: ไม่ถึง 2,600 กว่า
1: แต่พอถึงเวลาคุณไม่ให้เขาเลยคุณไม่ให้คนเขาบอกเขาหมดใจกับคุณเลย
0: ไม่ใช่พี่ผมสนิทกระทั่งบอกต้นทุนให้ได้ว่าทุนมันเท่าไหร
1: ่
0: แต่พี่รู้ไหมผมขายกล้องตัวนึงเนี่ยผมขายตอนนั้นน่ะผมเปิดจองอ่ะ 15,999
1: ได้กำไรหมื่นกว่าบาทต่อตัว
0: หมื่นกว่าบาทดิพี่แต่ผมไม่ได้ขายเฉพาะกล้องนะพี่นี่คือกล้อง1ตัวนะครับหนังสือ2เล่มนี่
1: อย่างงี้นี่หมื่นกว่าบาท
0: หมื่นกว่าบาทนี่พี่ดูพี่ดูนะครับพี่ดูนะพี่ช่วยโปรดพิจารณาให้ผมนิดนึงครับนี่ครับนี่วันนั้นผมไลฟ์คนดู 5,200 นะครับนี่เห็นไหมครับ
1: ซ้าย
0: ใส่เห็นไหมบูมารีน
1: บูมารีน
0: หนังสือ2เล่มกล้อง1ตัว
1: ครับ
0: ถูกไหมครับส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรที่แพ็กเกจผมมาทำในไทยนะกล้องผมมีแต่กล้องมานะพี่แต่กล้องมันเป็นลิมิเต็ดพี่มันไม่มีการทำเพิ่
1: ม
0: นะครับกล้องตัวนี้นะครับสุดท้ายที่นู่นน่ะสายการผลิตบอกว่าส่งได้แค่ 2,995 ตัวเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยมันจะมีแค่ 2,995 ตัวมันลิมิเต็ดหนักเข้าไปอีกนะพี
1: ่
0: ปั๊บเนี่ยตัวกล้องอย่างเดียวเนี่ยในวงการคนเล่นกล้องอ่ะมันคนจองไม่ได้อ่ะพี่มันกลายเป็นขายรีเซลกันอ่ะตัวกล้องเนี่ยไหลไปถึงตัวหนึ่ง 20,000 กว่านะไม่เกี่ยวหนังสือนะพี
1: ่
0: ไหลไปตัว 20,000 กว่าถามว่าทำไมพี่ดูขอบหนังสือก่อนราคาเท่าไหร่หนังสือ
1: 5,999
0: 2เล่มนี่ 12,000 แล้วนะหนังสือเท่ากับผมขายกล้องแค่ตัวหนึ่ง 3,000 กว่าบาทเองนะ
1: แต่เล่มนี้ประมาณ999บาทต้นทุนใช่ไหม
0: ก็ตอนนั้นคือไม่ใช่สิพี่ตอนนั้นพี่อย่าลืมมีค่าโปรโมทนะต้นทุนเนี่ยอาจจะสักพันกว่าบาท
1: พันกว่าบาท
0: อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันเป็นหนังสือที่ทำมาก่อนหน้านี้นานแล้วพี่
1: แล้วก็เอามาขายร่วมกับกล้องเป็นโปรโมชั่น
0: พี่หนังสือเล่มนี้เนี่ยมันเขียนว่าหนังสือพระเครื่องเมืองไทยร้อยล้านยอดนิยมนะ
1: ไม่เป็นไรเอาตรงนี้ดีกว่าสุดท้ายแล้วคุณบอกคุณจะให้กล้องเขาเนี่ย
0: มา
1: แล้วทำไมเขาถึงคุณถึงไม่ให้เขาเขาบอกเขาหมดใจคุณเลย
0: โอเค
1: แล้วคุณไม่ขายเขาจะเอาก็ได้นะแต่ตัวละหมื่น
0: ไม่ทุกคืออย่างนี้พี่พอกล้องมันไหลใช่ไหมราคามันไหลผมก็มีสต็อกของผมเนี่ย300ตัวผมบอกว่าพี่เราเข้าใจกันผิดผมบอกเขาอย่างนั้นนะผมเอาพี่เนี่ยอย่างนี้ละกันตอนนี้ตอนนั้นเฉพาะกล้องไม่เกี่ยวหนังสือนะขายได้ตัวหนึ่งประมาณผมว่า15,000มีคนซื้อเลยตอนนั้น15,000เนี่ยคนแย่งกันซื้อเลยใครลงมาก็ขายได้ปุ๊บเนี่ยผมบอกพี่เอางี้ละกันผมเอาพี่ตัวละ10,000พี่พิจารณาเอาเลยพี่เอาก็ได้ไม่เอาก็ได้
1: แต่เขาบอกว่าโอ้โหเอาตังค์เข้าไปแล้วบอกจะให้เขานะเขาพูดอย่างนั้นนะได้ยินใช่ไหม
0: เข้าใจพี่แต่กล้องอ่ะโปรเจกต์ผมทำมาก่อนผมไม่เอาตังค์เขาไปจ่ายนะผมจ่ายการทำก่อนนะพี่
1: อ้าวแล้วเขาพูดได้ไงอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ผมจะรู้ได้ไหมอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้อ่ะเขาก็เข้าใจเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
1: ตอนนี้พูดไม่เหมือนกันถูกไหมพี
0: ่
1: ที่เราฟังมามันไม่เหมือนกันวันนั้นทางฝั่งของพี่อุบอกว่าคุณเอา
0: พี่อุไม่เคยพี่อุไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ในการทำกล้องพี่อู๋จะรู้ได้ยังไง
1: เขาคุยกัน
0: ก็ไม่รู้ผมจะไม่รู้หรอ
1: พี่อู๋ไปฟังอะไรมาอย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็ผมก็ว่าอย่างนั้นนะแล้วผมเห็นท้ายตอนท้ายรายการพี่ถามพี่อู๋ว่าไงอ่ะ
1: อันผมต้องถามตั้งเยอะตั้งแยะ
0: ตอนท้ายรายการพี่เอ๊ะทำไมคุณรู้ข้อมูลเขาเยอะจังคุณเป็น
1: ผัวเขาหรือเปล่าอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ย
0: ผมก็ได้ยินคลิปนั้นอยู
1: ่แล้ว
0: พี่แล้วพี่อู๋รู้ได้ยังไงเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
1: คุณจะพูดจะไปกล่าวหาคุณ
0: ไม่ได้กล่าวผมไม่ได้กล่าว
1: พี่ไปกล่าวหาคุณอุ๊กหรือเปล่า
0: พี่หนุ่มครับ
1: ฮะ
0: หนุ่มเป็นคนพูดนะครับคำพูดครับ
1: พูดได้คุณคิดอีกแล้ว
2: นี่ปฏิเสธ
0: ก็สรุปแล้วผมจะบอกว่าผมขายผมบอกว่าพี่ถ้าพี่จะเอาผมเอาตัวละ10,000สรุปแล้วเฮียตีตื่นคือสามคือแฟนพี่เขาโอนเงินให้ผม3,000,000ในการซื้อกล้อง300ตัวไร้คนมาเอาเลยเสร็จปุ๊บพี่รู้ไหมเขาซื้อผม30,000,000ปั๊บเนี่ยเขาไปขาย4,500,000นะเขาขายตัวละ15,000เลยนะทันที
1: เขาเป็นนักธุรกิจ
0: ก็ถูกต้อง
1: ว่ากันไม่ได้
0: แล้วอันเนี้ยผมไม่ให้เขาตรงไหนพี่แต่ต้องให้เขาในราคาที่เราเฮ้ยแบ่งปันกันได้สิ
1: แสดงว่าเขาได้ไปนะ
0: ได้ไป300ตัวครับพี
1: ่
0: แล้วขายใครก็รู้ด้วย
2: เหมือนเขาบอกว่าไม่ได้
0: อ๋อครับพี่ตีตื่นคือพี่ตีตื่นเนี่ยบอกเฮ้ยกล้องมาดามาโทรบอกพี่ตีตื่นเฮ้ยตัวไม่ใช่ราคานี่ผมบอกพี่ต้องเฮียต้องได้ราคานี้เลยสุดท้ายเขาโอนให้ผม30,000,000
2: ก็อาจจะเป็นประเด็นเรื่องที่คุยกันว่าราคาน่าจะเป็นราคาต้นทุนเข้าใจอย่างนั้น
0: ครับพี
2: ่เขาก็เลยพูดว่าเขาไม่ได้
0: จะเข้าใจผิดจะให้ไกลถูกถ้าวันนี้ประเด็นนี้เข้าใจผิดผมไปฝรั่งเศสกับพี่เขาวันที่19กุมภาพันธ์ปีนี้เพิ่งผ่านมาผมไปพี่อุ๊พี่เก่งผมลูกน้องผมอีก2คนอีก3คนพี่อุ๊ไปกับพี่เก่ง
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ไปคุยเรื่องเนี้ยผมบอกว่าพี่ถ้ามันเข้าใจผิดแล้วพี่ติดใจผมเรื่องเนี้ยผมขอโทษพี่ละกันเราไม่ติดใจกันนะ
1: จบแล้ว
0: กอดกันกลม
1: จบไปแล้ว
0: กบจบไป
1: แล้วมาพูดทำไมอีก
0: ก็ไม่รู้ครับพี
1: ่
0: ก็เนี่ยเขาก
1: ็เอางี้
0: ครับพี
1: ่เบ็ดเสร็จคุณเป็นหนี้มาดามเก่งเท่าไหร
0: ่ยังครับพี
1: ่เอาแล้วยัง
0: สิ
1: เอาต่ออันนี้ก่อนเอาผมแจกตรงนี้อย่างนี้ก่อน
0: ตอนนี้นะครับ
1: ตอนนี้
0: เป็นหนี้ที่มีการผ่อนชำระอยู่ต่อเนื่
1: อง
0: ตึก12,000,000ไม่ใช่ตึก120ล้าน แล้วก็ทำสัญญาเช่าซื้อตึกเป็นของเขาแล้วนะเป็นเขาเหมือนผมไปซื้อแบงค์อะพี่เขาเป็นคน
1: ทำเช่าซื้อ
0: นำเสนอออปชันนี้ให้ผมทำเช่าซื้อเขาในราคา120ล้านพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ8ต่อปี10ปีเท่ากับ175ล้านณวันนี้นะครับพี
1: ่
0: ณวันนี้และก็ยังมีการผ่อนชำระเช็คบ้างสมมุติว่าผมดูแลปีนี้โอ้โหเศรษฐกิจไม่ดีผมบอกพี่ขอโทษพี่อยากได้พาสักชุดหรอพี่มาเอาเลยเดี๋ยวหักเช็คตัวนี้เช็คคืนผมมาไปถึงปี70กุมภาปี70ผมอะไปจ่ายทีมีนานะครับพี่ตึกเนี่ย
1: แต่เขาบอกมูลค่าตึกเนี่ยมัน60
0: ก็อย่างนี้ครับพี่
1: แต่คุณไปตีอัดเขา
0: พี่ฟัง
1: ไปตีอัดเขาเป็นร้อย
0: พี่ฟังก่อน
1: อ
0: ตอนทำจำนองครั้งแรกอะพี่จำนองครั้งแรกนะ100ล้านรายละเอียดในลึกอะผมไม่อยากพูดมันลึกก็คืออะไม่เป็นไรแต่ผมก็จ่ายดอกเบี้ยเนี่ยนี่คือดอกเบี้ยดอกเบี้ยปีแรกที่จำนองตึกนะพี่ดอกเบี้ยอย่างเดียวนะพี่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเดือนละล้านห้าน
1: ี่ดอกเบี้ยเหรอ
0: ครับเดือนละ5ผมเขาคิดดอกเบี้ยผมเนี่ยร้อยละ 1.5 ต่อเดือนแล้วก็นี่สลิป
1: 18ล้าน
0: อ่ะก็ทั้งหมด18ล้านนี่คือสลิปการจ่ายเช็คขึ้นเรียกเก็บเงินเรียบร้อยหมดทุกใบ
1: เช็คผ่านเรียกเก็บเช็คผ่านเรียบ

0: เก็บนี่นะ
1: ครับพี
0: ่นี่เป็นสเตทเมนต์เน
1: า
0: ะ
1: สเตทเมนต์ครับพี่นี่คือดอกเบี้ยปีแรกนะพี่
0: อ๋อฮะ
1: อันนี้ดอกเบี้ยปีแรกครับพี
0: ่ล้านห้า
1: ครับพี
0: ่โอเคนี่ปี23นะ
1: ครับพี่
0: ปี23นะ
1: แต่ละปีนั่นแหละครับ
0: นานมากคุณทำธุรกิจกันมานานมากนะ
1: ก็ทั้งหมดก็ประมาณสัก4ปีครับพี่4 5ปีพี
0: ่โอ้โห
1: ครับพี่
0: อันนี้เขาจ่ายนี
1: ่
0: เงินผ่านไป
1: เงินผ่านนะตามสลิปพี่มันโกหกไม่ได้พี่สล
0: ิ
1: ป
0: อันนี้ดอกเบี้ยนะ
1: สลิป
0: ไม่แต่ทีเนี้ยวันนั้นที่เขาพูดเหมือนกับคุณเอาตึกไปอัดเขาอะ
1: ฟังนะพี
0: ่
1: สุดตึกนี่จำนำ100เขาเรียกว่าจำนอง100ล้าน
0: 100ล้านแต่ราคาตึกแค่60
1: โอเคครับพี่พอครั้งที่2พอเราผ่อนตึกไปแล้วนี่ปีที่2ผมก็จ่ายไปเรื่อยๆอันนี้ลดต้นลดดอก3ล้าน5ลดไปเรื่อยๆเสร็จปั๊บมันถึงวันนึงเฮ้ยโอ้โหหนี้กูเยอะเว้ยไม่ไหวเริ่มเคลียร์หนี้เริ่มขอปรับโครงสร้างหนี
2: ้แต่ผมติดนิดนึง
1: ครับ
2: คนอาจจะไม่เข้าใจว่าเวลาเจ้าหนี้ลูกหนี้คุยกันเรื่องของการเป็นหนี้เนี่ยเวลาเขาจ่ายเงินเขาจะหักจ่ายเอาเงินที่จ่ายเนี่ยไปจ่ายดอกเบี้ยก่อนคือกฎหมายมันเขียนอย่างนี้ฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยที่ทนบอกตรงนี้จ่ายไปดอกเบี้ยนี่คือเอาไปชำระหนี้อย่างเดียวขอโทษ
1: ชำระดอก
2: เบี้ยอย่างเดียว
1: ครับครับคือมันเป็นข้อตกลงต่อกันว่าเฮ้ยชำระดอกเบี้ยก่อนต้นยังไม่ขยับ
2: ใช่
1: นะเรามาชำระ
2: คือทนยอมรับอย่างนั้น
1: ใช่คือตอนนั้นเราได้คุยกันพี่แล้วเราพอปีที่2ผมก็เริ่มชำระต้นพร้อมดอกเบี้ย
2: ครับ
1: ต้นพร้อมดอกเบี้ยต้นพร้อมพอชำระไปเรื่อยๆเนี่ยเรารู้ว่าโอ้โหหนี้เราเยอะมากเราจะทำยังไงเราขอปรับโครงสร้างหนี้มันจึงเกิดสัญญาฉบับแรกก่อนสัญญาฉบับแรกคือ480ล้าน
0: 480ล้านนะ
1: ใช่อ
0: ันนี้คือรวมหมดทุกอย่าง
1: ใช่ครับพี่รวมหมดทุกอย่างและที่สำคัญครับ
0: พี่ค่ารถค่า
1: เอามารวมกันหมดแล้ว
0: ทุกอย่างเลย
1: รถมันหมดไปแล้วรถมันแทบจะหมดไปแล้ว
0: ไอ้2ชุดนั้นหมดไปแล้ว
1: พี่ก็ดูตามนะ
0: อันนี้นะ2ชุดนี้หมดไปแล้วนะ
1: นี่
0: ทะเบียน
1: อ
0: ่ะ
1: นี่มันอยู่ในนั้นทะเบียนมันอยู่กับคัน22ล้าน
0: ไม่เพราะเดี๋ยวคุณจำไว้เพราะเขาบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เป็นหนี้อยู่เนี่ยเขาบอกเขาขอตุ้งทะเบียนกลับคืนไปก็ได้แต่คุณยังไม่ให้เขา
1: เดี๋ยวผมจะกลับมาเป็น
0: เดี๋ยวไม่ได้ประเด็นนี้นะเอาตรงนี้ก่อน
1: เอาตรงนี้ก่อนเสร็จปั๊บมันจึงเกิดสัญญาที่เกิดขึ้นนะครับพี่สัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยปรับโครงสร้างหนี้นะพี่ทั้งหมดเลยนะ483ล้านครับพี่งั้นพี่ดูสัญญาตัวนี้อันนี้เป็นสัญญาที่ลองเฟิร์มบริษัทสำนักทนายความของพี่เขาเนี่ยมาเป็นคนร่างและผมเป็นคนอ่านสัญญาแล้วก็เซ็นให้พี่เขา
0: เป็นเฟิร์มเขาเองนะ
1: ครับผมเป็นเฟิร์มเขาเองครับเป็นเฟิร์มเขาเองอันนี้สัญญาฉบับแรกก่อนนะพี่นะเดี๋ยวมีต่อท้าย
0: อ่ะโอเคพักก่อนเนาะพักสักครู่นะครับตกลงคุณยังไม่ตอบเลยตกลงคุณเอาตึกไปอัดเขาเปล่า60ล้านเนี่ย
1: ไม่ครับคืออย่างนี้การเอาตึกเนี่ยการเอาตึกไปจำนองหรือว่าทำจำนองหรือว่าจะใช้หนี้ชำระหนี้หรือค้ำประกันอะไรก็แล้วแต่ใช้คำพูดอะไรก็แล้วแต่ต้องมีอะไรครับมีคนประเมินถูกไหมครับเขาต้องประเมินแล้วว่ามัน
0: อันนี้มีหลักฐานการประเมินไหม
1: ประเมินยังไงผมไม่รู้ไงแต่ว่ามันเป็นหลักฐานที่พี่เขาประเมินแล้วว่าเขาโอเคในนี้นั้นไง
0: เข้าใจไงแต่ตอนหลังเขาไปตรวจสอบเขาบอกตึกมันไม่ถึงราคามัน60ล้านแต่คุณไปตีอัดเขาร้อยกว่าล้าน
1: พี่โรงงานพี่เขาอ่ะผมเคยจะทำอะไรรู้ป่ะผมเคยจะทำ
0: เ
1: อ็กซิบิชันฮอลล์ที่สาย5นะพี่เขากำลังทำรับเหมาให้ผมทั้งหมดทำโครงสร้างทั้งหมดเพื่อจะบอกออกแบบเป็น
0: เ
1: อ็กซิบิชันพ
0: อ
1: แสดงว่าเขาต้องมีคนมีความรู้แล้วนะพี่ที่จะมารับผมตรงนี้พี
0: ่คุณกำลังจะบอกว่าเขาต้องรู้ราคาอยู่แล้วว่า60ล้านแต่ทำไมมาตีให้ผม100ล้านเองอ่ะ
1: ก็
0: งั้นเหรอ
1: ก็ไม่เป็นไรคืออย่างนี้ครับพี่ผมเนี่ยทำมันมากับมือทำไมผมจะไม่รู้ต้นทุนผมตึกเนี่ยวันไหนพี่ขอนิมนต์เอ้ยขอเชิญพี่ไปที่ตึกผมแล้วไปดูทุกอย่างที่มันอยู่ในตึก
0: ตกลงเป็นตึกคุณหรือตึกเขาไปแล้วเนี่ย
1: ตอนนี้เป็นตึกเขาไปซื้อตอนนี้ผมมีเป็นสัญญาเช่าซื้อผมเป็นผู้เช่าซื้อตึกเขาเมื่อก่อนเป็นตึกผม
0: แต่ตอนนี้เป็นตึกเขาแล้ว
1: ตอนนี้ไปขายคือก็สัญญาผม
0: ทนที่ต้องบอกเชิญพี่หนุ่มนิมนต์พี่หนุ่มเนี่ยไปตึกเขาหน่อย
1: ไปตึกออฟฟิศผมที่เป็นของเขา
0: พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ยูนิฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100%ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอรีโนตัวยาลอราธาดีลอรีโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปุ๋ยตรามงกุฎแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น

0: น้ำผึ้งเวชพงศ์น้ำผึ้งคุณภาพฉลากสีน้ำเงิน
1: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
2: แม่กินน้ำ
3: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
1: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซับไลน
4: ์โหหล่อสะอาด
5: หายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
6: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
7: ว้าวว้าวว้าว
8: ว
7: ้
8: าว
6: อร่อยจนต้องร้อง
7: ว้าวว้าวว้าวว้าว
6: ไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: หิวเวอร์
10: ต้องเจอนี่
11: เจ้าสัวเข้าตังหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
12: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
13: เปิดเลยเ
14: นสกาแฟกระป๋อง
15: เปิดแล้วไปต่อ
16: 5ดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพไก่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษหมายเลข20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
17: ้อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
18: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
17: เฮ้ย
18: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
17: อ๋อพี่กิ๊บ
18: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
19: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ยุ่งน้องกู
21: พี่สมุทร
22: ตกลงเรื่องศพของปีลากาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
23: พี่เรียกใส
24: ่ตามหารถมหาสมุทรด่วน
25: ได้พี
26: ่พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคน
2: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอนแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เ
27: บนิฟิตไฮโปรตีนแลคโตสเบนิฟิตประโยชน์เต็มเต็ม
21: ล้อไหลไปแล้ว
5: หายนะเลยล่ะเวลาที่เราไม่รู้ตัวเหมือนกลิ่นกายที่มาตอนเราไม่รู้ตัวใช้เต่าเหยียบโลกมั่นใจแบบรู้ตัว
28: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
29: สั่งพิเศษลูกชิ้น
28: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
30: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
31: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นคันใหญ่วิ่งไกลหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross กว้างสบาย Cross บ้านนั้นก็มีบ้านนี้ก็ใช้และ Yaris Cross ประหยัด Cross ไปปากซอยปากเกร็ดยันภูเก็ตคันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV มั่นใจไปได้ยาว
32: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์ไก่ทอด KFC KA Bright and Glow Ketidol Aqua Sun Body Sun Serum SPF 50 PA บวก
33: คือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมผมว่าเรื่องที่โทนเขากำลังพยายามอธิบายเนี่ยนะมันอาจจะเป็นเรื่องที่เราฟังเข้าใจยากนิดนึงเพราะมันเป็นเรื่องของหนี้ของคุณ
34: ครับ
33: มูลค่าหนี้กับทางเจ๊เก่งเขา
34: ครับ
33: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเลขพวกเนี้ย
34: ครับ
33: นักบัญชีอ่ะเวลาตรวจสอบหรือทนายเนี่ยเขาถึงจะมองออกแต่ประชาชนหรือคนฟังผมว่าไม่เข้าใจ
34: คือผมว่าพี่ตุ๋ยดูเดี๋ยวพี่ผมให้ดูเอกสารนะพี่ตุ๋ยพอเข้าใจไหมครับ
35: เข้าใจครับ
34: เข้าใจเน
33: า
34: ะ
33: แต่เอางี้ดีกว่าง่าย
34: ๆครับ
33: คุณเป็นหนี้เจ๊เก่งทั้งหมดจริงๆแล้วเท่าไหร่
34: ณวันนี้นะครับพี
33: ่
34: ณวันนี้1ก็คือเช่าซื้อตึกอยู
33: ่
34: ในราคารวมดอกเบี้ย10ปีคือ170กว่าล้าน
33: 170ล
34: ้
33: าน
34: ตอนนี้น่าจะเหลือไม่ถึงเพราะมีการจ่ายไปแล้วประมาณปีกว่านะครับแล้วก็ยอดที่2ก็คือ180ล้าน ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู
33: ่
34: แต่ต้องบอกพี่ก่อนนะ

0: ขอปรับโครงสร้างนี่ก่อน
1: มันมีการจ่ายเช็คเด้งด้วยใช่ไหม
0: เช็คเด้งนี่ต้องบอกก่อนนี้พี่ผมจะโทรไปบอกก่อนว่าพี่อันนี้ไม่ทันอันนี้ไม่พันเดี๋ยวผมขอปรับถ้าพี่เอาเข้าเนี่ยเด้งแน่
1: คือบอกก่อน
0: บอกก่อน
1: คือมีไม่แบบเอาไปเข้าแล้วเด้ง
0: ถ้าเอาไปเข้าในเด้งแน่
1: คือคุณจะบอกเลย
0: มีเด้งไหมมีเด้งครับพี
1: ่มันเลยมีเป็นที่มาของการ
0: ต้อง
1: ไอ้โครงสร้างถูก
0: ต้องถึงมีการปรับโครงสร้างนี่ถึงเกิดสัญญารับสภาพนี่เกิดขึ้นครับพี่สองฉบับนี
1: ้ไม่เพราะว่าผมบอกปรับโครงสร้างมันไม่มีเหตุผลที่จะปรับไงยกเว้นคน
0: ที
1: ่มันต้องมีเหตุ
0: คือมันไม่ไหว
1: คือมันต้องมีเหตุคุณต้องปรับ
0: พี่ต้องเข้าใจนะครับพี่ด้วยหนึ่งสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ดีมันค้าขายลำบากนะพี่มันไม่ได้เหมือนเดิมถามว่าทรัพย์ที่ผมมีไหมผมมีและผมเนี่ยก็ยินดีนะที่จะเอาทรัพย์ขายเพื่อชำระหนี้เขาแต่เวลาเราดิวหรือตกลงแล้วเนี่ยมันดิวกันไม่ได้เพราะว่ามันไม่ตรงกับยอด
2: ตกลงราคากันไม่ได
0: ้ตกลงราคาไม่ได้แล้วมันไปตกลงกับบางตัวไม่ได้แต่ก็คุยกันมาตลอด
2: แล้วทำไมไม่ขายคนนอกแล้วเอาเงินมาให้เขาเลย
0: คืออย่างนี้ผมไม่ได้ขายคนนอกเพราะว่า1ทรัพย์บางอย่างผมซื้อมาจากพี่เขาผมก็อยากจะขายคืนให้พี่เขาเช่นทะเบียน49รถเบลเล
1: ่ไอ้ยังอยู่กับคุณใช่ไหม
0: คืออย่างนี้รถเบลเล่ตอนแรกผมขายไปแล้วขายตัวรถไปแล
1: ้
0: วแต่ว่ายังไม่ทันโอนมันเกิดปัญหาก่อนผมก็เลยดึงซื้อ
1: กลับมา
0: จ่ายเงินซื้อกลับมาเพื่อเอามาเพื่อ
1: เอาไปคืน
0: เอาไปขายครับเอาไปขายพี่เขา
1: ขายคืน
0: ไปขายให้พี่เขาเพื่อชำระหนี้ตัว180ล้านให้มันหนี้มันลดลงเนี่ยก่อนที่ผมจะมาเนี่ยเมื่อวานวันที่13มั้ย
1: ใช่
0: เมื่อวานที่13เมื่อวานเนี้ยมีการนัดดีลกันนะว่าเขาจะมาที่ออฟฟิศผมเพื่อมาเอาหนี้มารับของชุดเนี้ยตีราคาเพื่อชำระหนี้แล้วตีราคากันเรียบร้อยผ่านคนกลางแล้วว่าโอเคพี่เขารับได้
1: อ
0: ีก75ล้านกำลังจะชำระนะพี่อีก75ล้านกำลังจะชำระแต่พี่เขา
1: ผมคุณยังไม่ตอบผมเลยตัวเลขกลมๆเท่าไหร่เนี่ย
0: ทั้งหมดเลยตอนนี้ก็สองสัญญาไงพี่120ล้าน
1: 170กับ180ดิ
0: 120ล้านดิแต่เนี้ยไอ้170เป็นดอก
1: เอาต้นใช่ไหม
0: เอาต้นก่อน
1: เอาต้น120อ่ะ
0: ต้น120ก่อน
1: อ่า120
0: แล้วก็180
1: 300
0: ละ300ล้าน
1: 300คุณเป็นหนี้เจ๊เก่ง300ล้าน
0: ถูกต้อง
1: คุณมีอะไรอยู่กับเจ๊เก่งบ้างตัวนี้300ล้านเนี่ย
0: มีตึก
1: ที่ประกันไว้
0: ม
1: ี
0: ตึก
1: เท่าไหร
0: ่ตึกก็ผมเช่าซื้ออยู่แต่ถ้าถามจริง
1: เท่าไหร่ตึกเท่าไหร
2: ่ในนี้เขียน55
0: อะไรนะครับ
2: ตึกในนี้เขียน55
0: ตึกตัวไหนเอ่ย
2: เนี่ยใช่ไหมใช่ตึก
1: นี้ป่ะตึกนี้ป่ะ
2: 55ล้านใช่ไหมครับใช่ไหมเลขอ๋อ
0: ไม่ใช่ครับอันนี้บ้านพระราม5
2: okay. อ
0: ันนี้ขายคืนขายต้องบอกว่าหลังนี้ผมก็ซื้อแกมา
1: บ้านที่พระราม5
0: บ้านพระราม5ผมซื้อแกมาอยู่กับผมแล้วผมก็พอเราได้มีการเคลียร์หนี้กันผมก็บอกพี่อันนี้ผมขายพี่กันและทุกธุรกรรมที่ผมส่วนมากนะครับส่วนมากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจำนองตึกเนี่ยค่าโอนผมก็เป็นคนจัดการนะพี่อันนี้ขายพี
1: ่300ล้านตอนนี้เจ๊เก่งเขาได้อะไรกลับไปบ้างตอนนี
0: ้ก็มีพระ152องค์ไงพี
1: ่ uh-huh.
0: เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันอยู
1: ่พระ152องค
0: ์ใช่พระบูชาพุทธรูปองค์นั้นชุดนั้นนะครับพ
1: ี่ซึ่งอันนี้เขาบอกก็ราคาก็ไม่ถึงที่คุณตีด้วย
0: ก็ที่ผมบอกพี่ไงครับมันอยู่ที่ว่าใครประเมินราคาเพราะพระส่วนใหญ่เนี่ยผมเป็นคนซื้อมาจากตีตื่น
2: ขอโทษนะพี่ตรงเนี้ยพระ152องค์ตามสัญญาเนี่ยไม่ได้บอกจำนวนเงินไว้ว่าเท่าไหร่ในสัญญาไม่ได้เขียนนะเขียนแค่ว่าเอาวาง
0: คือมันคือทุกครั้งเนี่ยก่อนที่จะนำทรัพย์ไปอะพี่เฮียตีตื่นเนี่ยเป็นคนประเมินทรัพย์นั้นๆ
1: แต่ไม่ได้ลงในสัญญา
0: ผมถ้าผมจำไม่ผิดนะพี่อู๋เนี่ยเคยไปที่พิพิธภัณฑ์ผมก่อนที่ผมจะรู้จักพี่เก่งเนี่ยถ้ามีคลิปทีมงานเปิดคลิปเป็นหน่อยไหมแกผมบอกราคาผมไม่เท่าไหร่
1: ไม่อ๋อนี่นะ
0: ผมพาแกไปดูอ่ะ
1: เอาลองเปิดดูสินี่คุณอู๋กรุงสยามนะ
0: ใช่อันนี้ก่อนรู้จักมาดามนะครับ
1: คุณอ่านเป็นคลิปก็ตีราคาชุดพวกนี้หมดเลยที่อยู่กับเจ๊เก่ง
0: มันมาจากรายการพี่รายการที่ผมทำกับ
2: อันนี้เหรอครับที่152องค
0: ์ใช่ทั้งหมดพิพิธภัณฑ์เลยพี
1: ่ทั้งหมดเลยนะ
0: ใช่ทั้งหมดเลยครับ
1: อ่ะพี่อู๋ตีไว้เท่าไหร่ลองฟังมีไหม
3: ซื้อผ้าอย่าง
1: นี้
3: ซ
1: ื้อ
3: ไม่ได้เลยอ
1: ะไรนะขอทีนี้ทีมงานเมื่อกี้ไม่ได้ยินไม่ได้เอาเสียงขึ้นเอา
3: ตลาดนัดเลยนะวะ
4: อาจจะเล็กนะแต่ว่า
3: เฮ้ยมันอ่ะสมบูรณ์หมดเลยโอ้โหนี่เฉพาะนี้แม่งประเมินมูลค่าทั้งหมดนี
4: ่แต่จะประเมินยังไงดีพี
3: ่ยอมเรื่องร้อยล้านแล้วเนี่ยประเมินร้อยล้านไม่เดินซื้อก็เหนื่อยนะ
4: จะได้หรือเปล่าก
3: ว่าจะเดินได้ขนาดนี้แม่ค้าซื้อไม่ได้นะดูว่าเออจะเอารู้เอามีตังค์ร้อยล้าน

0: ือพระอย่างนี้ไม่ได้เลย
1: เฮ้ยพระยังไม่ได้คัดนี
0: ่โอ้โหอย่าลืมไปวางแผงตลาดนัดเลยวะ
2: แล้วเขาบอกว่าผมโทนบางแคเตียนพระร้อยล้าน
0: เฮ้ยบ้านี่พันล้านบ้าอะไรเนี่ยร้อยล้านโดนถือว่าดูถูกอ่ะก็นี่วางนี่แม่งเกินร้อยแล้วไม่โยงด้วยแค่ถ่านตะกี้ก็ร้อยแล้วเออเฮ้ยนี่แม่งก็พันล้าน
2: พันนะ
0: กูว่าเกินอ่ะ
2: เกินนะ
0: คุณเนี่ยต่อไปนะคุณแม่งจะแพง
3: จริงเหรอพี่
0: จริง
3: แพงผมรวยเลยพี
0: ่เยอะ
3: ผมมีแบบเป็นล้าน
0: คือพวกเนี้ยมันเป็นพระที่ใช่เขามาอินเตอร์เป็นโบราณ
3: ใช่ใช่ฝรั่งเล่น
0: มันเป็นโบราณ
3: ฝรั่งเล่นฝรั่งเล่น
0: พวกเนี้ย
3: ฝรั่งเล
2: ่
3: น
2: อะไรสิพี่นะ
1: หลักหลักไม่ขายก็หลักติดเ
3: นอะใครเล่นพระบูชามาเห็นตรงนี้ก็ตายหมดกรี๊ดหมด
0: โอ้โหฝีมือนี่ช่างดีมากเลยเนี่ยส่งในนามพญาเสน่ห์จันทร์
4: เนี่ยฮะก็คุณกำลังจะบอกว่าพี่อุกรุงสยาม
5: ก็ได้เห็นพระชุดนี้ครับ
4: แล้วก็ตีราคาบอกโอ้ยต้อง
5: คือเขาตีป่ะไม่รู้แต่ว่าผมเป็นคนถ่ายรายการคลิปนี้เขา นี่มันคลิปปี6565ปีเดียวกับที่มีปัญหาไอ้ที่เริ่มรู้จักมาดามรู้จักผมรู้จักพี่อุ๊ก่อนเขา
4: เพราะฉะนั้นจะมาบอกวันนี้จะมาบอกเป็นไม่ถึง100ล้านก็ไม่ได้ไม่ถึง120ล้านไม่ได
5: ้มันอาจจะไม่ถึงได้เพราะว่าพระมันก็ขึ้นลงนะพี
4: ่
5: พอแต่พระที่ผมมีเนี่ยต้องใช้คำว่าถ้าพี่ไปดูบทสัมภาษณ์แกทุกครั้งนะครับแกก็จะบอกเลยว่าพระเนี่ยพระที่ผมมีเนี่ยมันหนึ่งเดียวมันเป็นลิมิเต็ดแล้วเป็นพระที่แท้ใช่ไหมที่แกก็บอกอ่ะก็แท้แล้วแกเนี่ยถือว่าเป็นเซียนใหญ่ในวงการนะครับพี
4: ่
5: แล้วพี่ตีตื่นเนี่ยอายุงานเขาเป็นเพื่อนกันนะสองคนเนี้ย
4: ครับ
5: เออแล้วก็ทุกครั้งที่เอาพระนะครับไปค้ำประกันนะครับพี่นี่มันเกิดก่อนแล้วพาไปค้ำประกันแสดงว่าถ้าจะเอาไปเป็นหลักค้ำประกันเนี่ยมันต้องมีการประเมินก่อนแล้วไหมครับว่ามันต้องมีมูลค่าที่ครอบคลุมหนี
6: ้ถ้าตามหลักเจ้าหนี้ลูกหนี้ปกติเนี่ยหลักทรัพย์ต้องสูงกว่ามูลนี่ตามหลัก
5: ครับพี่ก็เนี่ยแหละครับก็ผม
4: ไม่คือ
5: ผมก็ยัง
4: ไม่เดี๋ยวพี่เข้าใจแล้วคือโทนกำลังจะบอกงี้บอกว่าณวันนี้ทำไมทางฝั่งของมาดามเก่งกับทางพี่อุเนี่ยถึงมาบอกว่าพระทั้งหมดเนี่ยราคาเนี่ยไม่ถึง120หรอก
5: ครับ
4: ใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่ในขณะเดียวกันพี่อุเองเนี่ยเคยไปถ่ายรายการกับโทนแล้วตีมาเลยบอกว่าเนี่ย
5: ครับ
4: เป็นพันล้าน
5: ครับ
4: ถูกไหม
5: ครับ
4: เพราะฉะนั้นทำไมจะให้ผมเชื่อคำไหนดี
5: ครับ
4: ระหว่างพันล้านหรือไม่ถึง120ล้านว่าวันนี้มันคือพี่อุ๊กก็ต้องตอบตรงนี
5: ้ก็ต้องให้สังคมช่วยพิจารณาด้วยครับ
4: แต่ผม
5: ยืนยันนะว่าที่มันมีเนี่ยทรัพย์ที่มันอยู่เนี่ยที่ผมเอาไปค้ำอ่ะตัวผมยังยืนยันนะว่ามันเกิน
4: นะ
5: ผมสำหรับผมอ่ะผมบอกเกิน
4: เป็นไปได้มั้ยอ่ะขอโทษ
5: ครับ
4: พี่อุ๊กแกตีอวย
5: ก็แล้วแต่มุมมองก็เป็นไปได้พี่
4: ก็เป็นไปได้นะ
5: ก็เป็นไปได้พี่ก็เป็นไปได้ก็แล้วแต่มุมมองพี่แต่ว่าผมก็ยังยืนยันว่ามันเกิน
4: พระผมเกิน
5: แล้วพระผมเนี่ยต้องบอกพี่ก่อนนะถ้าพี่ดูในสัญญาพี่ผมขออนุญาต
6: แต่สัญญามันไม่ได้บอกตัวเลข
5: พี่ฟังพี่ผมจะบอกให้พี่ฟังนะครับว่านะครับเนี่ยพระบูชา152องค์นะครับตามบัญชีรายชื่อที่แนบนะครับลูกหนี้คือผมนะครับข้างต้นเนี่ยให้มอบให้ครอบครองแล้วในวันนี้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเจ้าหนี้จะไม่จำหน่ายจ่ายโอนพระบูชาของลูกหนี้และเจ้าหนี้ตกลงคือผมเอาไปเป็นหลักค้ำนี่อันนี้ชีวิตผมนะพี่พระบูชาชุดนี้
6: แต่ประเด็นคือไม่ได้ระบุราคาเท่านั้น
5: ชีวิตผม
4: เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอขึ้นมาสถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องโซเชียลเดี๋ยวคุณได้พูดยาวๆเพราะว่านี่ยังไม่ได้คุยเรื่องพี่เต่าเลยนะคือคุณเองเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยหลายคนงงว่าทำไมโทนบางแคถึงกล้าแบบกับบิ๊กเต่ามีการไปแจ้งความมีการจะไปร้อง
5: อันนี้เศร้าเลยพี่
4: เศร้าเลยเหรอ
5: เศร้าเลยอันนี้เศร้าเลยคืออย่างนี
4: ้ช่วงหน้า
5: ครับ
4: แต่คุณมีเหตุผล
5: โหเป็นเหตุผลที่เอาว่าพี่ก็รักครอบครัวผมก็รักครอบครัว
4: มีตัวละครอยู่ข้างหลังไหม
5: ตัวละครคืออะไรพี
4: ่มีคนอยู่ข้างหลังไหมที่ให้แบบ
5: อ๋อไม่มีครับไม่มีเด็ดขาด
4: ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ
5: ไม่มีครับไม่มีแน่นอนยังยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีครับไม่มีใครอยู่ข้างหล
4: ัง คือจริงๆเพราะตอนนี้หลายคนงงว่าคุณมีประเด็นกับทางมาดามเก่งแต่ทำไมดีถึงแบบลากบิ๊กเต่าเข้ามาเกี่ยวด้วย
5: ไม่ได้ลากครับไม่ได้ลากถ้าคนลากจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ผม
4: อุ้ยตายใครล่ะ
5: มันไม่ใช่ผมก็ผมไปเจอบิ๊กเต่าผมอยากไปอธิบายให้แกฟังผมก็เข้าใจว่าผมจะได้เจอแกสองคน
4: แต่มันกลับมีเรื่อง
5: แกนัดเจ้าหนี้ผมมาวันนั้นมันก็เลยเกิดประเด็น
4: อ่ะโอเคเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับตอนนี้นะพบกับ GS โปรตีนพืชนะครับจากดร.จิวกับคุณบุ๋มปนัดดานะครับเดี๋ยวกลับมาในทางโซเชียลครับสักครู่เดียวครับ
7: วันนี้พบกับดร.หมูปนัดดากับ GS Plant Based Protein สวัสดีค่ะ
8: สว
7: ั
8: สดีค่ะคุณหมวยมีของดีมาบอกเลยค่ะไม่ใช่กับคุณหมวยคนเดียวนะคะกับทุกๆคนค่ะเพราะว่าอย่างตัวหมูเองคุณดูได้เลยนะคะหมูมีวิธีใส่ใจตัวเองเป็นวิธีของคนวัย50ค่ะอยากจะมาแนะนำทุกคนนะคะที่อายุ 30-40 คุณต้องฟังนะคะตอนนี้ทุกคน

0: คนต้องดูแลเรื่องอาหารรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่นะคะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะที่สำคัญต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะและผมอยากจะแนะนำค่ะให้เสริมด้วย GS Plant สารรับรองด้วยนะคะซึ่งวันนี้คุณผู้ชมโชคดีมากๆเลยค่ะเพราะว่า GS Plant Bed Protein นะคะปกติ1กระปุกแบบนี้นะคะ 1,490 บาทวันนี้ลดไปก่อนเลยนะคะ790บาทและเรายังแถมให้อีก1กระปุกทันทีค่ะซื้อ1แถมอีก1นะคะจาก 2,980 บาทเหลือเพียง790บาทเท่านั้นและมี4แบบให้เลือกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นนมฮอกไกโดกาแฟลาเต้ชาไทยและช็อกโกแลตค่ะ LINE แอดมาด่วนเลยนะคะแอดค่ะ JIL56 ค่ะแอด JIL56 มีแอดข้างหน้านะคะหรือโทรที่02-114-6444 02-114-6444นะคะจำกัดแค่500เซตเท่านั้นนะคะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยค่ะคุณผู้ชมขาพออายุเราเยอะขึ้นมาเนี่ยนะคะรู้เลยค่ะว่าร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยนะคะผมเลยเลือกเสริมด้วยโปรตีนนะคะจิวเอสแพลนเบดโปรตีนนี้ผมชอบมากเลยนะเพราะว่าทานง่ายอร่อยหวานกำลังดีพอทานแล้วนะคะผมรู้สึกได้เลยค่ะว่ามันเฟรชมันสดชื่นขึ้นแล้วก็มันอยู่ท้องค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้นะคะโปรตีนที่เห็นเนี่ยนะคะแก้วนึงค่ะ39บาท50สตางค์นะคะสำหรับโปรตีนดร.จิว1กระปุกเรายังแถมให้อีก1กระปุกนะคะจาก 2,980 บาทไม่ต้องจ่ายค่ะจ่ายเพียงแค่790บาทเท่านั้นแต่คุณต้องรีบแอดไลน์มานะคะที่แอดจิว56นะคะแอดนะคะ JIL56 ค่ะหรือ02-114-6444 02-114-6444จำกัดแค่500ชุดเท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีแล้วด้วยค่ะวิธีการทานก็ง่ายนะคะนี่เลยค่ะใส่โปรตีนเข้าไป2ช้อนนี่เราจะมีช้อนตวงมาให้แบบนี้นะคะจากนั้นนะคะคุณก็แค่ละลายให้เข้ากันนะคะด้วยน้ำปริมาณ200มิลลิลิตรนะคะเขย่าให้เข้ากันค่ะจากนั้นนะคะคุณก็จะได้โปรตีน1แก้วที่มีโปรตีน26กรัมค่ะที่ผมเลือกโปรตีนของดร.จิวนะคะเพราะว่าเขาเหมาะกับวัยแบบบุ๋มค่ะเพราะว่าเขาเป็นโปรตีนจากพืชผสมคอลลาเจนจากปลาน้ำตาล 0% ไม่มีคอเลสเตอรอลนะคะไม่มีไขมันทรานส์ค่ะโซเดียมต่ำไม่มีส่วนผสมของนมเลยนะคะแต่อร่อยและมีประโยชน์มากๆค่ะโปรตีนเนี่ยนะคะมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายค่ะโปรตีนมีส่วนช่วยให้เราคงสภาพปกติของกระดูกอีกด้วยโปรตีนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อค่ะและเพื่อเป็นการยืนยันว่าโปรตีนของดร.จิวไม่ใช่โปรตีนตกฉลากนะคะนี่คือใบรับรองการตรวจคุณภาพทางโภชนาการค่ะ GS Plant Based Protein 1หน่วยบริโภคเท่ากับ2ช้อนตวงเนี่ยนะคะเราให้พลังงาน170แคลอรี่คอเลสเตอรอล0นะคะโปรตีน26กรัมกันไปเลยนะคะและน้ำตาลอยู่ที่0เป็นโปรตีนที่คิดค้นมาเป็นอย่างดีนะคะเป็นโปรตีนของดร.จิวแบรนด์นี้มีชื่อเสียงมานานกว่า12ปีมีความน่าเชื่อถือและมีผู้ใช้จริงเป็นจํานวนมากค่ะบุ๋มลองมาแล้วนะคะอร่อยทุกรสชาติค่ะไม่ว่าเป็นชาไทยนะคะหอมชาไทยแท้อย่างมากเลยนะคะดื่มแล้วสดชื่นทันทีค่ะนมฮอกไกโดนะคะนุ่มละมุนหอมมันสไตล์ญี่ปุ่นนะคะช็อกโกแลตค่ะเข้มข้นนะคะฟินเหมือนกินที่คาเฟ่เลยค่ะส่วนกาแฟลาเต้นุ่มหอมอร่อยดื่มง่ายทุกเช้าเลยนะคะไลน์แอดมาโดยด่วนค่ะโดยด่วนเลยนะคะแอด JIL56 ค่ะ JIL56 มีแอดข้างหน้านะคะหรือโทรที่02-114-6444 02-114-6444นะคะจัดส่งฟรีสอบถามและสั่งซื้อกับตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะคะใส่ใจตัวเองด้วยโปรตีนคุณภาพไม่ตกฉลากเลือกโปรตีนของดร.จิวนะคะ
1: ขอบคุณพี่บุ๋มมากค่ะวันนี
0: ้ขอบคุณค่ะ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ิบกระซิบ
1: ปิ้งคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
2: โบธราครับ
1: มาวินค่ะและรายการมาเกาะกระซิบกระซิบกระซิบค่ะวันนี้มาวินกับโบอยู่ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิตรงนี้นะคะเขามีงานดิจิทัลแฟร์เมนูติดดาวเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ดาราที่มาโชว์ตัวแรกคือคุณบอยปกรณ์แต่ตอนนี้ไปสัมภาษณ์พี่ก้องกับพี่ท็อปเจ้าของแฟร์ก่อนดีกว่าเจอผู้ใหญ่ทำตัวเรียบร้อย
3: กลับมาอีกครั้งกับงานลิ้นติดโปรแฟร์ครั้งนี้จะมีความพิเศษจากครั้งก่อนยังไงเราไปถามผู้จัดงานกันเลยดีกว่าจ้า
4: บอกเลยนะคะว่าความแตกต่างของลิ้นติดโปรแฟร์เราเนี่ยก็คือทุกคนก็ยินดีจะทำราคาที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าที่มาที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะ
5: วันนี้จนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้โอกาสอยู่นี้เหลือแค่3วันสุดท้าย
1: มาคุยกันน่าจะมาเป็นคนขายเองหรือว่าจะมาซื้อก็ได
5: ้คุณขายบูธหรือขายบูธคะ
6: ช่วยโปรโมทช่วยโปรโมท
1: แล้วพี่ท็อปก็ยังเปิดร้านขายที่ด้วยร้านอะไรครับพี
4: ่อ๋อพี่ชื่อท็อปโฮมเมดนะคะขายหมูฝอยเนื้อฝอยจะบอกว่าของพี่เนี่ยนะคะเป็นของที่ไม่ใส่ชูรสโยนลงไปในข้าวต้มนะน้ำมันไม่ออกอ่ะเพราะว่าสลัดน้ำมันอะอบสลัดน้ำมันนั้นสลัดแห้งเลย
1: มางานแบบนี้แล้วเนี่ยจะพุ่งไปร้านไหนก่อน
6: ก็ต้องเป็นพวกของยำยำ
1: ว้ายดิฉันเนี่ยแซ่บมาก
2: ไม่ใช่คุณละ
1: นั่นคนละอย่างมางานแบบนี้คุณมักจะพกเงินมาประมาณเท่าไหร่ดีครับ
6: อาจจะสัก300อยู่อ่ะ
1: เฮ้ยถูกมาก
2: ถูกมาก
6: แต่ถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวนะผมว่าต้องสัก500-600มันมีหลายอย่างให้เลือกซื้ออย่างเดียวมันไม่พอ
1: เราเป็นแบบพระองค์พระเอกมีมงมีภาพเวลาจะสั่ง
6: คนครับผมเอาอันนั้นครับ
1: อันนั้น
6: อันนี้ด้วยครับ
1: อันนี้
6: อันนู้นครับพี่อันนี้เท่าไหร่ลดได้ไหมพี
1: ่
6: ต่อราคาหน่อย
1: ต่อราคาดิฉันบางสิดิฉันราคาไม่แพงนะ
6: ให้ฟรีเอาไหมครับ
1: ไม่
0: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
7: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
8: ้วัสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม
9: ่เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
0: บางกอกกระซิบกระซิบ
3: พ่อค้าหน้าคุ้นๆแล้วเปลี่ยนอาชีพพิธีกรสู่อาชีพพ่อค้าไปแล้วหรือเนี่ย
11: มาเยี่ยมครับคุณมาวิน
1: มาเยี่ยมทำอะไรเนี่ย
11: วันนี้มาขายอะไรฮะ
1: ฉันจะมาสัมภาษณ์เธอชื่อร้านอะไรคะ
11: เมลเมลขายมัทฉะฮะมีพวกโยเกิร์ตสตรอเบอรี่นมอะไรเงี้ย
1: อ๋อเหรอพวกสายสุขภาพ
11: ใช่เดี๋ยวนี้เทรนด์ก็คือมัทฉะเคลียร์มัทฉะดีต่อสุขภาพมากๆทานบ้างเราทานบ้าง
1: สำหรับคนที่กินมาสายมัทฉะจริงจะรู้เลยว่ารสชาติที่เขาไปคัดเลือกมาเนี่ยของต่างประเทศก็มาอยู่ที่ร้านนี
11: ้ใช่ไหมญี่ปุ่นคุณเหมือนมันมีหลายประเทศอ
1: ่
11: ะ
1: เลิศเวลามางานแฟร์แบบนี้คุณชอบไปอยู่ร้านไหนมากที่สุด
11: ก็จริงๆเดินทั่วได้เลยเพราะว่าพอเขาเห็นหน้าตุ๊กเขาก็จะให้ของฟรีแล้วก็เดินชงเดินชิมอะไรเงี้ย
1: พฤติกรรมเร็วตามมากถ้าซื้อของที่ทำให้คนรู้สึกว่าจดจำ
11: คือขอเดินวนรอบร้านทีนึง
12: ขายอะไรนะเมื่อกี้พี่ทอง
13: ขายสวย
1: โอ้โห
12: พี่หน้านะร้านโลกเลย
13: อุ้ยแรงมากว่าไป
12: ทองทองทุเรียนทอดเป็นทุเรียนเกรดเอเกรดพรีเมียมนะคะเป็นทุเรียนแก่จัดแล้วมาทอดเราไม่ใส่เกลือเราไม่ใส่เนยทอดเสร็จสลัดน้ำมันปุ๊บขายเลย
11: โอ้โหดีมากขอถ้าสลัดน้ำมันอีกทีได้ไหม
12: สลัดน้ำมัน
11: แล้วไม่ผ่านนะไม่ผ่านมาขายอะไรครับวันนี
14: ้มาขามเป็นส้มลิ้มส้มลิ้มไม่ใช่มะม่วงกวนนะคะมันคือมะม่วงดิบกับส้มผสมกันไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่แป้งคือเปิดมิติเลยค่ะใครกินใครก็ติดใจ
1: วิธีการสั่งให้โลกจำสไตล์คุณดงดงบอกโจ๊กคุณจะชี้นิ้วสั่งไงดีคะ
13: ขอนี้ถุงขอนี้ถุงขอนั้นถุงเงินน
11: แล้วเวลาแม่จับจ่ายใช้สอยแบบว่ามีท่าชี้ไหมจะเอาเ
13: น
11: านี
13: ่แม่ก็จะแบบว่า
1: เหมือนนักธุรกิจอ
11: ันนี้คือคิดหรือมองไม่เห็น
14: ไม่ตังค์เหลือเท่าไหร
1: ่สุดท้ายให้ต้องพูดปากดีกว่า
14: ลิ้นติดโปรแฟร์เมนูติดดาวที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิค่ะวันที่5ถึงวันที่17นี้แล้วมาเจอกันนะคะ

0: ัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซาไม่จบ
1: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
2: คุ้มจริงหรอง
1: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
3: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
1: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
4: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
5: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
6: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
5: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
7: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: เทพไทยเท่านั้นค
8: ่
7: ะ
8: ใหม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
9: Hello Higher
10: ฉันอยู่นี่
9: 25องศา
10: เราเป็น25องศา
9: Higher UV Cool Voice Series
11: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
12: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
13: สวัสดีครับ
12: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
13: ครัวคุณต่อยครับ
12: มาแล้วจ้าขอบคุณที่รับการติดตามรายการของเรานะครับตอนที่เราอัดรายการกันอยู่ในวันนี้ตอนนี้ขณะนี้อุณหภูมิกำลังสบายๆเลยนะครับ
6: ของเราสบายมากครับ
12: สบายมากเลยแต่ว่าสบาย
14: ผมว่าม
12: ากแบบไม่รู้จะพูดไงนะ
14: ผมว่าอากาศดีนะครับ
12: โอ้โห
14: ดีที่ไม่ตายนะครับ
12: ใช่ใช่ดีตอนนี้อากาศดีที่ยังไม่ตาย
14: ครับผม
12: ข้างนอกตอนนี้เขาบอกกันนะเมื่อกี้โปรดิวเซอร์มันบอกว่านอกห้องส่งในวันที่อัดเทปอยู่ผมไม่รู้มันออนแอร์เมื่อไหร่น่าจะเลยจากวันนี้ไปน่าจะเป็นเดือนนะ
14: เป็นเดือนแล้วครับ
12: วันนี้ 36.5 ฮะ
14: โอ้
12: 37 36.5 ใช่ไหมองศาเซลเซียสนะฮะข้างนอกตอนนี้แต่เขาบอกบางที่ขึ้นไปถึงเกือบ40แล้ว
14: ชาวบ้านเขาบอกว่า40ตรงเกษตรนะว่ามีนะ40ร้อนมาก
12: โอ้โหเหลือเชื่อจริงนะตอนนี้ต้องอดทนกันนิดนึงนี่ความร้อนร้อนนี้ต้องคลายร้อนใช่ไหม
14: ใช่ครับ
12: คิดโน่นคิดนี่หรือทำโน่นทำนี่ก็มีวิธีการมาบอกมากมายหลายหลากหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือการหาอะไรเย็นๆกินใช่ไหม
14: เป็นเครื่องดื่มคลายร้อน
12: คลายร้อน
6: บอกเลยว่าหน้าร้อนเนี่ยต้องดื่มน้ำเยอะ
12: ใช่ไหม
6: จริงๆ
12: ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆวันนี้มีเครื่องดื่มคลายร้อนมามอบให้กับท่านเขาเรียกกันว่า Smashes Mango Mintทีโซดาหลายๆอย่างเลยหลายๆอย่างเดี๋ยวคุณอ้อจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไร
14: อันนี้เป็นเครื่องดื่มคลายร้อนนะครับคุณผู้ชมสามารถทำได้นะครับเป็นการเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความหอมแล้วก็หวานด้วยเนื้อมะม่วงสุกนะครับแล้วก็ซาบซ่าไปด้วยโซดาหอมกลิ่นชาแบบอ่อนๆนี่คือภาพรวมเขานะครับส่วนผสมเราจะใช้มะม่วงเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับนำมาหั่นเต๋าใช้ประมาณ30กรัมครับใบสะระแหน่เนี่ยประมาณ10ใบด้วยกันชาดำแบบถุง1ถุงนะครับโซดาใช้1ขวดน้ำเชื่อม15มิลลิลิตรแล้วก็น้ำแข็งครับวิธีเริ่มต้นนะครับเราทำโซดาแบบโคบรูก่อนนะครับโดยนำถุงโซดาใส่ไปในขวดชาหรือถ้ามันยัดลำบากเอา
6: ถุงโซดาใส่ในขวดชา
14: ใช่
12: เขาทำอย่างนี้
14: โดยวิธีนี้คือยัด
6: ถุงโซดาใส่ไปในขวดชา
14: เอาถุงชาใส่ไปในขวดโซดาก็แดดมันร้อนคนไม่ใช่คุณ
6: แล้วก็มองว่าถุงโซดาใส่ไปในขวดชา
14: เอาไปเอาถุงชาใส่ลงไปในขวดโซดา
6: หรือแบบนี้ก็ได
14: ้แบบนี้ก็ได้แล้วเอาอันเนี้ยไปแช่ในช่องฟรีซประมาณ 5-10 นาทีให้เขาเย็นจัดเลยครับ
12: เดี๋ยวก่อนน้ำร้อนหรือน้ำอะไร
14: น้ำโซดาน้ำโซดาธรรมดาครับ
12: แล้วใส่อย่างง
14: ี้ใส่ชา
12: เข้าไปแช่เลย
14: แช่เลย
12: เอาแล้วชามันจะทำปฏิกิริยาทันตอนไหนอ่ะ
14: ก็คือมันพอจะละลายออกมาได้บ้างนิดหน่อย
6: เนี่ยครับนี่เขาทำมาแล้ว
12: หมายความว่าให้ละลาย

0: อย่างนี้ก่อนไม่ได้ถึงเอาไปแช่
1: ครับ
0: เว้ยนี่มั่วหลายอย่างเลยนะ
1: นิดหน่อยก็แดดมันร้อน
2: คนไม่ใช่หุ่นยนต์
0: ไม่ต้องมาร้องเลย
1: จากนั้นครับเราเตรียมแก้วสำหรับเสิร์ฟนะครับเริ่มต้นด้วยการ
0: คืออย่างนี้ฮะขออนุญาตอธิบายใหม่ก่อนเอาชาเนี่ยใส่โซดาอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ทำให้มันเกิดเป็นน้ำชาอย่างนี้ซะก่อนพอเป็นน้ำชาสีอย่างนี้เรียบร้อยแล้วจึงเอาไปแช่ในช่องฟรีซแบบนี้ 5-10 นาทีไม่ใช่อยู่ดีๆใส่ปุ๊บแล้วไปแช่มันไม่ทันนะฮะ
1: ใช่ใช่ okay. ผมจะพูดอันนี้แหละครับ
0: โอ้เลิศเลิศเตรียมแก้วนะฮะคราวนี้เป็นเตรียมแก้วสำหรับเสิร์ฟใส่อะไร
1: ใส่มะม่วงหินเอ้ยมะม่วง
0: หินอีกแล้ว มะม่วงหั่นเตานะฮะลงไปแล้วก็ตามด้วยน้ำเชื่อมแล้วก็ใบสะระแหน่เนี่ยตอนนี้ที่กำลังทำมะม่วงหั่นเตาแล้วก็มาบดอย่างเงี้ย
1: ใส่เข้า
0: ไปให้มันแหลกอย่างเงี้ยก่อนนะฮะแล้วก็ผสมกับนี่ใส่เข้าไป
1: ใส่เข้าไปนะครับจากนั้นก็ใส่ใบสะระแหน่ครับแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมตามลงไปแล้วจากนั้นเนี่ยทำให้ส่วนผสมมันเข้ากันถ้าคุณไม่บดมะม่วงก่อนคุณไปบดในแก้วก็ได
0: ้แล้วแต่
1: นะครับแล้วก็ใส่ใบสะแหน
0: ่แบบนี้ง่ายกว่าเยอะใส่ใบสะแหน่น้ำเชื่อมน้ำเชื่อม
1: แล้วก็น้ำเชื่อม
3: ขอตีให้มันกลิ่นออกนิดนึงอ่ะ
0: ได้ครับไม่เป็นไรครับแต่เสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำเชื่อมลงไปผสมให้เข้ากันทั้ง3อย่างเสร็จเรียบร้อยก็เติมน้ำแข็งลงไปในแก้วเนี่ยสักประมาณค้อนแก้วนะ
1: ใช่ครับประมาณค้อนแก้วแล้วก็สุดท้ายครับเอาชาที่เราแช่ไว้ในโซดาเนี่ยท็อปอัพด้านบนเข้าไปจนเต็มแก้วแล้วก็เอาใบมิ้นท์วางบนพร้อมเสิร์ฟเลย
0: นี่มันจะออกมาเป็นแบบนี้จริงๆแล้วเนี่ยที่พูดตรงๆไม่ได้ดัดจริตพูดนะเนี่ยในญี่ปุ่นก็ตามโรงแรมใหญ่ๆก็ตามในเมืองไทยก็ตามในหน้าร้อนเสิร์ฟนี่หมดเลย
1: โอ้โหเป็นเวลคัมดริงเลย
0: เสิร์ฟเป็นเวลคัมดริงหมดเลยจริงๆนะแทบจะทุกที่เลยนะแต่ญี่ปุ่นนี่ก้าวหน้าไปกว่านั้นนี่คือแทนที่จะเสิร์ฟอย่างเดียวเขาปั่นมะม่วงทั้งใบเลยเป็นน้ำปั่นมะม่วงแล้วไปแช่เย็นฉ่ำๆแล้วข้างบนเนี่ยแก้วเนี่ยเขาใส่เกลือคืดรอบๆนี่ไว้แล้วก็เอาใบมิ้นท์อย่างเงี้ยอย่างที่คุณวางนี่แหละ
1: วางไว้เปิ้ล
0: มันก็จะเป็นแต่ว่าอันนี้เป็นแบบนี่นี่นี่
1: อันนั้นไม่ได้ออกรสเค็มนิดนิดสดชื่นเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นแบบเราม
0: ันเค็มตรงเกลือแต่อย่างอื่นมันไม่เค็มเนี่ยมะม่วงเนี่ยนะฮะมันเวลามะม่วงมันสุกมันจะดูอุดมไปด้วยวิตามินเอ
3: คนแม่ต้องคนแม
0: ่แล้วก็วิตามินซีคนนี้คนนี้ฮะเบต้าคาร์โบไฮเดรตนะฮะและใยอาหารช่วยบำรุงสายตาผิวพรรณเสริมสร้างพลังงานคุ้มกันส่วนใบสะระแหน่
1: ใบสะระแหน่เนี่ยก็ยังให้ความเย็นช่วยลดไข้ขับเหงื่อช่วยให้เราสดชื่นขึ้นด้วยในหน้าร้อนแบบนี้
0: เวลาที่ร้อนๆเนี่ยอะไรก็ตามที่เป็นเมลทอนจะไอเมนทอนจะรู้สึกดีขึ้นมาทันที
1: ใช่ครับเป็น
0: นี่นี่นี่อันนี้สดสดทำจริงๆนะอันนี้ของจริงเลยผมอยากรู้ว่ารสชาติลองทานนี่รสชาติเป็นไงอยากรู้ให้ผมเหรออ่ะผมกินได้ผมไม่ได้ว่าคุณทำดีจะตายแต่อยากรู้ว่ารสชาติมันโอเคไหมล่ะน่ะเห็นไหมฮะมันถึงได้อยู่ในโรงแรมชั้นหนึ่งได้นะพวกโรงแรม5ดาวต่างๆเนี่ยเสิร์ฟ
3: สดชื่น
0: เนี่ยนิ้วแสดงว่าตรงเชฟที่โรงแรมคงดีกว่านี้เยอะมากนะฮะอันนี้มันอะไรเนี่ยคุณผู้ชมอ่ะแต่ลองทำดูนะฮะไม่มีอะไรเดี๋ยวอันนี้ของเขาทำนี่ผม
1: อันนี้ดูของโปรดิวเซอร์
0: นี่ผมดูที่โปรดิวเซอร์ทำดีกว่าโรงแรม5ดาวต้องแบบนี้เขาไม่ได้พูดเล่น
1: มิ้นมันเยอะพอดีหรือว่า
0: โอ้โห
3: ใช่ไหม
0: เอานี่เขาอร่อยไม่ต้องมายุ่งกินเธอไปไม่ต้องมายุ่งฉันพักตรงนี้สักครู่พกสิ่งน่า
3: สนใจเขาชิมหน่อยหนูเชื่อใช
0: ่พักตรงนี้สักครู่ครับพกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับเส้นหมี่ผัดกะปิผักบุ้งแก้วกุ้งสดครับ
1: อร่อยเหลือเกินอ่ะ
0: นี่คือความคิดที่เอาวัตถุดิบอย่างหนึ่งมาแทนอีกที
3: ่อร่อยแล้วก็แบบเข้มข้น
0: มันกลายเป็นเด็ดขึ้นมามาก
3: ๆแต่

0: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
1: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
0: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซับเลย
3: คำแนะนำจากกรมอนามัย
4: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
5: เด็กบีบนิดเดียวได้
6: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
7: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
8: และแปรงวันละ2ครั้ง
9: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
10: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
11: Hello Higher
12: ฉันอยู่นี่
11: 25องศา
12: เราเป็น25องศา
11: Higher UV Cool Voice Series
13: ครัวคุณต่อยยกทัพบุก Market Village สุวรรณภูม
14: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
13: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้

0: กูต่อยยกทัพ
1: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
2: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
3: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
4: อร่อย
3: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำเ
5: นสกาแฟเบลนด์แอนด์บลู
6: สูตรใหม
7: ่เพิ่มกาแฟ
8: เติมนม
9: อร่อยไปอีก
10: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
11: เพิ่มกาแฟ
12: เนสกาแฟริชอโรมา
13: สูตรใหม่
14: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
15: เหงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
16: ร้อนเหนียวเนอะ
17: ลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย

0: ามกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: นี่คือรายการครัวคุณต่อย
1: ครับ
0: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหาร
1: ครับ
0: เด็ดมาก
1: ครับ
0: ผัดกันคนละคับคนละคับนะลืมนั่นลืมนี่นะเด็ดทั้งคู
2: ่เป็นลูกคู่
0: เป็นลูกคู่ใช่ใช่
2: พออาพูดปุ๊บเขาครับ
1: ครับปั๊บ
2: จ้ะ
0: ผมเป็นลูกขี้อยู่คนเดียวนะ
2: จ้ะ
0: เอ้าท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะสอนทำอาหารที่เรียกกันว่าเส้นหมี่ผัดกะปิแต่แทนเนี่ยใช้
1: ผักกระเฉด
0: เราใช้ผักบุ้งครับเป็นเส้นหมี่ผัดกะปิผักบุ้งแก้วกุ้งสดวิธีคิดมีคนเดียวที่คิดอย่างนี้ได้เชฟปะไก่ท่านผู้ชมรู้จักเชฟปะไก่ไหมเชฟปะไก่นี่ก็คือเจ้าของร้านไก
1: ่เชฟเฮา
3: เชฟเฮา
1: ครับ
0: ซึ่งไก่เชฟเฮาเนี่ยตัวแกมีชื่อเสียงมากๆและเป็นคนน่ารักมาก
1: ครับ
0: เป็นคนที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนแล้วตั้งใจสอนตั้งใจบอกพูดมากอะ
1: แบ่งปันแบ่งปัน
2: แบ่งปัน
0: ผมมีอาจารย์สอนผมทำอาหารผมชอบอาจารย์แบบนี้นะผมชอบคนที่พูดมากบอกผมทุกอย่าง
2: รู้หมดบอกหมด
0: รู้หมดไม่พอนะยังจ้ำจี้จ้ำชัยที่จะบอกเราไปเรียนสมมติเราไปเรียนแล้วเราไปเจอคนที่เขาสอนเราแบบว่าไอ้นี่เป็นอย่างนี้นะไอ้นี่เป็นอย่างนี้
1: จบไม่เอาอะ
0: ตายสิตายสิ
1: เราก็ไม่รู้เรื่อง
0: ไม่โง่อยู่แล้วด้วย
3: ยิ่งหนักเลยทีน
0: ี้ยิ่งไปกันใหญ่เลยแต่วันนี้ก็จะมาสอนเรื่องนี้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสิริภาพักพัทรจริยาจากร้านไก่เชฟเฮาส์ครับ
4: พี่ไก่ครับ
0: นี่คือเชฟป้าไก่ของผมนะฮะจริงๆแล้วไก่ขาไอ้ร้านไก่เชฟเฮาส์อยู่ตรงไหน
4: อยู่ตรงตึกชาญอิสระทาวเวอร์2ค่ะถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะคะ
0: ใช่ไหม
4: ค่ะ
0: เราขายอาหารประเภทอะไรบ้าง
4: เป็นอาหารตามสั่งค่ะที่มีเมนูเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองค่ะ
0: นี่
4: มีวิธีการทำและมีวิธีการเสิร์ฟแบบเรียกอะไรเล้าใจเดี๋ยวหนูจะเสิร์ฟเมนูพิเศษให้ดู
0: จริงว่ะเล้าใจ
4: จริงเล้าใจมากค่ะ
0: ยังไม่เล้าใจพออีกเหรอยังจะมีเล้าใจกว่านี้อีกเหรอเหรอ
4: ค่ะ
0: เนี่ยไก่เป็นอย่างนี้นะไก่จริงๆอยู่ในวงการอาหารมาจนถึงตอนนี้กี่ปีละ
4: 22ปีปีนี้ค่ะ
0: 22ปีทำไมถึงชอบมาทำอาหารนะไก
4: ่รักค่ะต้องเรียกว่าเติบโตมากับสายอาหารคือคุณพ่อเป็นกุ๊กจีนคุณแม่เป็นแม่ครัวขายอาหารเหนือค่ะคุณตาเป็นนายพานทำอาหารป่าทุกวันนึงก็ให้ดิฉันอยู่แต่ในครัวค่ะคอยเดี๋ยวคนนึงให้ทำอาหารจีนช่วยว่าต้มข้าวต้มหน่อยอีกคนนึงอีล่าเด็กพักคืออีแม่จิมตามาจากป่าค่ะมาจากเขาเฮ้ยโคโรพิก
0: เลยเป็นอย่างนั้นมาตลอด
4: ชีวิตเป็นอย่างนี้
0: แต่การอยู่กับอาหารและอยู่กับสิ่งที่เรารักแล้วเราได้ทำเมนูที่เราอยากทำเป็นความสุขนะ
4: เป็นความสุขค่ะอ
0: ย่างยิ่งเลยนะ
4: วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณทั้ง3ท่านที่กรุณาใช้ดิฉันจนวันนี้เป็นเชฟปลาไก่ในวันนี้ค่ะ
0: ขอบคุณมากครับแล้วก็เขาก็สอนด้วยนะฮะสอนด้วยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะเปิดรักคลาสสอนด้วย
0: เป็นครูเปิดคลาสด้วยสอนด้วยนะครับถ้ารายละเอียดอยากติดต่อผมขึ้นที่อยู่ให้เลยนะเกิดอยากจะไปเจอเชฟป
2: ล
0: าไก่ผมขึ้นอยากเรียนไปดูได้เลยถ้าดูจากวันนี้เกิดชอบใจเธออยากจะไปเรียนอะไรก็ตามที่อยู่ที่ขึ้น
4: แบบมีความฝันเนาะอยากทำร้านอาหารปลาไก่ว่าปลาไก่มี22ปีที่จะบอกคุณว่าเฮ้ยอย่างนี้จะทำนะทำอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยไปทางนี้นะจะเร็วขึ้นจะไวขึ้น
1: เนี่ยแล้วก็เผื่อบางคนที่อยากเป็นแบบเราคือมีความรู้ด้านอาหารเพิ่มอ
4: ่ะ
1: แต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าเราจะทำแบบข้าวเป็นนะแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยนี่เขาใส่ไปเพื่ออะไรอันนี้ทำไมต้องใส่อันนี้มันมีเหตุผลตรงไหนอยู่
0: เพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันเลยว่าเมนูวันนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันต้องทำยังไงนี่คือเส้นหมี่ผัดกะปิผักบุ้งแก้วกุ้งสดจากไก่เชฟเฮาส์นี่ครับร้านนะฮะอยู่ชาญอิสระ2นะครับนี่ทั้งหมดคืออย่างนี้เริ่มต้นจาก
4: กุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งจืดนะคะแบบไม่ใส่สีค่ะให้เขาเนี่ยค่ะโขลกให้เขาฟูก่อนโขลกต้องโขลกกุ้งแห้งก่อนเพราะถ้าคุณใส่อย่างอื่นก่อนกุ้งแห้งจะไม่ฟูค่ะ
0: กระเทียมไทยกระเทียมจีน
4: กระเทียมไทยแล้วก็เพื่อเอาความกลิ่นกระเทียมจีนเอาเนื้อ
0: โอเคครับ
4: ค่ะแล้วก็หอมแดงให้รสเขากลมกล่อมขึ้น
0: ครับ
4: หวานด้วยธรรมชาติโขลก3อย่างนี้รวมกันนะคะแล้วก็พริกขี้หนูจินดาแดงให้ความเผ็ดค่ะ
0: ครับ
4: ค่ะตามด้วยพริกขี้หนูสวนเขียวให้ความหอมค่ะ
0: นี่ครับ
4: ค่ะแล้วก็โขลกแบบไม่ต้องละเอียดยิบมากนะคะ
0: ครับ
4: ใส่กะปิค่ะย่างก่อนนะคะเขาจะได้หอมค่ะ
0: เราใช้กะปิของ
4: คลองโครนค่ะ
0: คร
4: ับ ค่ะแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวจากอัมพวานะคะ
0: อัมพวาครับ
4: ค่ะ
0: ร้านนี้เขาเลือกนะครับแล้วตำจนเหมือนเป็นน้ำพริกแล้วนะฮะ
4: ใส่น้ำตาลทรายนะคะเพราะน้ำตาลมะพร้าวหวานกลมน้ำตาลทรายหวานแหลมนิดนึงใส่หัวน้ำปลาค
0: ่
4: ะน้ำมะนาวนะคะน้ำมะนาวสั่งจากเพชรบุรีค่ะ
0: คั้นสด
4: คั้นสดค่ะเอามาคั้นเองนะคะ
0: จ
4: ะ
0: ได้
4: ข้นๆแบบนี้ค่ะ
0: นี่มันเหมือนเป็นน้ำพริกหนึ่งถ้วยแล้ว
4: ใช่ค่ะ
0: ครับวางไว้ก่อน
4: อันนี้ผัดด้วยน้ำมันหมูนะคะใช้กากหมูที่เราเจียวเสร็จแล้วเก็บน้ำมันหมูไว้ค
0: ่
4: ะใส่หมูสับนิดนึงนะคะเพื่อให้ประสานรสกันค่ะ ใส่กากหมูที่เราเจียวไว้ด้วยค่ะ
0: น้ำมันนี่แหละได้มันจะกากน
4: ี่
0: แหละ
4: น
0: ี่นะฮะ
4: แล้วก็คุเรค่ะใส่กุ้งค่ะ
0: ใส่กุ้งลงไปทีหลังนะ
4: ค่ะใส่ตามฐานะเลยค่ะที่บ้านรวยใส่ล็อบสเตอร์ก็ได้นะคะ
0: โอ้โหใส่ตามฐานะเลยนะคะ
4: ค่ะใส่ตามฐานะ
0: แล้วก็ตามด้วยน้ำพริกกะปิที่เราทำเมื่อกี้
4: ที่เราตำไว้ค่ะ
0: ไปผัดรวมกัน
4: เติมน้ำหน่อยค่ะกันเขาแห้งนะคะทีนี้ก็จะหอมไปตั้งแต่ชั้น2ไปยันชั้น40
0: ครับผมแล้วก็นี่
4: เส้นหมี่ค่ะเส้นหมี่อย่าแช่น้ำลืมนะคะมันจะขาดค่ะนี่คือเทคนิคสำคัญ
0: แช่เดี๋ยวเดียว
4: แช่ประมาณไม่เกิน15นาที
0: แล้วก็เอาขึ้นซะ
4: ผักบุ้งแก้วค่ะก็คือผักบุ้งที่ทำเย็นเตอร์โฟนะคะ
0: เ
4: สร็จแล้วสไลด์แช่น้ำแข็งนะคะถึงจะกรอบ
0: นะ
4: ค่ะ
0: แช่ก่อน
4: ใช่
0: แล้วมาผัดรวมอย่างเง
4: ี้
0: ย
4: แล้วมาผัดจะได้กรอบมีกรอบมีหอมมี
0: และนี่คือเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเส้นหมี่ผัดกะปิผักบุ้งแก้วกุ้งสดครับทำไมคนอื่นเขาใช้ผักเสียทำไมอยู่ดีๆเราไม่ใช้
4: จะมีฤดูกาลที
0: ่เชิญเลยครับออกได้นะฮะ
4: จะมีฤดูกาลที่ผักกระเฉดแพงมากค่ะแล้วก็มันทำให้เรา
0: คำว่าแพงมากนั้นขึ้นไปถึงโลละ
4: มัดหนึ่งประมาณ700กว่าบาท
0: ท่านผู้พิจาร
4: ณาใช่ค่ะ
0: จริงๆฮะเวลาผักกระเฉดแพง
4: ใช่ค่ะ750บาทค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อเลยฮะ
4: แล้ว
0: ขอโทษนะบางทีได้กระเฉดน้ำสองด้วยนะฮะ
4: ค่ะแล้วเวลาเด็ด
0: มาเอามาปนเนี่ยนะกระเฉดน้ำหนึ่งกับกระเฉดน้ำสองมาปนกันมันเจ็บใจมากนะเพราะกระเฉดน้ำหนึ่งมันกรอบกระเฉดน้ำสองน้ำสองมันเหนียวไงมันเจ็บใจไหมล่ะ
4: อาทิเชฟบอกเทคนิคเร็วๆเลยนะคะว่าการเด็ดกระเฉดให้เด็ดข้อทุกข้อออกแล้วมันจะไม่แข็งไม่เหนียวแล้วใช้ตั้งแต่ยอดวัดมาถึงแค่ตรงประมาณข้อมือที่เหลือทิ้งค่ะ
0: นี่พูดเหมือนใครรู้ไหม
4: แพงกว่า
0: เจงอ้อเหมือนเดียเลย
4: ที่เหลือต้องทิ้งเพราะมันจะเหนียว
0: ใช่นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วที่มันเกิดใช้ผักบุ้งแทนนี่เพราะว่าตอนนั้นมันแพงมาก
4: แพงมาก
0: ก็เลยลองใช้ผักบุ้งมาทำดูปรากฏว่า
4: อร่อยมากค
0: ่
4: ะ
0: อร่อยมาก
4: แล้วผู้สูงอายุที่ฟันไม่ค่อยดีผักกระเฉดมันเหนียว
0: อ๋อใช่ใช่
4: ค่ะทานอันนี้ได้สบายกรอบกรุบ
0: แต่สำคัญที่สุดเลยเวลาที่ผัดต้องใช้ทั้งสองน้ำตาล
4: ใช่ค่ะเพราะว่าน้ำตาลนึงให้ความหวานที่กลมกล่อมหวานนวลแต่ว่าน้ำตาลทรายจะตัดให้เด่นขึ้นมานิดนึง
0: ต้องใช้อย่างนั้น
4: ค่ะเป็นอาหาร
0: ไ
4: ทยมีเทคนิคอ
0: ีกอันนึงนะฮะที่เป็นเทคนิคที่สำคัญมากถ้าไม่ทำเจ๊งเลยกะปิต้องเอาไป
4: ย่าง
0: ย่างก่อน
4: ย่าง
0: เชื่อผมไม่ย่างมันเหม็นคาวกับเมนูนี้ไม่ได้เรื่องเลยแล้วรสชาติมันไม่เด่นขึ้นมา
4: ใช่ค่ะ
0: เมื่อย่างแล้วมันเด่นจริงๆ
4: มันหอมค่ะ
0: มันหอม
4: อีกอันนึงคือถ้าไม่มีกับเตาย่างนะคะเอาไปดาดกับกระทะ
0: ถ้าไม่มีเอาไปดากกับกระทะ
4: ค่ะไฟอ่อนๆ
0: กดใช่ๆเรียกว่าดากแล้วไฟอ่อนๆหน่อยนะฮะ
4: ค่ะ
0: แล้วดูมันได้ยินเสียงนิดนึงแล้วก็ค่อยกลับเอา
4: ค่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
0: ทั้ง2อันแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยผักบุ้งอ่ะยังไง
4: ผักบุ้งนะคะสไลด์เสร็จแล้วเอาน้ำแข็งใส่น้ำเปล่าให้เย็นๆแล้วเอาไปนอนไปแช่ไว้แป๊บนึงเขาจะกรอบขึ้นมาเลยค่ะ
0: จะเป็นลักษณะ
4: แล้วก็จะฟื้นค่ะ
0: นะครับ
4: ค่ะ
0: คุณออครับ
1: ผมกินเขาเกือบหมดจานเลยนะคืออย่างนี้คุณผู้ชมเครื่องเขาเยอะนะแต่ไม่มีอะไรขโมยซีนหรือแย่งกันเลยทุกอย่างสนับสนุนกันหมดไปในทิศทางเดียวกันกะปิมีหน้าที่ทำนะมีหน้าที่ให้กินแบบกะปิแต่ไม่ได้แรงมากแล้วรสสัมผัสไม่ว่าจะเป็นกากหมูหรือตัวผักบุ้งเนี่ยครับมันทำให้เวลาเราเคี้ยวมันมีความกรอบของมันส่วนตัวเส้นเนี่ยที่เขาผัดเข้าไปในรอบสุดท้ายเพื่อต้องการให้มันแตะเส้นให้กะปิมันแตะเส้นแล้วพอเข้าไปอยู่ในปากมันไม่รุนแรงเกินไปแล้วมันนุ่มอร่อยเหลือเกินอ่ะ
0: คุณโคครับ
2: คืออยากจะบอกว่าเป็นผัดหมี่นะครับที่แปลกใหม่สำหรับหนู อันนึงก็คือเขาใส่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกากหมูที่เจียวน้ำมันมาใช้ผู้ชมบอกเลยว่ากากหมูนี่แบบ
1: โอ้โหมัน
2: ช่วยชูรสชาติทุกอย่างแล้วแบบถ้าคนที่ชอบกินแบบรสกลมกล่อมอย่างพี่อ้อบอกว่ามันไม่มีอะไรขโมยกันเลยผู้ช
0: ม
2: คือมันอร่อยแล้วก็แบบเข้มข้นนะฮะลองไปดูครับร้านไก่เซฟเฮาส์นะครับจากเชฟป้าไก่เมนูเส้นหมี่ผัดกะปิผักบุ้งแก้วกุ้งสดเมนูนี้รับไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม

0: อายุของดีเจ
1: ดีขอรู้นะสูตรมันต้องสูตรแบบนี้ค่ะมีมิวสิกไหมคะตบมือให้จังหวะตึ้งตึ้ง
2: มันเด้งมันเด้งเพราะที่ร้านก็จะมีอะไรที่มันน่าสนใจมากมายหลายอย่างนะแต่ว่าจริงมากๆและทุกอย่างในร้านเขาผม

0: แนะนำว่าทานได้หมดข้อสำคัญที่สุด
1: ขนมปังด้วยค่ะ
2: คือนานๆจะได้กินอะไรไอติมใส่ขนมปังแล้วแบบเราไว้ใจได้อะคุณผู้ชม
0: ขนมปังอ่ะท่านผู้ชมเนี่ยขนมปังไอติมเนี่ยนี่เนี่ย
3: เรื่องห้ามพลาดอีกอย่างไอติม
0: เนี่ยผมบอกได
3: ้เลย
0: ขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากๆ
2: ขอบคุณมาก
0: ผมอยากจะ

0: พูดว่าผมไม่ถ้าผู้ชมจะไปทำอะไรไปทำก่อนได้ไหม
1: แห้งที่ทำจากปลาช่อนสิงห์บุรีค่ะ
2: ปลาแห้ง
0: โดยคุณสิริภาภักดิ์ขอขอบคุณร้านไก่เชฟเฮาส์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดผู้หญิงคนนี้ท่านเชื่อใจได้กับสิ่งที่เธอทำและนี่คือความอร่อยแม้กระทั่งไอติมยังทำเองอ่ะเพราะฉะนั้นลองดูนะฮะไปร้านเขาไม่มีคำว่าผิดหวังเวลาหมดลงไปแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
3: มีมากถึง17สายพันธุ์ประเทศไทยเนี่ยเราจะพบแมงกะพรุนที่บริโภคได้3สายพันธุ์ก็มีแมงกะพรุนหอมครับ
0: 1
3: มีแมงกะพรุนหนัง
0: 2
3: แล้วก็มีแมงกะพรุนลอดช่องอันนี้ดองมาแล
0: ้วกินได้เลยดูดิน
3: ะครับแต่ยังไม่ได้เอาเส้นพิษเขาออกแค่นั้นเอง
4: พูดเลยพูดเลย
5: แกงปลามะละกอหมูสับครับ
6: มันเป็นรสชาติที่หนูไม่ได้เจอแบบนี้มานานมาก
7: อร่อยเหลือเกินไม่เคยเจออ
0: ันนี้ท่านผู้ชมมันเก่าแก่โบราณจริง
6: มะละกอสุกกินได้
7: ไม่จริงเสาก็กินได้ลูกกินได้โยนสุกกินได
8: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
10: คุณแม่คุณป้าอาม่าอาอี
11: ค่ะ
10: ช่วยหลายท่าน

0: อปัญหาเรื่องแฟชั่น
1: เอ้า
0: เรื่องของเสื้อผ้าไหนจะพุงใหญ่ๆแบบไม่ดังจัง
1: วันนี้น้องมิ้นกับพี่ฝนก็เลยอยากจะบอกคุณแม่ว่าผู้หญิงอย่าหยุดสวยกับชุดเดรสลิมิล่าคอลเลกชั่น3โอ้โหคุณคะเข้ามาพร้อมกับความสวมใส่สบายผ่อนคลายสุดๆค่ะ
0: เลิศเลยล่ะเลิศเลยล่ะบอกเลยว่าถ้าของไม่ดีอยู่ไม่ถึงคอลเลกชั่น3นะคะไม่งั้นเขาดับไปตั้งแต่ล็อตแรกแล้ว
1: จริง
0: แต่ทุกวันนี้สลิมเมล่ายังคงยืนยงคงกระพันและยืนหนึ่งในเรื่องของลวดลายค่ะวันนี้นะให้ลายไม่ซ้ำเหมือนเดิมนะคะแม่และคอลเลกชันนี้เลือกลวดลายมาให้เป็นเอกลักษณ
1: ์
0: รับกับซัมเมอร์แล้วใส่ได้ทั้งปีแม่จะหยิบขึ้นมาหยิบจับสลับเปลี่ยนใส่ได้ตามอารมณ์ตามโอกาสเลยค่ะ
1: นี่แม่ขาพูดแล้วจะหาว่าคุยรอบนี้นะคะลายใหม่ไม่พอเนื้อผ้าก็แบบใหม่ด้วยเพราะว่าเนื้อผ้ารอบนี้นะคะเป็นผ้าโพลีคอตตอนค่ะเป็นส่วนผสมนะคะระหว่างเส้นใยโพลีเอสเตอร์

0: แล้วก็เส้นใยฝ้ายหรือว่าใยคัตตอนนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะใส่แล้วจะได้ความนุ่มละมุนสบายผิวไม่อึดอัดระบายอากาศดีมากและยังแข็งแรงทนทานซักง่ายแห้งไวเพราะว่ามีเส้นใยโพลีเอสเตอร์มาพยุงไว้อีกคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้มีแต่คำว่าคุ้มแล้วก็คุ้มค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะลายใหม่เนื้อผ้าใหม่แต่ราคายังน่ารักเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้เราจัดมาให้เลยเป็นเซ็ต7ชุด7ลายราคาคุ้มสะใจใช้ไลน์ใส่ได้ไปเลย7วันกับชุดเดรสลิมิล่าคอลเลคชั่น3ปกติแล้วนะคะชุดเดี่ยวๆตัวเดียวเนี่ยตัวละ590บาทเลยคุณแม่แต่วันนี้โปรโมชั่นพิเศษ7ตัว7ลายใส่ได้ไม่ซ้ำ7วัน130บาทเลยนะแต่วันนี้ให้คุณผู้หญิงทุกคนทุกวัยได้จ่ายส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านทั่วประเทศเลยซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือจะช็อปผ่านไลน์ก็ได้ที่@happych3ค่ะต้องรีบ

0: นิดนึงอย่ารอนานของมีจำนวนจำกัด100เซตเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย
1: จะใส่เป็นชุดลำลองนอนอยู่บ้านเก๋ไปเลยคุณผู้ชมค่ะและนอกจากความสวยแล้วนะคุณผู้ชมคอลเลกชันนี้นะคะย้ำว่าเป็นผ้าโพลีคอตตอนนะคุณผู้ชมค่ะผ้านุ่มลื่นใส่แล้วเย็นใส่แล้วสบาย
0: มันเหมาะกับอากาศเมืองไทยทุกฤดูเลยไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนอ่ะมันก็มีแต่ร้อนกับร้อนไงก็เลยต้องใส่ชุด Dress Slimella Collection นี้เท่านั้นค่ะ
2: นั่นน่ะสิฟังแบบนี้นี่เรียกว่าชุด Dress ประหยัดพลังงานที่แท้ True ได้เลยนะคะเพราะว่ามันโล่งแล้วก็สบายไม่ร้อนอึดอัดจากข้างในจากปกติหน้าร้อนเนี่ยเวลาเปิดแอร์ต้องเปิดกัน20องศานะแต่ใส่ Dress Slimella เข้าไปจ้าแม่จ๋าแค่25องศาก็พอแล้วประหยัดค่าไฟประหยัดค่าแอร์แล้วมินว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยนะเบาบางสบายเอาจริงๆนะเปิดพัดลมก็ได้สบายสบายชิลๆเลยค่ะแล้วยังไม่พอนะจะบอกว่าชุดเดรสของเราเป็นนวัตกรรมก็ได้ไม่ผิดไม่แปลกค่ะมันคือนวัตกรรม time saving innovation
1: ว้าวให้คุณแม่บอกโอ้โหดูว่าวางดีจังเลยยังไงไหนเล่าสิลูกมินจ
2: ้า time saving innovation
1: โอ้โห
2: สั้นง่ายไม่เปลืองพลังงานขยี้ไงคุณแม
1: ่โถถ่าย
2: ผ้ามันเลยมีความยับยั้งผ้าคืนตัวได้เองหลังซักทำให้เราซักสะบัดตากไม่ต้องรีดค่ะตากง่ายแห้งไวด้วยนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาเร่งรีบเร่งรีบหรือขี้เกียจแบบเราหน่อย
1: ๆขี้เกียจนี่แหละเน
2: า
1: ะ
2: ไม่ใช่เหมาะเลยล่ะทำงานประจำก็ดีหรือบางคนทำงานบ้านเลี้ยงลูกดูแลหลานไม่ค่อยมีเวลาชุด Dress Slimella เซตนี้ของเราบอกเลยเอาอยู่นี่คือคำตอบนะคะจะเรียกได้ว่าเขามีระบบQuick Dry ก็ได้
1: Quick Dry อีกแล้วค่ะแม่ขาม
2: ัน
1: ยังไงคะ Quick Dry
2: Quick Dry ก็คือผ้าแห้งไวจะฤดูไหนหน้าร้อนหรือหน้าฝนก็แห้งง่ายแห้งไวหรือคนไม่ค่อยมีพื้นที่ตากพื้นที่จำกัดอยู่ในคอนโดอยู่ในอพาร์ตเมนต์ก็ตากได้แห้งสบายไม่มีกลิ่นอับนะคะและอีกหนึ่งข้อดีค่ะคุณพี่น้องชอบมากนั่นก็คือเนื้อผ้าแบบนี้ละค่
1: ะ
2: ทรงมันสวยทนมากๆแล้วก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าซื้อไปใส่แล้วมันจะยืดจะย้วยจะหยาบแต่ว่าตัวนี้พอผ่านการซักไปแล้วหลายๆครั้งก็ยังคงเหมือนชุดใหม่ค่ะด้วยแล้วก็เด้งคนใส่ก็เด้งเด้งเด้งเด้งเด้งจะยืนนานๆใส่นอนกลางวันตื่นมาผ้าก็ยังเรียบไม่เป็นรอยยับรอยยุ่งนะคะแม่ขาร
1: อบนี้ก็คือเป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมขาตัวเล็กใส่ได้สาวพลัสไซส์ก็ใส่สวยจะพร้อมจะอวบจะอ้วนแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวแล้วรุ่นนี้นะคะเราทำมาเผื่อผู้สูงอายุด้วย อย่างคุณย่าคุณยายคุณทวดเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหวไหวไงคุณผู้ชมคะตัวนี้ต้องบอกว่ารอบอกนะคะคุณผู้ชมคะเขาให้มากว้างเลยน้องมิ้นให้มากว้างถึง48นิ้ว
2: โอ้โห
1: ตั้งแต่อกนะคะลงมานะคะทั้งตัวแบบนี้เลยนะคะจนถึงชายกระโปรงเลย48นิ้วคุณผู้ชมคะเอวหนาสะโพกใหญ่แค่ไหนพลางรูปร่างได้เป็นอย่างดีเหมือนฉันเป็นคนหุ่นเซ็กซี่ตลอดเวลาแล้วความยาวคือชอบมากค่ะแม่ขาพี่ฝนสูง160นะคะความยาว38นิ้วคือใส่แล้วคุมเข่าพอดีได้ลุคที่สุภาพและมีความคล่องตัวจะยืนยั่วๆหรือจะนั่งลงไปแบบนี้น้องมิ้นแม่ขาก็ยังดูสวยเชฟบะเชฟบะอยู่เลยแล้วก็ลุกขึ้นมาแบบนี
2: ้
1: ผ้าก็ไม่ยับเห็นไหมล่ะ
2: อุ้ย
1: เขาบอกแล้วใส่ดูดีทั้งด้านหน้าด้านข้างนี่คุณแม่คุณแม่ตั้งครรภ์ก็คือใส่ได้เนื้อผ้า

0: นนะมันไม่รั้งมันไม่รัดแน่นอนเพราะให้ความกว้างความยาวมาคือ16นิ้วเลยค่ะคือจะบอกว่าไม่ได้ยาวจนปิดข้อศอกความยาวคือกำลังดีไม่เกะกะนะคะจะขยับแขนขึ้นแขนลงก็คือได้หมดเลยหยิบจับนู่นนี่นั่นสะดวกสบายวันนี้ต้องชุดเดรสชุดนี้เลยนะคะแล้วมากไปกว่านั้นอยากให้ดูตรงช่วงคอ
1: ยังไงคะ
0: คือถ้าเกิดเป็นช่วงคอปกติคอกลมบางทีมันตื้นขึ้นมาแบบนี้คอ
1: มันรัด
0: จะตันมันจะรัดไอ้กว้างเกินไปก็ไม่ดีก้มแล้วโป๊แต่ต้องบอกว่าของเรามาแบบกำลังดีกำลังดีหายใจหายคอสะดวกใส่แล้วคอไม่ตันดูยาวเป็นระหง
1: และโปรโมชั่นวันนี้เราจัดมาให้นะคะแบบคุ้มๆเลยชุดเดรสลิมิล่าคอลเลคชั่นที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋าประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์นะคะได้ที่ @happycs3 ค่ะวันนี้เราจำกัดแค่100เซตเท่านั้นนะหมดแล้วหมดเลยอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้สายเข้าแบบเรื่อยๆๆๆเลยช้าอดหมดสวยนะคะคุณแม่ต้องบอกว่าทุกลายเนี่ยนะคะใส่ได้ทุกวัยจริงๆนะคะจะเป็นลูกสาวเป็นคุณแม่คุณย่าคุณยายยันคุณทวดเลยค่ะใส่ได้เลยใส่แล้วสวยกระชากวัยลดอายุได้นะคะโดยเฉพาะนะคะสาววัยรุ่นวัยทีนอย่างอะไรเจนซีเนาะมองหาชุดนอนแบบนี้หนูลูกเอาไปใส่เลยสบายแน่นอนสาววัยทำงานตอนนี้เจนอะไรคะเจน X เจน Y ก็เอาไป mix and match นะคะกับเสื้อผ้าในตู้หุ่นโอ้โหได้หลากหลายเลยคุณผู้ชมขาสนุกกับการแต่งตัว
0: เหมาะมากๆเลยนะถูกใจจริงๆคนที่ต้องทำงานบ้านตัวนี้แหละมันคล่องตัวมากๆได้เซตนี้ของเราไปในบ้านนอกบ้านชุดเดียวรับจบได้เลยคุณผู้ชมขาหรือบางทีนะออกไปรับพัสดุที่หน้าบ้านก็ได้มันก็ไม่เคอะเขินนะใส่แบบนี้จะออกไปซื้อของใกล้ๆก็ได้ไม่ดูบางไม่ดูโป๊แต่ใส่แล้วดูสวยอย่างเดียวต้อง dress Slimella collection นี้แหละค่ะ
1: โอ้ยเอาเป็นว่าชุดนี้ชุดเดียวจะใส่เที่ยวใส่อยู่บ้านใส่ไปไหนอยากจะใส่ทำอะไรก็ใส่ไปเลยค่ะแม่โปรโมชั่นวันนี้ย้ำอีกรอบนะคุณผู้ชมขาชุด dress Slimella collection ที่3นะคะ7ตัว7ลายแบบไม่ซ้ำวันนี้ให้จ่ายแบบสบายกระเป๋านะคะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นเองแล้วก็จัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยซื้อที่นี่แฮปปี้แน่นอนค่ะรีบโทรนะคะ02-161-3233หรือชอบผ่านไลน์นะคะได้ที่@happycs3 ค่ะจำกัดแค่

0: ท่านั้นนะแม่แม่แล้วตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วแค่ซักตากสะบัดก็ใส่ได้เลยแห้งไวถูกใจดูดีมีสไตล์ในทุกวัน
1: ไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะแม่แม่ซื้อใส่เองเป็นของขวัญของฝากนี่เอาไปขายต่อก็ยังได้นะจ๊ะ
0: เอ้ย
1: วันนี้หมดเวลาของเราสองสาวแล้วค่ะแม่แม่รีบโทรนะคะมาใส่ด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ
1: เอ้าจะลืมเวลา
0: อ่ะลาเวลา
1: เราเลี้ยงแม่ลาบดีมาแล้วมันดีมาลอง
2: ที่30เมษายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับพวกเราในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
0: วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นนักแสดงเจ้าบทบาทเป็นนักพากย์หลายเสียงนะคะฝีมือฉกาจมากมากเลยนะคะแล้วก็อยู่ในวงการมานานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้กำลังมีคลิปเป็นไวรัลอยู่ก็คือภาคคนเดียวแต่เป็นตัวละครทุกตัวเลยในซีรีส์แนวตั้งด้วยคนคนนั้นก็คือคุณปุ๊บมนตรีเจนอักษรน
2: ี่สวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับ
0: คิดถึงมาก
3: คิดถึงเหมือนกัน
0: ใช่นี่เมื่อก่อนเล่นละครเป็นผัวเมียกันตลอดเวลาเล่นเขาน้ำมันมาก
3: เล่นกับพี่ตุ๊กก็มัน
4: เล่นกับพี่ตุ๊กรู้สึกขุนดีขึ้นนะ
0: พอไม่เล่นกับเราเราแก่แล้วแกตอนนี้ไปเล่นกับสาวๆเยอะไปทำตัวเป็นหนุ่มเลย
4: เลนเดอร์เลย
0: หอมไปเยอะมากพี่ปุ๊ก
3: ออกกำลังกายครับออกกำลังกายแล้ว
0: กี่กิโล
3: ลดไป20กิโล
0: ว้าว
3: 20กิโลจนกระทั่งมีคนถามว่าป่วยหรือเปล่าป่วยหรือเปล่าไม่ป่วย
0: ไม่ป่วยแล้วก็หอมแบบนัตตี้นี
4: ่บอกเคล็ดลับหน่อยว่าลดได
3: ้บอกเคล็ดลับก็คือผมใช้เวลาการเดินลู่วิ่งทุกเช้าเดินนะใช้วิธีการเดิน
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
3: แล้วก็ควบคุมอาหาร
4: เดินเนี่ยเบิร์นไขมันดีมาก
3: ควบคุมอาหารด้วย
0: ทำมากินน้อยลงเหรอ
3: ก็ลดแป้งลงหน่อยแต่ไม่ได้แบบว่านักวิชาการด้านการโภชนาการ
0: อะ
3: ไ
0: รเ
3: ง
0: ี้ย
3: ก็คือลดปริมาณลดจำแป้งลงหน่อยลดอะไรต่างๆวายก่อนรู้สึกว่าน
0: ิดหน่อย
3: ไม่มีเลยช่วงนี้ไม่มีเลย
0: โอ้ดีจัง
3: เมื่อก่อนก็เคยดื่มกับพี่สุ
0: แล้วก็นิดหน่อย
4: เพ
0: ื่อสุขภาพ
4: ครับผม
3: ตอนนี้ไม่เลยฮะ
0: ไม่ลดเลย
3: ใช้คำว่างดชั่วคราวได้ไหม
4: ได้
0: แต่เขาบอกว่าวันละแก้วนี่โอเคนะช่วยเรื่องหัวใจ
3: เหรอฮะ
0: จริงๆวายแดงนะ
4: กูจะแก้ตรงนี้ด
0: ิแก้วเดียวแล้วก็เติมทีเดียวแก้วเดียวจริง
4: ๆใช่ไหม
3: มันจะยับยั้งตัวเองไม่อยู่
4: เดี๋ยวจะยาว
0: นี่เรื่องของคุณแล้วนี่เมื่อก่อนเขาเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะมหาลัยนะ
3: ศิลปากรฮะศิลปากร
0: เป็นอาจารย์อยู่ดีๆแล้วเข้ามาวงการบันเทิงได้ไงอ่ะเนี่ย
3: ก็ตอนที่เป็นอาจารย์อยู่เนี่ยก็มาเล่นละครเวทีด้วยที่ AUA ไทยเพลเยอร
0: ์
3: ตอนนั้นก็เล่นละครเวทีเรื่องแรกเรื่องหนุ่มมีร้างแล้วพอดีอาจารย์คณะอักษรศาสตร์ศิลปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยท
0: ่
3: านมาทำฉากในเรื่องนั้นด้วยอาจารย์คนนั้นเป็นลูกชายของคุณลุงวิจิตรคุณาวุฒิคุณลุงวิจิตรคุณาวุฒิก็คือเศรษฐีตุ๊กตาทองเมืองไทยนะฮะ
0: พี่ตุ้ยป่ะอาจารย์ตุ้ยใช่ไหม
3: พี่ตุ้ย
0: ใช่
4: ก็ไม่เห็นเรา
3: เขาไม่เห็นเราเขามาทำฉากอยู่ด้วยแล้วเขาก็มาดูเราเล่นละครต่างๆนานาแล้วเขาก็ไปบอกค
0: ุ
3: ณพ่อเขาบอกว่า
0: ให้เอามาเล่น
3: พ่อคนนี้โอเคหน่วยก้านดีเลยนะให้เอามาเล่นก็แล้วกัน
0: คุณอาวุธดังมาก
3: ครับท่านเป็นเศรษฐีตุ๊กตาทอง
0: ใช่
3: แต่เชื่อไหมว่าผมได้รับการติดต่อไปเนี่ยโอ้โหคิดอยู่นานเลย
0: ทำไมอ่ะ
3: คิดอยู่นาน
0: ทำไม
3: มันจะเล่นดีไหมจะเล่นดีไหมเพราะเนื่องจากว่าเราเป็นก็เป็นมีงานเป็นการเป็นหลักเป็นแหล่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยมีรู้สึกว่าเออแล้วมันจะยังไงนะอะไรคือคิดอยู่นานคิดอยู่นานมาก
0: แต่ในที่สุดก็ไปเล่นเรื่องคนภูเขาใช่ไหม
3: คนภูเขาเป็นเรื่องแรก
0: แล้วก็ดังระเบิดเกิดเลย
4: ทันผมทัน
0: หลังจากนั้นก็มีหนัง
3: นะทันด้วย
0: ทันสิต้องทันที่รุ่นเราแล้วเนี่ยใช่ไหมแต่ก็นานแล้วมั้ย40กว่าปี
3: ได้ฮะได้เลย
0: ใช่
3: แต่เรื่องนั้นโชคดีอย่างนึงก็คือว่าพอในหนังไทยเนี่ยมันไม่มีสาวออนฟิล์ม
0: มันต้อง
3: ไปภาคที
0: เราได้ภาคเสียงตัวเราเอง
3: เราได้ภาคเสียงตัวเราเองแล้วใน

0: วุฒิก็บอกว่า
1: ให้ภาคด้วย
0: ภาคเองเลยผมก็ได้ภาคด้วยแล้วจะบ่นตัวเอง
2: แล้วเรามาค้นพบว่าเราภาคเสียงอื่นได้จากยังไงครับ
0: ก็จริงๆแล้วผมประหัดภาคตัวเองมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้ว
2: เอาเหรอ
0: ผัดภาคเล่นชอบเล่นชอบเล่นวิธีการใช้เสียงอะไรต่างๆนะเสียงนู้นเสียงนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยติดใจพวกณอาจณอาจเปลี่ยนพงศาลพวกอากำธรพวกอสมจินอะไรเงี้ย
1: เล่นแบบเสียงได
0: ้โอ้โหดูหนังเวลาพวกรุ่นบรมครูท่านนี้ภาคบอกโอ้โหทำไมเก่งอย่างเงี้ยเราก็หัดตามทุกอย่างที่เล่นยังไงเสียงยังไงไงแล้วก็หัดตามแล้วก็ไป
2: มาก่อน
0: อ่านหนังสือการ์ตูนแล้วก็อัด
1: เล่นหนังอยู่นานแค่ไหนถึงเข้ามาเล่นละครทีวี
0: โอ้เล่นหนังอยู่ไม่ผมเล่นหนังไม่เยอะเท่าไหร่นะเล่นเรื่องซึ่งถือว่า

0: ซึ่งถือว่าเยอะ
1: ซึ่งถือว่าน้อย
0: ถือว่าเยอะ
1: ท่านอีกทีนึงคือผมไปภาคหนังซะนาน
2: หายไปพักหนึ่ง
1: หายไปพักหนึ่งเพราะว่าเนื่องจากว่าผู้บริหารจัดการหัวหน้าทีมภาคเขามีการบริหารจัดการที่ด
3: ีทำไมพี่ตุ้มไม่ภาคบ้างอ่ะ
1: ฮะ
3: ได้เงินสด
2: พี่มีเหมือนกันแต่ว่าน้อยก็เคยไปอ่าน
3: ภาคเสียงตัวเองไหม
2: ภาคเสียงตัวเองก็เคยแล้วทำไมพูดเร็วอย่างนี้อะไรอย่างเง
3: ี้
2: ย
3: ภาคไปทันใช่
2: ไหมแล้วไปภาคเป็นเสียงตัวเองแล้วก็ไปโฆษณาอะไรอย่างเงี้ย
3: ทีนี้จากนักแสดงแดงไปเป็นอยู่ดีเป็นนักพากย์เนี่ยต้องมีคนแบบเห็นหรือว่าเรา
1: จำความได
2: ้เขาชอบ
1: เรารู้สึกว่าเราอยากจะเป็นนักแสดงและนักพากย์
3: แล้วทำไมมีคนให้เราพากย์อะครับ
1: ก็เขาก็ได้ยินเสียงพากย์จากหนังเรื่องแรกเขาก็ได้ยินเสียงอัดสปอตโฆษณาเขาก็หนังเรื่องแรกเขาก็เลยตามไปพากย์สปอตโฆษณาของเขาบ้างเข้าไปพากย์หนังบ้างหนังไทยภาคเป็นตัวอื่นบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็
2: เมื่อก่อนวงการมันไม่ได้กว้างอย่างนี้มันแคบเพราะฉะนั้นพอไปได้ยินอะเสียงใครถามกัน
3: มาอย่าแบบว่าใครภาค
2: บอกต่อๆกันมา
1: เสียงใหม่เสียงใหม่เลยเสียงใหม่เลยแต่ว่าการภาคหนังซึ่งเป็นหนังหนังเมืองนอกนะฮะหนังเกาหลีหนังจีนหนังฝรั่งหนังอะไรต่างเนี่ยเมื่อก่อนมันไม่มีที่ให้ฝึกหัดมันก็ไปถึงไปเจอหน้าหนังปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีบทมีหูฟังแล้วก็เขามายังไงเราก็พากไปเดี๋ยวนั้นเลย
2: แต่ที่เขาทำได้เพราะเขาเป็นนักแสดงด้วยไงเขาเล่นละครเป็น
3: เ
2: พราะฉะนั้นเขาก็จะน่าเขาดูไปเขาก็น่ารู้ไอ้นี่มันอารมณ์อะไรอารมณ์ไหนอะไรอย่างเงี้ย
1: แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมเคยร้องไห้เลยนะผมพากไม่ได้เรื่องแรกที่ไปพากเน
2: ี่
1: ย
2: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปพักชมสิ่ง
1: นี้
2: เดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนี้กัน
3: เรื่องเด็ดนะเรื่องเด็ดได้เลยใช่ไหม
2: พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ครับผม

0: แค่จิบแรกเราเริ่มวันใหม่กับ Moccona Trio Espresso แก้วนี้ที่เป็นต่อกับความหอมเข้มจากกาแฟคั่วคุณภาพก็พาให้เราไปต่อกับทุกโมเมนต์ไปต่อกันเลยไหมคะ Moccona Trio Espresso
1: ยาแก้ปวดบางกลุ่มถ้ากินต่อเนื่องนานๆส่งผลต่อหัวใจและสมองอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันเป็นยากลุ่มไหนติดตามรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ 4:55
2: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ชมแลนด์มาร์คสุดเก๋แห่งนนทบุรีร่วมงานบุญสุดยิ่งใหญ่ชิมอาหารอร่อยริมแม่น้ำกับวิวหลักล้านกินดีเที่ยวกระเพลินในรายการ
3: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์ 7:25 นาที
4: ไวน์ดีสเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่คุณใจไวเซียน
5: สามีเธอน่ะเป็นถึงบริการข้างกายประธานกู้แค่พูดจาดีๆให้พวกเราเนี่ยร้านเราก็เจริญรุ่งเรืองได้ปู่แล้วเมียงไม่ยอมให้ผมเข้าบริษัทหุ้นที่ผมมียังน้อยกว่านึงนี่สามหาวฉันมองแต่แรกแล้วแกมันคิดไม่ซื่อเป็นพวกเลี้ยงไม่เชื่องปู่ไม่ลำเอียงผมจะใช้วิธีสกปรกแย่งชิงสมบัติทำไมฉันลำเอียงเหรอตระกูลซื้อมาก่อนเป็นแค่บริษัทเล็กๆมีทุกวันนี้ได้เพราะว่าพ่อของโมหานเอาชีวิตเข้าแลก ลูกสาวที่รักเรื่องลูกแกนะฉันคืนให้แกได้แต่แกต้องยอมไปติดคุกแทนคุณชายรองซื่อไม่อย่างนั้นแกรอเก็บศพลูก
6: ทั้งมันต้องภาคให้ได้ทุกตัวละคร
7: นะในความว่ามันไม่น่าจะหลายตัวขนาดนี้ไงพี่ปู
6: มันต้องภาคให้ได้ทุกตัวละครไม่ว่าจะเป็นตัวพระเอกตัวตลกตัว
7: แล้วมีแบบว่าสมมุติว่ามีอย่างเงี้ยลืมบ้างมั้ยว่าไอ้ตัวเนี้ยเสียงแบบไหนมีบ้างมั้ย
6: ไม่มีลืมเราจะเห็นหน้าตัวละครมาอย่างเช่นผมเห็นหน้าอาจารย์

0: จตุพลเนี่ยผมก็จะต้องพาก
1: เป็น
2: เสียงนี้เลย
0: ผมว่าจะต้องเป็นยังไงต้องพากเสียงหล่อหน่อย
2: เสียงพี่ตุ๊ก
0: พี่ตุ๊กก็ต้องนะก็ต้องเสียงสวยๆเลยต้องอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นรู้ตั้งว่าจะต้อง
1: ตาหน้าตาเขานอกจากดูบทแล้วก็ต้องเหลือบดูหนังด้วยดูเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วหูอะไร
2: ต้องซ้อมก่อนไหมฮะ
0: ตาดูหูฟังปากพากฮะ
2: หรือสด
0: สดฮะ
2: อุ้ย
0: สดส่วนใหญ่ก็เอาบทมาถึงวางขีดเสร็จใส่หูฟังเสร็จแล้วก็ตาดูบทตาดูจอแล้วก็ภาค
2: แค่อ่านก็ไม่ทันแล้วอ่ะ
1: ใช่ไม่ทันเลย
2: เก่งมาก
1: เมื่อกี้นี้ที่พูดค้างไว้ว่าทำไมนะภาคแล้วร้องไห
0: ้
1: อ
0: ๋อนั่นมันเรื่องแรกเรื่องแรกไปภาคเขาตามไปภาคหนังฝรั่งเรื่องแรกแล้วก็ไปนั่งปุ๊บแล้วก็มีนักภาครุ่นใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่นั่งกันเต็มไปหมดแล้วก็ภาคแล้วผมก็พากไม่ทันสักตัวละครแล้วผมก็นั่งเฮ้ยนี่เป็นอาชีพที่เราใฝ่ฝันเลยเนี่ยอยากเป็นมากอยากเป็นนักพากอยากเป็นนักแสดงพากไม่ทันแล้วผมก็พอพากเสร็จก็เดินออกมาร้องไห้อยู่ไอ้ข้างถนนน่ะไฟจำได้เลยไฟกำลังส่องสว่างมาแล้วผม
1: หมดแล้วเหรอ
0: คือว่าชีวิตเราอยากเป็นนักพากมากโชคดีมีนักพากย์ของช่อง3ท่านหนึ่งอาจารย์สมพงษ์อมัตยกุลนักพากย์ของช่อง3เนี่ยท่านมาบอกว่าปูพากย์ดีแล้วเสียงก็ดีดัดเสียงก็ได้ทุกอย่างได้หมดแต่หนังมันบทไม่ดี
1: หนังมันกำลังใจน่าดู
0: แต่หนังมันบทไม่ดีจริงๆแต่ว่านักพากย์พวกนั้นน่ะท่านพากย์ไปได้เพราะเนื่องจากว่า
1: เที่ยว
2: ประสบการณ์
0: ก็อะไรมาก็ลุยไปคิดบทขึ้นมาเองอะไรต่างกันเองเราก็นึกว่าเฮ้ยเขาพากไปยังไงวะเนี่ยพากยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยที่จริงไม่ใช่เลย
1: มัน ใช่ประสบการณ์
0: พากล้วนนั่นแหละเราก็เลยได้ใจจากเนี่ยอาจารย์สมพงษ์อมัตยกุลเนี่ยโอ้ท่านเสียชีวิตไปแล้วนะแต่ว่าต้องพูดถึงท่านสักหน่อยเพราะว่าคนนี้เลยทำให้เรามีความรู้สึกว่าเอ้ยเราพากได้เราต้องกลับมาพากให้ได้อะไรอย่างเงี้ย
1: พี่ปูความสามารถของพี่ปูนี่คือเป็นได้กี่ตัวในเวลาเดียวกัน
0: ก็เมื่อก่อนพากกันอยู่แค่2 คนก็ต้องเป็นทั้งเรื่อง
2: ตัวเลย
1: โอ้โห
2: สองคนทุกตัวเลย
0: สองคนสองพากกันอยู่2 คน3 คนนะ
2: เงี้ยตัวก็ต้อง
0: พากกันหมดตัวไหนหน้าไหนมาเราก็ต้องพากหน้าไหนมาเราก็ต้องพากคือมันต้องพากให้ได้เพราะว่ามันเป็นนักพากหน้าอย่างนี้หน้าหนุ่ม
1: ก็เสียงหนุ่ม
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: แก่ก็เสียงแก่
0: แก่ก็เสียงแก
1: ่ตลกก็เสียงหนึ่งพระเอกก็เสียงหนึ่งพระเอกก็จะทุ้มๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็ต้องฟังดูหล่อๆหน่อยอะไรเงี้ยมีความรู้สึกหน่อยอะไรเงี้ย
2: พี่ปูน่าจะเคยดูหนังกลางแปลง
0: โอ้ชอบที่สุดเลย
2: เขาต้องพากเสียงเหมือนกันเนาะ
0: พวกนั้นเก่งมากฮะเก่งแบบเก่งมหัศจรรย์มากเพราะว่าเนื่องจากว่าเขา
2: ผู้หญิงก็ได้ด้วย
0: เขาไม่ได้พากคนเดียวเขาพากไม่ได้พากอย่างเดียวเขาพากแล้วเขาต้องทำสาวเอฟเฟกต์ด้วยเขาต้องทำทั้ง
1: เสียง
0: ป
1: ื
0: นยิงเดินเรื่องต่างๆนะกอกแกกอกแกกอกกอกกอกกอกมาเสียงม้าเสียงอะไรต่างๆนะเสียงปืนยิงเขาก็ต้องทำเสียงเองอะไรต่างเองคือทุกอย่างเนี่ยอยู่ด้วยตัวคนเดียวหมดอนุเก่ง
2: ผู้หญิงก็ต้องพากได้ด้วย
0: ผู้หญิงก็ต้องพากได้ด้วยเพราะพากคนเดียวพากคนเดียวเพราะแต่ผู้หญิงก็ไม่ได้หมายความว่าจะแบบว่าเหมือนผู้หญิงเป๊ะอะไรเงี้ยก็จะได้ลดเสียงมันหน่อยจะมีเช่นว่านะถ้าคุณนี่เองแค่ประมาณนั้นเองก็คือไม่ได้ถึงกับว่าเป็นผู้หญิง 100% เต็มไม่ใช่แต่ว่าคนดูในสมัยก่อนก็รับ
1: ยอมรับ
0: อย่างนี้เพราะว่าสนุก
1: เพราะเขารู้ว่ามันภาค
0: ใช่เขารู้
2: ว่าอันนี้เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งด้วย
0: โอ้โหเวลาไปนั่งดูหนังกลางแปลงเมื่อไหร่เนี่ยไม่เคยดูหนังเลยดูแต่นักพากย์นักพากย์เขาจะ
2: ใช่ใช่ครับ
0: ยังไงบ้างแล้วเราจะหันไปดูนักพากย์ตลอดเวลาหันไปดู
1: เขาชอบไง
0: ชอบ
1: เรียกว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบ
2: ให้
1: เ
2: ป็น
1: จริงแล้วก็ทำได้ดี
2: ทำเป็นอาชีพด้วย
1: ทำเป็นอาชีพเลย
0: ดัดเสียงให้ได้แล้วก็ต้องตีความตัวละครให้ได้ด้วย
1: อ่านก่อนไหมอ่านบทที่ได้มาก่อนไหมค่อยมาพากทำความเข้าใจกับเนื้อเรื่องก่อนไหม
0: พอมันเป็นทำงานบ่อยๆเข้าม
1: ันก็
0: ไม่ค่อยได้แต่พอพากไปเยอะๆเนี่ยมันจะรู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยตอนแรกมันจะดูดีแต่ตอนหลังมันต้องเป็นร้ายแน่ๆ เราจะรู้ทันที
1: เ
0: ราจะรู้ทันทีว่าเรื่องราวมันต้องเป็นอย่างนี้อะไร
1: ด้วยความที่เป็นนักแสดงไงใช่ไหม
2: คิดภาพมานานมากแล้ว
1: นานมากก็40 กว่าปีแล้วมั้ง
0: ก็ใช่มัน คยก็ตอบคำถามนี้

0: ว่าจะดูแลเสียงตัวยังไงแต่ผมมาได้คำตอบว่าเวลาที่เราใช้อะไรบางอย่างของเราเยอะๆเนี่ยมันเหมือนกับการออกกำลังกายอ่ะเหมือนกับเวลาที่มดเราใช้ยกเวทอะไรต่างๆเยอะแล้วก็มันก็
1: โดยอัตโนมัติ
0: ก็อัตโนมัติพอเสียงเราใช้เยอะๆมันเป็นการบำรุงรักษาเสียง
1: มันไม่แหบเหรอมันไม่แหบมันไม่อะไรมั่งเหรอเจ็บเส้นเสียงเจ็บคออ
2: ย่างที่ผู้เป็นหวัดเนี่ยแล้วมันเสียงมันแหบมันไม่ใช่เสียงเดิมของตัวละครทำไงอ่ะ
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาภาคหนังไทยเนี่ยหนึ่งเรื่องเนี่ยเวลานักพากย์ใครสักคนหนึ่งเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยนักพากย์ตัวละครทุกตัวในเรื่องก็จะเป็นหวัดกันหมด
1: เพราะว่าติดก
0: ัน
1: นั่งกันอยู่ในห้อง
0: ติดกันสมมติพี่ดาวเป็นผมก็ติดหวัดพี่ดาวพี่รองเป็นผมก็ติดหวัดกันติดหวัดกันมา
1: เสียงเป็นหวัดกันหมด
0: เสียงจะปี
1: ้กันหมด
0: เสียงจะทางเดียวกันหมด
1: พี่ผู้มีผลงานอยากจะฝากไหมคะตอนนี้มีอะไรมั่ง
0: ก็มีละครก็มีอะไรต่างๆนานาก็หาดูได้ตามช่องทางหลายๆแพลตฟอร์มนะตอนนี้มันจะไปอยู่ที่แพลตฟอร์มนั้นแพลตฟอร์มนี้อะไรเงี้ย
1: ก็จะเป็นซีรีส์แล้วนะตอนนี้
0: ก็เป็นซีรีส์ก็จะเป็นผลงานการภาคก็ยังมีอยู่ก็มีภาคซีรีส์นักตั้งอะไรต่างๆนะ
1: แล้วตอนนี้รับงานอะไรบ้าง
0: ก็นี่ฮะก็ยังมีละคร
1: รับงานละคร
0: รับ
1: งานภาค
0: แล้วก็งานอัดเสียงแสงสีเสียง
1: แสงสีเสียง
0: พวกอะไรลบกันต่างๆนานาอะไรบรรยายลบบุรีที่เมืองตราดอะไรเงี้ยก็คืออันนั้นต้องใช้พลังเยอะหน่อยอะไรเงี้ย
1: ก็รับนะรับงานพวกนี
0: ้รับงานยังรับอยู่ตลอด
2: ครับ
1: เงินมางานไป
2: ใ
1: ช่ไหมวันนี้เวลาหมดแล้ว
0: ครับหมดแล้ว
1: ใช่แล้วครับ
2: ขอบคุณครับพี่ปูครับ
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะ1วันที่ชีวิตแย่ไม่ได้แปลว่ามันต้องแย่ตลอดไป1ครั้งที่โชคร้ายก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีวันที่โชคดีครับ
1: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วเรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้มีเรื่องราวมากมายที่น่าสนใจมาอัปเดตคุณผู้ชมได้ชมกันค่ะสามารถชมกันสดผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 plus ได้
1: เรื่องปลาหมอคางดำกันก่อนดีกว่าน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: มาตอนนี้เขากำลังมานะครับเป็นเทรนด์หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าโอ้โหหลากหลายพื้นที่ครับพบว่ามีปริมาณของปลาหมอคางดำนั้นเพิ่มขึ้นจำนวนมากล่าสุดไปโผล่ที่พัทยาแล้วครับหลังจากผู้ใช้ Facebook ตัด Channel นะครับได้เผยคลิปขณะกำลังหาปลาที่ชายหาดอย่างที่คุณผู้ชมได้ดูกันอยู่คือเขาเอาแหไปหวานเลยนะแล้วก็ได้มาเนี่ยฮะไม่ใช่ปลาทะเลนะครับในนั้นคือปลาหมอคางดำซึ่งไม่ได้ติดมาแค่ตัว2ตัวแต่คือติดมาเพียบเลยนะคร
0: ับ เต็มค่ะ
1: เต็มเลยก่อนจะแจ้งไปยังประมงบางละมุงนะครับว่าพบปลาหมอคางดำในทะเลบริเวณสะพานปลานาเกลือและชายหาดพัทยาความคืบหน้าล่าสุดนะครับวันนี้นางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือนะครับซึ่งจากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดไม่รู้น้องหลบไปไหนนะฮะวันนี้ไม่เจอเลยนะครับพร้อมกับระบุว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในฤดูฝนแบบนี้ที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลก็อาจจะเป็นปัจจัยที่เอื้อต่อการกระจายตัวของปลาได้โดยก่อนหน้านี้ก็เคยมีรายงานพบปลาหมอคางดำแล้วนะครับที่บริเวณปากคลองบางละมุงก่อนที่เรื่องก็จะเงียบไปในช่วงหนึ่งกระทั่งล่าสุดก็กลับมาพบอีกครั้งในพื้นที่ชายฝั่งพัทยาพร้อมกับ

0: ขอไปยังประชาชนนะครับหากว่าพบหรือว่าจับปลาหมอคางดำได้ท่านก็แนะนำว่าเอาไปประกอบอาหารได้นะเอาไปแปรรูปเพื่อบริโภคได้เนื่องจากว่าปลาหมอคางดำสามารถรับประทานได้ตามปกติเลยคือเขาไม่ได้เป็นปลามีพิษอะไรนะครับสามารถเอาไปทำอาหารกินกันได้แต่ว่าหากพบว่าเป็นปลาขนาดเล็กแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์เนี่ยขอให้ทำลายทันทีและหลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อที่จะช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำในระบบนิเวศชายฝั่งนะฮะชาวบ้านบอกว่าหาปลาแถวนี้มากว่า10ปีแล้วนะครับก็ทำยังไงได้ก็ต้องเอาไปกินเอาไปแบบทำปลาตาก
1: กลับมาเป็นเมนูปลาหมอคางดำอีกรอบแล้วรอบนี้
0: อยู่ในกระทะอยู่ในหม้ออะไรได้แต่อย่าเพิ่งไปอยู่ในกระป๋องเลยนะฮะ
1: ค่ะโอเคค่ะจากเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะมาต่อกันที่เรื่องของกัญชาบ้างล่าสุดจะมีการยกระดับค่ะกัญชาทางการแพทย์นะคะจากที่เราเห็นว่าขายกัญชากันตาม

0: ร้านค้าทั่วไปเนี่ยนะคะจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและสร้างหลักประกันด้านสุขภาพให้ประชาชนอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่ประกอบด้วย3มาตรการหลักนะคะได้แก่การยกระดับมาตรฐานร้านจำหน่ายกัญชาทางการแพทย์การเพิ่มอำนาจตรวจสอบร่วมกับฝ่ายปกครองและการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการกำกับดูแลอย่างเข้มข้นค่ะในส่วนของมาตรฐานสถานประกอบการนะคะผู้ประกอบการที่ต้องการขออนุญาตเป็นผู้ได้รับการรับรองเป็นหมอพื้นบ้านพร้อมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ใหม่ด้านการจัดเก็บช่อกัญชาอย่างเหมาะสมไม่วางสัมผัสพื้นมีระบบกำจัดกลิ่นและควันที่มีประสิทธิภาพนะคะรวมถึงต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกประจำตลอดเวลาทำการด้วยค่ะซึ่งใบอนุญาตเดิมเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะคะจนกว่าจะหมดอายุแต่การต่ออายุใบอนุญาตเนี่ยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ใหม่ทั้งหมดด้วยค่ะมาตรการครั้งนี้นะคะก็เพื่อเป็นการปิดช่องโหว่นะคะเรื่องการใช้กัญชาไปในทางสันทนาการไม่ได้เกี่ยวกับการแพทย์อะไรแบบนั้นแล้วก็ขยายอำนาจการตรวจสอบไปยังฝ่ายปกครองส่วนภูมิภาคนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าในอำเภอปลัดอำเภอรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตรวจสอบดำเนินการนะคะก็สามารถจับกุมผู้มีการจำหน่ายกัญชาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างทันทีอีกด้วยนะคะ
1: ดังนั้นใครจะทำธุรกิจด้านนี้ศึกษามาตรการใหม่ศึกษากฎระเบียบใหม่กันดีๆนะครับจะได้ไม่ทำผิดกฎหมายนะฮ
0: ะ
1: มาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากดีกว่านะครับปกติแล้วลูก้าชอบอากาศเย็นๆไหมฮะ
0: แน่นอนค่ะ
1: โอ้ดีเลยนะฮะล่าสุดเขามีงานวิจัยออกมาครับพี่ลูกฮะเขาบอกว่าอากาศยิ่งร้อนยิ่งกระทบต่อพัฒนาการของเด็กนะครับร้อนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งอ่านออกเขียนได้ช้าลงเท่านั้นครับมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร JournalOf Child Psychology and Psychiatry นะครับเขาวิจัย4ปีในหลายประเทศเลยนะฮ
0: ะ
1: เขาเอาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาสุขภาพและโภชนาการรวมถึงสุขอนามัยมาเปรียบเทียบกับข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนนะครับและเขาพบว่าเด็กๆที่เติบโตในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงกว่า30องศาเซลเซียสก็คือร้อนมากๆเนี่ยจะมีพัฒนาการพื้นฐานด้านการอ่านการเขียนและพื้นฐานคณิตศาสตร์ลดลงประมาณ 5-7% เมื่อเทียบกับเด็กๆกลุ่มที่อยู่ในประเทศที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าหรือว่ามันเย็นกว่านั่นเองและผลกระทบก็จะรุนแรงมากขึ้นด้วยกับเด็กกลุ่มที่อยู่ในครอบครัวยากจนขาดแคลนน้ำสะอาดซึ่งสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ส่งผลต่อพัฒนาการและสุขภาพของ

0: เด็กอย่างชัดเจนนะครับอย่างไรก็ตามครับงานวิจัยชิ้นนี้ยังคงต้องการสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงในอนาคตต่อไปได้นะ
1: ถ้าใครไม่มีแอร์ล่ะยังไงล่ะโอ้ยมันส่งผลยังไงรู้ไหมหงุดหงิดค่ะ
0: อารมณ์มาก่อนเลย
1: อารมณ์มาก่อนอย่างแรกเลย
0: ไม่อยากที่จะเรียนรู้อะไรทั้งสิ้นแล้ว
1: ใช่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนะคะวันพรุ่งนี้แล้วค่ะที่บ้านเราเนี่ยจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการนะคะโดยช่วงสายที่ผ่านมาดร.สุกัญญานียะวิชยานนะคะอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยามีการแถลงออกมานะคะว่าการเปลี่ยนแปลงของระบบลมฟ้าอากาศเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ค่ะซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศนะคะขณะเดียวกันลมในบรรยากาศระดับล่างระดับความสูง 1.5 กิโลเมตรเนี่ยเปลี่ยนเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมประจำฤดูฝนค่ะทำหน้าที่พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนะคะขณะที่ลมชั้นบนตั้งแต่ระดับ10กิโลเมตรขึ้นไปเปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันออกปกคลุมประเทศไทยค่ะจากองค์ประกอบของสภาพอากาศดังกล่าวเนี่ยนะคะแสดงถึงการเริ่มต้นฤดูฝนในประเทศไทยกรมอุตุนิยมวิทยาจึงขอประกาศว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่15พฤษภาคม2569เป็นต้นไปค่ะทั้งนี้นะคะแม้ไทยจะเข้าสู่ฤดูฝนแล้วลมกระโชกแรงเกิดขึ้นระยะหนึ่งนะคะจนกว่าจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเต็มรูปแบบนั่นเองเตรียมรับมือกันเลยฝนจะตกหนักในหลายพื้นที่ด้วยกันนะคะและแต่ละพื้นที่ปริมาณฝนก็จะไม่เท่ากันความยาวของฤดูฝนก็แตกต่างกันด้วยนะคะอย่างประเทศไทยตอนบนเนี่ยเขาคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนนะคะในช่วงเดือนตุลาคมแต่ทางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันออกเนี่ยจะยังมีฝนต่อเนื่องยาวไปจนถึงเดือนธันวาคมเลยล่ะค่ะ
0: ตลอดทั้งปีกันเลย
1: โอ้ยชุ่มฉ่ำก็ยังดีไม่ร้อนลูกจะได้แบบทำเลขได้อยู่ไม่เครียดยังอยู่ที่ความร้อน
0: ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
1: ฮะเย็นเย็นไป
0: ใครอยู่พื้นที่เสี่ยงพื้นที่ต่างๆที่จะรับน้ำก็เตรียมตัวรับมือกันด้วยนะครับกับฝนที่จะมาอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้นะฮะปิดท้ายช่วงนี้นะครับอยากเตือนคนไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะญี่ปุ่นกันหน่อยดีกว่านะครับใครที่ไปภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ต้องไปแวะถ่ายรูปกันที่หมู่บ้านน้ำใสใช่ไหมหมู่บ้านไอชิโนฮะไกนะครับล่าสุดที่นั่นเขามีการประกาศเตือนออกมานะครับว่าใครไปเที่ยวอย่าโยนเหรียญลงไปในบ่อน้ำนะ
1: เอ้า
0: ที่ต้องมาเตือนกันเพราะว่าเราอยากให้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพครับไปเที่ยวที่ไหนก็จะได้เป็นที่รักของประเทศนั้นๆนะฮะโดยเฉพาะญี่ปุ่นที่คนไทยก็ไปกันเยอะมากๆเนี่ยนะครับหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนฮะไกครับถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่หลายคนไปเยือนเพราะว่ามันใกล้กับภูเขาไฟฟูจิอะนะล่าสุดที่นี่กำลังเผชิญวิกฤตนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไปเที่ยวที่นี่ต่างโยนเหรียญลงไปในบ่อเพื่ออธิษฐานจนมันเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับและภาพที่สื่อญี่ปุ่นเขาเผยแพร่ออกมาก็คือมีเหรียญจากประเทศไทยเนี่ยไม่น้อยเลยพี่ลูกด้วยความที่นักท่องเที่ยวหลายคนอาจจะมองว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะทำให้คำอธิษฐานเป็นจริงก็มีการอธิษฐานแล้วก็โยนเหรียญลงไปกันนะครับแต่ว่าการทำเช่นนี้จะไปกระทบกับระบบนิเวศเพราะว่าไม่ต่างจากการทิ้งขยะลงน้ำเลยน้ำที่นี่เขาบอกมีค่าความเป็นด่างเนี่ยสูงกว่าน้ำทั่วไปพอมันรวมกับจุลินทรีย์ธรรมชาติที่มันอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งเร่งการสลายตัวของโลหะจากเหรียญ

0: เขียนอย่างรวดเร็วเลยทำให้สารโลหะไม่ว่าจะเป็นทองแดงสังกะสีแล้วก็อีกมากมายเนี่ยนี่นะฮะไปที่ญี่ปุ่นก็ปฏิบัติตามกฎระเบียบของเขาด้วยนะครับงดโยนเหรียญลงในน้ำกันด้วยที่สำคัญญี่ปุ่นเขาบอกนะครับว่าการโยนเหรียญลงแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ใช่ธรรมเนียมทั่วไปของญี่ปุ่นนะครับยกเว้นพื้นที่ทางศาสนาบางแห่งอย่างเช่นศาลเจ้าบางแห่งเขาก็จะมีการบูชาเบนไซเทนนะครับซึ่งตรงนั้นเขาก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งสายน้ำอะไรอย่างนี้ก็จะมีความเชื่อเรื่องของการโยนเหรียญลงไปในน้ำอยู่แต่สำหรับที่นี่เป็นที่ธรรมชาติคือเขาไม่ให้นะ
1: ค่ะศึกษากันให้ดีนะคะคนไทยไม่ใช่โยนซะทุกบ่ออย่างนั้นสงสารน้องปลา
0: เดี๋ยวเขาแบนเดี๋ยวเขาแบนเดี๋ยวอดไปเที่ยวกัน
1: อ๋อถูกต้องช่วงนี้พักก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันนะคะใกล้จะได้ชมกันแล้วค่ะกับละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนลายค่ะผลงานจากค่ายเป่าจินจงใครที่คิดถึงละครแนวโรแมนติกแอคชั่นเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
3: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
4: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุข

0: ขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
1: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
2: ฟันโอ DC Justice League Collection รวมเหล่า DC Super Hero สุดน่ารักมาไว้บนสองฟันโอซื้อเลย
3: ที่คุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี
4: ่ฉันต้องเข้าไปทีมสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
5: พยักร้ายซ่อนลาย

0: าฬิกาตอนแรก
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: LG ทุกวันสบายสบาย
3: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
4: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
5: แฮลเฟรนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน

0: Protect IC Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ข่าว34ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของช่วงข่าวบันเทิงนะคะพรุ่งนี้เราจะได้ชมกันแล้วค่ะน้องอัมขาสำหรับใครหลายคนที่รอคอยนะคะกับละครเรื่องพยัคฆ์ร้ายซ่อนหลายค่ะช่อง3เตรียมเปิดสมรภูมิเดือดกับละครโรแมนติกแอคชั่นนะคะสุดเข้มข้นอย่างพยัคฆ์ร้ายซ่อนหลายค่ะพบความบู๊ระห่ำสะใจนะคะสไตล์แบบของค่ายเป่าจินจงเขาเลยผลงานของผู้จัดนะคะอย่างตู่นพพลและซอนุชปิยานุชค่ะจากบทประพันธ์ของก้าวแต้มซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการร่วมงานกันนะคะของพระนางอย่างไอซ์พานุวัฒน์และแยมมทิราค่ะที่แท็กทีมกันมาโชว์คิวบู๊แบบระห่ำสุดๆกับเรื่องราวของดีไซเนอร์หนุ่มไทกะที่รับบทโดยไอซ์นะคะที่แฝงตัวมาทำงานในบริษัทของนักธุรกิจดังเพื่อตามล่าไดมอนด์ค่ะแต่คนที่คอยขัดขวางเขานั่นก็คือบอดี้การ์ดอย่างรินบอดี้การ์ดแซบอ่ะสาวแซบที่รับบทโดยแยมนั่นเองนะคะซึ่งก่อนที่เราจะไปพบกับความเข้มข้นของละครเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้เมื่อเช้าทีมนักแสดงอย่างไอซ์แยมโอโบ๊ทเนี่ยเขาแอบมาสปอยความสนุกกันด้วยไปฟังเสียงของพวกเขากันหน่อยค่ะ
2: ไทกะครับก็เป็นหนุ่มดีไซเนอร์ที่เก่งการต่อสู้ทุกรูปแบบครับ
3: ก็ตัวลินนะคะจริงๆก็เริ่มมาจากเป็นเด็กที่แบบว่าสดใสน่ารักชีวิตแบบไม่ได้มีปมอะไรขนาดนั้นจนพ่อถูกฆ่าก็เลยมีปม
4: ครับ
5: ผมก็เลยเอาลินมาฝึกครับ
6: แ
5: ล้ว
6: ครับผมก็รับบทธรรมทัศน์ครับผมก็เป็นเพื่อนไทกะแล้วก็เป็นแบบว่าเป็นแฮกเกอร์เป็นโปรแกรมเมอร์ด้วยครับผมก็จะนิสัยกวนๆหน่อยจะคอยแบบเป็นสายซัพพอร์ตครับผม
7: คือ EP 1อ่ะที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนจะได้เห็นเลยว่าแต่ละคนอ่ะจะไปในทิศทางไหน
6: คือปูมาก็คือแบบว่าคาแรคเตอร์ชัดเลยของแต่ละคนนี่เขาก็จะอาร์ตนี่เขาก็จะสวยมานี่เขาจะแบบมีความแบบน่าค้นหาส่วนนี้ก็จะกวนๆมาเลยเงี้ย
7: คืออาตูเป็นแบบอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าต้องเต็มที่กับงาน
3: แต่ก็จะค่อนข้างให้ความอิสระในการแบบว่าแสดงความคิดเห็นหรือว่าแบบอยากจะเล่นแนวไหนอยากจะสร้างคาแรคเตอร์ฟิลไหนเขาก็จะค่อนข้างแบบแล้วแต่เราแล้วค่อยมาเขาเรียกอะไรตบตีกันอีกทีนึงรับรองว่าเข้มข้นแซ่บดราม่าตลกมีครบเลยค่ะ
7: ใช่ครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับ EP แรกครับพยัคฆ์ร้ายซ่อนหลาย1ทุ่มทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ
1: เขาบอกกันว่าครบรถนะคะคุณเพราะฉะนั้นห้ามพลาดเด็ดขาดกับพยัคฆ์ร้ายซ่อนหลายค่ะจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา1ทุ่มตรงเริ่มตอนแรกวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ
8: เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่หลายคนคิดถึงกับละครของเป่าจินจง
1: อะไรแบบนี
8: ้ใช่นะครับ

0: เซนของเป่าจีจงเขาจะชัดมากในเรื่องของความบู๊ความสอดแทรกอะไรต่างๆทั้งดราม่าเข้มข้นนะครับแล้วก็มีมุกตลกต่างๆที่มันจะแบบโหถูกหยอดลงไปนะฮะตามสไตล์ของอตู่นพพลยังไงก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับเรื่องนี้ที่สำคัญคือไอ้หล่อมาก
1: อุ๊ย
0: ผมสั้น
1: ดี
0: มากน้องแยมยังไงน้องแยม
1: น้องแยมตัวจริงสวยมากๆในทีวีว่าสวยแล้วตัวจริงสวยกว่านั้นอีก
0: แล้วผมชอบแบบความโปรโมทของเขาอะตัวทีเซอร์คือน้องแยมเซ็กซี่อะ
1: สุด
0: ๆใครไม่เคยเห็นน้องยางเซ็กซี่ก็เรื่องนี้แหละฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ตามกันได้นะครับมาดูเรื่องของซีรีส์กันบ้างนะครับกับซีรีส์วายเรื่องนี้ที่เชื่อว่าหลายคนก็จับตารอนะครับสำหรับเรื่องนี้เลยนะครับโค้ดรักฉบับพี่ชาย Dear Brother I'm in love with you นะครับเป็นการมาประกบคู่กันของทาคิและเฟรนครับหลังจากที่ช่อง3ของเรานะครับประสบความสำเร็จกับการรันวงการซีรีส์แซฟิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแจ้งเกิดนักแสดงไปหลายคู่แล้วล่าสุดเราพร้อมรันวงการวายแล้วนะครับด้วยการประกาศสร้างซีรีส์วายเรื่องใหม่นะครับเป็นการจับคู่กันครับระหว่างทาคิกวินและเฟรนพีรกิจนะครับนี่เขาปล่อยโปสเตอร์ปล่อยเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรใดๆออกมาก็คือเป็นน้ำจิ้มเป็นคลิปโมเมนต์ของทั้งสองสองคนออกมาคือคลิปนี้ไม่กี่วินาทีนะพี่ลูกแต่มันกลายเป็นกระแสในโซเชียลเลยคือหลายคนอดใจรอดูแทบไม่ไหวแล้วนะครับก็เป็นโปสเตอร์แรกของซีรีส์โค้ดรักฉบับพี่ชาย Dear Brother I'm in love with you นะครับเป็นการปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการโซเชียลแตกกันเลยทีเดียวนะครับหลายคนจับตาว่าจะต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรออกมาให้ได้ฟินให้ได้เห็นกันอีกหรือเปล่านะครับอันนี้บอกได้คำเดียวเลยสาววายทั้งประเทศเตรียมใจเอาไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าทาคิและเฟรนไม่ได้มาเล่นๆแต่พร้อมที่จะขโมยหัวใจทุกคนอย่างแน่นอนนะครับยังไงล่ะยังไงล่ะ
1: เลยล่ะ
0: ดี
1: สมองไหลแล้วเนี่ย
0: นี่อุ้ยนั่นหมายความว่าไม่ใช่แค่คู่หลักนะคุณคู่ต่างๆคู่รองคู่ใดเอ่ยในเรื่องนี้ก็คือมอยกันได้นะครับผ่านแฮชแท็กกันได้นะครับอยากเห็นอยากดูอะไรนะครับรอติดตามยังไงที่สำคัญก็คือไปกดเขาเรียกอะไรอ่ะให้กำลังใจไปฟอลโล่น้องๆกันได้นะครับนักแสดงกลุ่มนี้เชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะต้องแจ้งเกิดอย่างปังๆแน่นอนหลังจากซีรีส์ออกอากาศไป
1: ออร่ามาน
0: ะ
1: ออร่าจับเคมีดีความเอิงเอย
0: การันตีโดยสาววายตัวจริง
1: จ้ะจริงรอดูรับรองว่าปังแน่คู่นี้ฝากติดตามกันด้วยนะคะ
0: ครับ
1: และอีกหนึ่งหนุ่ม

0: อุ่มพี่ไม่ลืมเธอหรอกเปลี่ยนคุณแต่จะคลั่งรักอะไรไปติดตามกับข่าวนี้ค่ะสถานีนะคะ3พิธีกรสุดน่ารักเอชยาเอดาเรศและน้องแป้งสรัญชัดค่ะจากรายการเพชรแพลนอัปเดตสถานะหัวใจด้วยค่ะเพราะว่าเหล่าพิธีกรเนี่ยเขาจะมีการรุมถามว่าตอนนี้เนี่ยมีสาวคนไหนแอบซ่อนอยู่หรือเปล่านะคะอ่ะติดตามความสนุกและที่มาที่ไปของชื่อไอ้ลูกฉันอยากรู้มากเลยว่าเพราะอะไรนะคะและอ่านได้ในรายการเพชรแพลเน็ตรักนี้มีหางนะคะวันอาทิตย์นี้เวลา16:00 น.ค่ะ
1: ติดตามกันได้นี่เป็นอีกหนึ่งรายการที่น่ารักมาก
0: จริง
1: คือไปทัวร์บ้านดาราไปทัวร์บ้านเซเลบแล้วไปดูว่าเขาเลี้ยงอะไรความผูกพันเป็นยังไงบางมุมอ่ะเราไม่เคยเห็นนะ
0: อ๋อมุมซอฟกับสัตว์นี่แหละมันเป็นอะไรที่แบบโอ้ยเอฟซีอยากดู
1: แล้วทุกคนต้องพูดเสียงสองอ่ะเวลาพูดกับสัตว์อ
2: ่
1: ะ
0: ซึ่งรอดูเลยว่าเด่นคุณจะทำยังไง
1: กล้ามตัวโตแล้วกล้ามตัวโตแล้วใช้เสียงสองคุยกับไอ้ลูกเนี่ยนะฮะติดตามกันได้นะครับรักนี้มีห่างนะครับมากันที่วงการเพลงกันบ้างดีกว่านะครับศิลปินวงไวท์ไลน์ล่าสุดเขามาฝากฝังเพลงใหม่กับทีมข่าวสามสีครับไวท์ไลน์นะครับเป็นการรวมตัวกันของ5หนุ่มจากรั้วโรงเรียนเซนต์คาเบรียลนะครับสู่การเป็นศิลปินรุ่นใหม่มาแรงจากค่ายเวเดย์นั่นเองนะครับผ่านการบ่มเพาะผ่านโปรเจกต์เดอะเวย์อาร์ติสต์intern camp นะครับจนสร้างสถิติยอดเข้าถึงคอนเทนต์ของเขาบนโซเชียลเนี่ยนะฮะมากกว่า25ล้านวิวเลยทีเดียวทำให้ไว้ไลน์ไว้ที่แบบไว้ขาวนะไม่ใช่แบบไว้ไลน์แบบ
0: ไว้ไลน์สู้ๆอย่าง
1: ไว้ไลน์90ไม่ใช่ไม่ใช่ไว้ไลน์90นะฮะ
0: โอเคค่ะ
1: เขามีฐานแฟนคลับเยอะมากๆพี่ลูก

0: ล่าสุดวงไวไลน์นะครับส่งซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าที่ไม่สำคัญนะครับเพลงนี้ได้รุ่นพี่อย่างคุณตูนทรีแมนดาวนะครับมารับหน้าที่เป็นโปรดิวเซอร์ให้ด้วยพร้อมช่วยสร้างสรรค์ซาวด์ดนตรีแนวป๊อปร็อกนะครับที่ร่วมสมัยแล้วก็เข้าถึงได้ง่ายในส่วนของเนื้อเพลงก็มีการถ่ายทอดอารมณ์ของคนที่ตกอยู่ในสถานะของการเป็นที่ปรึกษาชั่วคราวใครกำลังอยู่ในสถานะเฟรนด์โซนเป็นได้แค่ที่ปรึกษานะครับให้คำปรึกษาไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะฟังแล้วโดนใจแน่นอนเดี๋ยวฟังเสียงของน้องๆไว้หลายกันครับ
1: ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่าเป็นแบบเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ทำเพลงได้ปล่อยเพลงลงสตรีมมิ่งแล้วก็พอลองแบบกดเปิดฟังเพลงตัวเองเนี้ยก็รู้สึกแบบเฮ้ยเรามีเพลงแล้วนะก็เลยเขินใช่ใช่ใช่ก็เพลงนี้นี่เป็นเพลงอยากย้ายจากความรักมาเป็นอกหักบ้างละเป็นฟีลแบบการที่อยู่ในเฟรนด์โซนหรือว่าติดอยู่ในจุดที่เราไม่เคยสำคัญในสายตาเขาเลยใช่
2: ตอนแรกครับก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าพี่เขาก็ค่อนข้างจะมีประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในเรื่องของการทำดนตรีครับแต่ว่าพอได้มาทำจริงๆแล้วเนี่ยพี่เขาก็ได้ว่าให้คำแนะนำได้ดีแล้วก็ทำงานได้อย่างลื่นไหลมากๆครับก็รู้สึกว่าเข้าขากับพวกเรามากๆเราก็ได้รับประสบการณ์หรือว่าได้เทคนิคต่างๆจากพี่เขามาเยอะมากๆเลยครับ
1: ก็ฟังได้แล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ฝากIG ของไวไลน์นะครับ wildline.band ครับผมแล้วก็ทุกช่องทางเลยชื่อ wildline.band เหมือนกันแล้วก็ของ Wayday Official ด้วยนะครับ
0: ติดตามกันได้ให้กำลังใจน้องๆกันด้วยนะครับวงไวไลน์นะครับที่ไม่สำคัญซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับ
3: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าว IT กับคุณซีชัดประวินนะคะด้วยเรื่องราวของการทำงานของกทม.ยุคใหม่

0: ใหม่ค่ะที่เปลี่ยนการทำถนนแบบเดิมๆให้เป็นดิจิตอล 3D นะคะจะเป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาติดตามกับคุณซีกันค่ะ
1: ตั้งอุณหภูมิได้3ระดับพร้อมย่างอบได้ในเตาเดียวรินใน Heat is Home
2: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
3: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
5: ์ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี้ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอัพสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตัก
6: ยิ่งดื่มยิ่งเข้ารัก
7: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: โตโยต้าเมืองสีเขียว
2: มาติดตามข่าวเทคโนโลยีกับ Daily C3 Edition C ชัดปวีค่ะอะไรๆรอบตัวเราเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมถนนบ้านเราเนี่ยเพิ่งปูเสร็จขับไปแป๊บเดียวเอ้าเป็นคลื่นเป็นแอ่งน้ำขังวันนี้มีข่าวดีฝากคนกรุงเพราะว่าตอนนี้กทมงัดไม้เด็ดค่ะว่ากันว่าจะเปลี่ยนการทำถนนแบบเดิมๆให้กลายเป็นดิจิตอลด้วยระบบ3D เป็นครั้งแรกในไทยปกติเวลาปูถนนใหม่เครื่องจักรจะปูทับผิวเดิมถ้าของเก่าขรุขระของใหม่ก็จะเบี้ยวตามไปด้วยเทคโนโลยี 3D Control System ของกทม.เนี่ยไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นขั้นตอนแรกเขาใช้ 3D Laser Scanning สแกนพื้นผิวเดิมทั้งหมดเพื่อหาจุดที่เอียงหรือเป็นแอ่งแบบละเอียดยิบจากนั้นวิศวกรจะส่งข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบโมเดล3มิติที่สมบูรณ์แบบว่าจุดไหนต้องหนาเท่าไหร่น้ำถึงจะไม่ขังไฮไลท์อยู่ที่ตอนปูผิวจราจรเขาใช้หุ่นยนต์และกล้องโรบอติกโท

0: Control Station คอยส่งสัญญาณเลเซอร์คุมเครื่องปูยางมาต่อยทำงานตามแบบเป๊ะเหมือนมีไม้บรรทัดดิจิทัลวัดระดับตลอดเวลาผลที่ได้ถนนโลกพระจันทร์หายไปเจอถนนที่เรียบกริบเลยค่ะแถมยังปรับค่าความลาดเอียงหรือ Super Elevation ให้รถเกาะถนนได้ดีขึ้นเยสปลอดภัยกว่าเดิมเยอะเลยล่ะค่ะตอนนี้นำร่องไปแล้วในจุดปรับเซียนอย่างเช่นสะพานข้ามแยกคลองตันแยกลำสาลีและทางยกระดับบรมราชชนนีใครผ่านไปแถวนั้นไปสังเกตความต่างกันดูว่าฟีลลิ่งการขับเปลี่ยนไปแค่ไหนค่ะวันนี้ซีมีนวัตกรรมอีกตัวหนึ่งจากนิวซีแลนด์อะมาอินสปายกันนิดนึงชื่อวูชนวัตกรรมตัวนี้ไม่ใช่แค่กระเช้าลอยฟ้ามันคืออนาคตการเดินทางขนส่งในเมืองใหญ่ที่กำลังจะเปิดตัวในปี2026นี้แล้วล่ะค่ะนี่คือระบบพอดอัตโนมัติขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าความเจ๋งคือมันไม่ได้วิ่งตามรอบเวลาเหมือนรถไฟฟ้าแต่มันจะรอคุณอยู่แค่เราจองผ่านแอร์พอดส่วนตัวจะมารับเราที่สถานีทันทีแถมยังฉลาดมากมันสามารถสลับรางไปมาได้เองโดยไม่ต้องจอดแวะทุกป้ายอยากไปจุดไหนระบบจะคำนวณเส้นทางที่เร็วที่สุดให้คุณทันทีแบบ point to point โครงสร้างเขาประหยัดพื้นที่สุดๆใช้แค่เสาเล็กๆไม่ต้องเวนคืนที่ดินทำถนนใหญ่โตวิ่งเงียบกริบบนสายเคเบิลรางแถมยังประหยัดพลังงานกว่ารถไฟฟ้าทั่วไป2เท่าใช้ไฟน้อยกว่าเราอาบน้ำอุ่น10นาทีอีกนะคะเห็นอย่างเงี้ยล่าสุดเตรียมนำล่องใช้จริงที่เมืองควีนส์ทาวน์นิวซีแลนด์ในปีหน้านึกภาพสิว่าถ้าเมืองไทยมีแบบเนี้ยได้นั่งพอดชมวิวสวยๆเหนือรถติดทำงานไม่ต้องรีบร้อนเลิศเลยแหละที่สำคัญมันเป็นส่วนตัวมากไม่ต้องเบียดกับใครค่ะวูชถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ทำให้การใช้ชีวิตในเมืองง่ายขึ้นเยอะเลยค่ะเรื่องล้ำๆเรื่องใหม่จัดไปเพื่ออินสไปร์ไม่ใช่แค่ภาคประชาชนนะคะภาครัฐเองดูสิ่งนี้แล้วเผลอๆนโยบายในยุคถัดไปที่กำลังมุ่งสู่อนาคตอาจจะมีสิ่งนี้กับสมาร์ทซิตี้ประเทศไทยก็เป็นไปได้ค่ะ
1: ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะ
2: ครับหมดเวลาของข่าวสามสีแล้วนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิสซีไวท์เทนนิ่งครีมนะครับรวมถึงชุดพิธีกรจาก BT Studio นะครับช่วงท้ายรายการวันนี้มีตลาดไทยนิยมมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆของคนไทยกันด้วยติดตามได้ท้ายรายการนะครับเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับทิพย์ศศิมานะคะในช่วงตลาดไทยนิยมในรายการข่าว3สีค่ะเราเปิดช่วงนี้ขึ้นมาเพื่ออยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสามารถของคนไทยค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่กับแชมพูปิดผมขาวที่ใช้ชื่อว่าเดย์แฮร์เป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติ15ชนิดค่ะอาทิเช่นกระเม้งอัญชันผิวมะกรูดใบหมี่ชะเอมเทศใบเตยหอมทองพันช่างตำลึงบอระเพ็ดย่านางใบฝรั่งน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันโรสแมรี่ค่ะซึ่งสมุนไพรทั้งหมดตรงนี้นะคะเมื่อรวมกันแล้วค่ะก็จะเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อเส้นผมมากๆเลยล่ะค่ะที่สำคัญใช้ครั้งแรกก็สามารถปิดผมขาวได้ทันทีค่ะมี2สีให้เลือกนะคะก็คือสีดำธรรมชาติและสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะและแน่นอนเปิดมาเจอกันแบบนี้ก็ต้องมีโปรพิเศษมาฝากกันค่ะที่สำคัญนะคะเรายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้ชมได้ทดลองใช้กับ Nice K Biotin Hair Serum ปกติ1ซองมูลค่า69บาทค่ะแล้ววันนี้มีถึง3โปรสุดคุ้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโปรแรกค่ะคุณผู้ชมซื้อ1ขวดนะคะสามารถเลือกสีได้ปกติแล้ว1ขวดราคาอยู่ที่490บาทวันนี้แถมให้เลยกับ Nice K Biotin Hair Serum มูลค่า69บาทเซตนี้ราคาเต็มคู่กันอยู่ที่559บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่299บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมสนใจซื้อ2ขวดจากราคาเต็มอยู่ที่980บาทรวมถึงแฮร์เซรั่ม2ซองราคาเต็มอยู่ที่ 1,118 บาทวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่569บาทเท่านั้นหรือจะเป็นโปรสุดคุ้มซื้อไปฝากเพื่อนๆ นะคะ3ขวดแบบนี้รวมไปถึงตัว Nice K Biotin อีก3ซองราคารวมกัน6ชิ้นนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 1,677 บาทแต่วันนี้คุ้มมากๆค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่819บาทเท่านั้นค่ะหากใครสนใจสามารถโทรได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ081-316-8168ย้ำอีกครั้งนะคะโทรตอนนี้ได้เลยค่ะ081-316-8168หรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายๆคุณผู้ชมสามารถสแกนเพื่อแอดไลน์ได้เลยกับ @dayhair ค่ะและนี่คือตลาดไทยนิยมในช่วงนี้ค่ะอยากให้คนไทยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันนะคะ

0: โป้เส้นไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะชายแดนไทยกัมพูชายังต้องจับตาใกล้ชิดนะคะเมื่อวันนี้มีรายงานว่าทหารกัมพูชายิงปืนเล็กเข้ามา11นัดที่ชายแดนโอสเม็ดฝั่งจังหวัดสุรินทร์ค่ะ

0: โฆษกกองทัพบกออกมายืนยันกับประชาชนว่าไม่ต้องตื่นตระหนกในเรื่องนี้นะคะล่าสุดพลตรีวินไทยบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเฉพาะครั้งที่เป็นข่าวแต่มีมาอย่างต่อเนื่องค่ะประเมินว่าสาเหตุหลักมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาและบางกรณีมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ก่อนนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเปิดฉากใช้อาวุธก่อนพลตรีวินไทยย้ำนะคะว่ากองทัพไทยรู้เท่าทันและขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกยืนยันว่าจนถึงขนาดนี้ไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกัน
1: ตั้งแต่หยุดยิงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีเสียงของการใช้อาวุธมาโดยตลอดบางครั้งมันจะมีระเบิดด้วยซ้ำไปซึ่งผมมองว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของเรามองว่าเป็นการยั่วยุไม่ว่าจะเป็นเพื่อต้องการจะให้เราใช้อาวุธตอบกลับแล้วก็เอาไปทำเป็นประเด็นในการที่จะบอกว่าเราใช้อาวุธต่อเขาแต่ถ้าเกินกว่าระดับนะครับหน่วยที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นเขามีวิธีปฏิบัติแต่ในส่วนของประชาชนเนี่ยก็อยากให้สบายใจว่ากัมพูชาเองยังไม่ได้มีลักษณะที่จะคุกคามเราถ้าข้อมูลที่เรามีอยู่เนี่ยสนามเนี้ยเขาเรียกใช้อาวุธต่อกันเนี่ยนะวันนี้น่าจะยัง
0: กัมพูชาออกมาโต้ทันทีค่ะพลโทหญิงมาลีโสเจียตาโฆษกกลาโหมกัมพูชาแถลงปฏิเสธเหตุทหารยิงปืน11นัดบอกว่าเป็นข้อกล่าวหาเท็จบิดเบือนความจริงและได้แจ้งข้อเท็จจริงให้สื่อทั้งในและต่างประเทศรับทราบในเรื่องนี้แล้วส่วนคดีของหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามล่าสุดวันนี้ในสภามีการตั้งกระทู้ถามสดด้วยนะคะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยบอกว่ากำลังมีการพิจารณาดึงเรื่องนี้เข้ามาเป็นคดีพิเศษค่ะการประชุมสภาวันนี้คุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพส.ส.พรรคประชาชนได้ตั้งกระทู้ถามสดกรณีการจับกุมนายหมิงเฉินซันชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามโดยนายกมอบหมายให้คุณเจเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเป็นคนมาตอบกระทู้แทนคุณโตโต้ปิยรัตน์ตั้งคำถามถึงการทำงานด้านข่าวกรองของรัฐบาลบอกว่ากรณีนี้ถือเป็นความล้มเหลวด้านการข่าวขณะที่รัฐมนตรีช่วยเจเศรษฐ์ยืนยันว่าไม่ได้เป็นความล้มเหลวแต่อาจจะมีช่องว่างบ้างนายกได้กำชับเรื่องรูรั่วต่างๆแล้วและล่าสุดเพิ่งรับทราบจากรัฐมนตรียุติธรรมว่าเตรียมจะดึงคดีนี้เป็นคดีพิเศษของ DSI ค่ะ
2: เมื่อกี้มีได้รับคำตอบนะครับจากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่ากำลังจะนำคดีนี้เนี่ยนะครับเข้าไปสู่เป็นคดีพิเศษสามารถที่จะดึงทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับมาบูรณาการร่วมกันในการทำงานนะครับเรียนด้วยความเคารพณวันนี้เนี่ยยังฝ่ายปกครองเนี่ยทำการนะครับไล่ไปถึงต้นต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการย้ายทะเบียนนะครับพรุ่งนี้วันนี้หน่วยปฏิบัติการก็อยู่ที่อำเภอแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีการออกหมายจับนะครับในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็มีการดำเนินคดีมิหนำซ้ำยังไม่พอนะครับเลยมีการตรวจสอบลึกไปอีกส่วนจะเหมือนจาก2คดีนะครับหรือ3คดีก่อนหน้าที่ท่านกล่าวถึงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องขอเวลานะครับในการที่ให้กระบวนการนะครับการพิสูจน์
0: อีกเรื่องที่รัฐบาลถูกวิพากษ์วิจารณ์นะคะคือเรื่องปลดล็อก9ธุรกิจต่างด้าวโดยไม่ต้องขออนุญาตค่ะเมื่อวานนี้นายกต้องออกมาขอโทษประชาชนและตำหนิไปถึงทีมโฆษกด้วยที่ปล่อยให้รองโฆษกคนใหม่มาแถลงเรื่องสำคัญล่าสุดวันนี้นักข่าวไปเจอรองโฆษกต้นเรื่องนะคะไปถามความเห็นในเรื่องนี้ด้วยช่วงเช้าร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์รองโฆษกประจำสำนักนายกเป็นโควต้าของเพื่อไทยเข้ามาที่ทำเนียบรัฐบาลไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่นักข่าวถามว่าได้คุยกับท่านนายกแล้วหรือยังเรื่องความคลาดเคลื่อนในการแถลงข่าวรองโฆษกบอกว่ายังไม่ได้คุยเลยและบอกว่าหลังจากนี้จะระมัดระวังในการสื่อสารมากขึ้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่การวางยาทางการเมืองหลังเข้ารับตำแหน่งใหม่แน่นอนค่ะ
3: ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกแล้วหรือยังคะเห็นเมื่อวานท่านนายกให้ข่าวเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดออกไป
4: ต้องเลยต้องไปที่โซยิมาถึงเขาก็เหม
5: ือนการพูดคุยกันค่ะแบบ
3: กรณีดังกล่าวค่ะเกิดการผิดพลาดยังไงคะ
5: คิดว่าเป็นการคลาดเคลื่อนระหว่างการพาดหัวข่าวและคลาดเคลื่อนในเนื้อหาค่ะก็คือว่าคลาดเคลื่อนระหว่างเนื้อหากับพาดหัวข่าว
3: โดยหลังจากนี้ค่ะทางท่านรองเองจะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของกระทรวง
5: ค่ะเรื่องของที่เพื่อไทยอยู่เป็นหลักค่ะ
3: หลังจากนี้แนวทางจะยังไงต่อคะ
5: ก็จะเน้นเป็นการคอมมูนิเคชชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างที่มั่นตั้งแต่แรกค่ะ
0: ขณะที่ความเห็นของคุณจุลพันธ์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะนักข่าวไปถามเรื่องนี้เช่นเดียวกันค่ะยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่กระทบต่อการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลและไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปพูดคุยกับนายกด้วยในส่วนการทำงานของรองโฆษกของพรรคคุณจุลพันธ์บอกว่าก็อาจจะต้องปรับจังหวะและเนื้อหาในส่วนที่พูดให้เป็นไปตามสิ่งที่ได้พูดคุยแต่ก็ไม่ได้

0: มีอะไรผิดพลาดนะคะขณะที่กระทรวงพอร์ต9ธุรกิจบริการออกจากบัญชีท้ายบอกว่าไม่ใช่เป็นการเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาแย่งธุรกิจคนไทยแต่เป็นการปรับปรุงระเบียบลดความซ้ำซ้อนเพื่อดึงดูดเม็ดเงินนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาพัฒนาศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยแม้จะมีการถอดออกไปแต่ว่าก็จำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเหมือนเดิมค่ะพักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
2: ทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด
3: ขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูล
2: เพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
5: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
6: น่ารักมาก

0: เป็นหนี้แบบดินพ่อค้างหมู
1: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
2: ที่เด็ดลูกหนี
3: ้อร่อยได้ทุกที่เบนิฟิตประโยชน์เต็มๆ

วันนี้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนเป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วค่ะสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านที่รัฐสภาโดยมีส.ส.พรรคประชาชนส.ส.ฝ่ายค้านคุณณัฐพงษ์แถลงภายหลังเสร็จสิ้นพิธีโดยให้คำ

0: ถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งและจะเร่งตั้งวิปฝ่ายค้าน
1: แต่งจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
0: ไปดูเรื่องของปลาหมอคางดำนะคะโผล่มาอีกแล้วคราวนี้ไปโผล่ที่ชายหาดพัทยาค่ะหลายคนก็ตกใจเอ๊ะนี่ทะเลไปอยู่ได้ด้วยหรอประมงบางละมุงลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะคือมีโซเชียลเนี่ยเขาแชร์การในคลิปนี้เลยเพจนักตกปลาชายหาดพัทยาค่ะเขาโพสต์เป็นคลิปแล้วก็ภาพนิ่งคือหมอคางดำเพียบเลยค่ะวันนี้คุณมายุรีนะพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงไปตรวจสอบที่สะพานปลานาเกลือและชายหาดพัทยาบอกว่ามีชาวบ้านแจ้งมา2วันแล้วลงพื้นที่วันนี้พอลงไปก็ไม่เจอนะหมอคางดำคาดว่าวันนี้ฝนตกมีน้ำจืดไหลลงทะเลก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการกระจายตัวของปลาทั้งที่ปกติปลาหมอคางดำจะอาศัยอยู่ในน้ำกร่อยก่อนหน้านี้ก็เคยพบในปากคลองบางละมุงมาแล้วนะคะแล้วมาเจอล่าสุดเอาท่านผู้ชมประมงบอกว่าถ้าใครเจอจับมากินได้เลยค่ะส่วนถ้าเกิดเป็นตัวเล็กเนี่ยให้ทิ้งได้นะคะเราปิดท้ายกันที่ข่าวใหญ่ที่ทั่วโลกจับตามองค่ะภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐล่าสุดได้จับมือกันบนพรมแดง

นี่ค่ะก่อนที่จะเดินตรวจแถวทหารเกียรติยศร่วมกันโดยประธานาธิบดีสีได้กล่าวเปิดประชุมใจความสำคัญคือเรียกร้องให้ทั้งคุก CEO ของ Apple ค่ะมาแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีสีด้วยนะคะหลังหารือช่วงเช้านานถึง2 ชั่วโมง

เรียนที่พูดถึงมีเรื่องปมขัดแย้งของไต้หวันส่วนเรื่องยุติสงครามกับอิหร่านนะคะเรื่องช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ถูกพูดถึงในวันต่างด้าวด้วยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: นับสนุนโดย
1: น้ำปาระแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
2: พ่อพ่อหน้าไปโดนอะไรมาม
3: านี่เลย
4: พอดีแถวที่ทำงานมีเรื่องอ่ะพ่อเลยต้องเข้าไปห้าม
3: แก้มขอดูหน่อยช้ำเลยอ่ะพ่อเดี๋ยวแก้มไปเอาเจลมาประคบให้นะมีบวมแน่เลยอ่ะลาหยุดดีไหมพ
4: ่อดูก่อนไม่ไหวเดี๋ยวพ่ออะไร
3: อยู่บ้านเถอะวันนี้แจ้งตำรวจหรือยังอ่ะ
4: ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ระวังตัวหน่อยนะ

0: มีอะไรหรือเปล่า
1: ป้าหรอกพอดีวันนี้เห็นคนทำร้ายกันง่ายๆยิ่งเราทำงานกลางคืนพ่อยิ่งเป็นห่วงช่วงนี้เลิกทำงานที่ผับไปก่อนดีไหม
0: ไม่ได้หรอกพ่อถึงฝึกงานเสร็จอ่ะก็ยังต้องเรียนทางสุดท้ายอยู่ดีถ้าไม่ทำงานจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าเทอม
1: พ่อมีเอาของพ่อไปก่อนก็ได้
0: พ่อเก็บไว้ใช้เถอะแก้มทำงานที่ผับก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรอ่ะสนุกดีออกมาแก้มทำให้ถ้าพ่อเป็นห่วง

0: คุณน่านครับคุณน่านครับคุณน่านคร
1: ับ น้ำ
0: ทำไมมานอนห้องนี้ล่ะครับคุณน่านคิดถึงคุณน้ำเหรอครับ
2: นี่กี่โมงแล้ว
0: 8โมงกว่าแล้วครับถ้าถึงกลับมานอนห้องคุณน้ำแบบนี้ไปตามคุณน้ำกลับมาเถอะครับจะได้ถือโอกาสปรับความเข้าใจกันไงครับความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคุณน่านมันเป็นเรื่องที่เปราะบางมากครับโกรธกันนานแบบนี้ไม่ดีแน่ครับคุณน่านคุณน่านครับคุณน่านจะไปไหนครับ
2: แล้วเมื่อกี้คุณบอกให้ผมไปไหนล่ะ
0: ไปตามคุณน้ำเหรอครับ
2: ก็ใช่ไง
0: คุณน่านครับอาบน้ำอาบท่าสักหน่อยก็ดีนะครับจะได้สดชื่นไงครับตามคุณน้ำกลับมาให้ได้นะครับ

0: เห็นแกเงียบๆฉันก็นึกว่าแกลืมบ้านหลังนี้ไปแล้ว
1: ไม่ได้ลืมแต่ว่าฉันยังไม่กล้าเข้าไป
0: ถ้าแกไม่ไหวให้ฉันเข้าไปคนเดียวก็ได้นะ
1: ไม่ต้องบ้านหลังเนี้ยไม่ได้มีแต่ความทรงจำที่ไม่ดีนะยังมีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพ่อแม่ฉันอยู่ฉันอยากเข้าไป

0: วังนะ
1: สนุกไหมคะลูก
2: สนุกค
3: ่
2: ะ
3: แกโอเคนะเดี๋ยว
4: อะไร
3: เกาะฉันไว้ถ้าเกิดอะไรขึ้นก็ล่าฉันหนีไปด้วยนะ
4: โหนึกว่าจะแน
3: ่โหถ้าแน่ไม่โตมาได้ขนาดนี้หรอก
4: ก็จริงไม่เป็นไร
3: ครั้งที่แล้วฉันเข้ามาได้ไม่กี่ห้องเองเหลืออีกตั้งหลายห้องที่ยังไม่ได้หา

0: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟทไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
3: ตกลงเรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
4: พี่เรียกใส
3: ่ตามหารถมหาสมุทรด่วน
5: ได้พี
6: ่พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคน

0: ถานที่รักเธอ
1: จบที่คอปเปอร์ไอออน
2: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
3: จบบทบาทที่ภูมิใจเริ่มโกต่อไปหัดเล่นกีตาร์ใหม่แบรนด์โกโปรเบปติเจนแบรนด์โกมีโกต่อไปให้ชีวิต
0: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์ไฮคิวเอสคูล

0: มีอะไรปะ
1: ทุกที่มันไม่ได้อยู่ตรงนี้ปกติตรงเนี้ยจะเป็นทางทะลุไปห้องนอนฉัน
0: หรือว่ามันจะอยู่ในห้องนอนแก

0: หรือจะเป็นตู้เซฟนี้แกเอากุญแจกับรหัสมาป่ะ
1: ไงอ่ะเอกสารเก่าพ่อแกป่ะ
2: น่าจะใช่นะ

0: เอกสารอะไรแกอ่านรู้เรื่องป่ะ
1: เอกสารเกี่ยวกับโครงการสร้างสำนักงานใหญ่ PT Jewelry AD Group
0: AD Group AD Group เกี่ยวข้องกับบริษัทพ่อแกด้วยเหรอ
1: ไม่รู้อ่ะ

0: แกจะเอายังไงกับเอกสารนี
1: ้ก็คงต้องอ่านให้ละเอียดอีกทีอะแต่ที่แน่ๆนะเกี่ยวกับอภง PT Jewelry แล้วก็ AD Group ชัว
0: ร์แล้วก็พ่อแกด้วย
1: แกว่าพี่น่าจะรู้เรื่องนี้ป่ะ
0: ถามฉันแล้วฉันจะไปถามใครอะแกก็ไปถามพี่น่าเลยไปให้มันจบ
1: ๆนี่แกลืมไปแล้วเหรอว่าฉันทะเลาะกับพี่น่าอยู่อะ
0: ก็ไปง้อมันไม่เสียศักดิ์ศรีขนาดนั้นหรอก
1: ไม่
0: พูดถึงพี่น่านพี่น่านก็มาพอดีไปหาพี่น่านกัน
1: บอกว่าไม่ไง

0: พี่นันสวัสดีครับพี่นันมาได้จังหวะพอดีเป๊ะ
1: ยินดีครับบาย
2: มีอะไรจะคุยกับน้ำหรอคะ
3: เรื่องเมื่อวานพี่ขอโทษนะคะ
2: พี่น่าจะขอโทษน้ำเรื่องอะไรคะ
3: พี่รู้ว่าน้ำโกรธพี่หลายเรื่องพี่ยินดีขอโทษทุกเรื่องเลยค่ะ
2: ไม่เป็นไรค่ะน้ำรู้ว่าที่พี่น่าทำไปก็เพราะว่าเป็นห่วงน้ำทั้งนั้นไม่ได้มีเจตนาอื่นแอบแฝง
3: ที่จริงก็มีนะ
2: มีอะไรคะ
3: ก็เจตนาแอบแฝงเหมือนที่น้ำพูดไงคะน้ำรู้ไหมว่าพี่ห่วงน้ำมากแล้วก็ห่วงด้วยค่ะ
2: ในฐานะพี่ชาย
3: ไม่ใช
2: ่คนข้างบ้าน
3: ไม่ใช่ค่ะอยากให้พี่พูดไหม
2: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องนี้กันทีหลังก็ได้ค่ะน้ำมีเรื่องจะปรึกษาพี่นานค่ะเราไปคุยกันที่อื่นนะคะ
3: ได้ค่ะ

0: ยินดีต้อนรับกลับบ้านนะครับคุณน้ำคุณน่านไปงอคุณน้ำเรียบร้อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: งั้น

0: เลยใช่ไหมครับ
1: น้ำไปเอาเอกสารพวกนี้มาได้ยังไงคะ
2: น้ำเจอมันในตู้เซฟลับของพ่อค่ะ
1: แล้วน้ำรู้ได้ยังไงว่าเอกสารพวกนี้อยู่ที่นั่นแล้วผู้ชายคนนั้นเขารู้ได้ยังไงว่าเอกสารพวกนี้อยู่ที่บ้านน้ำ
0: ไม่ใช่แค่รู้นะครับทั้งกุญแจมีทั้งรหัสเซฟเนี่ยผมว่าต้องจับตาดูคุณน้ำอยู่แน่นอนครับ
1: น้ำแล้วตอนที่น้ำเข้าไปในบ้านหลังนั้นน้ำเจออะไรผิดปกติไหมคะ
2: ไม่เจอนะคะ

0: ต่อไปนี้น้ำห้ามเข้าไปในบ้านหลังนั้นคนเดียวนะคะแล้วเขาก็อาจจะทำร้ายน้ำนะคะ
1: ค่ะพี่น้ำช่วยตรวจดูเอกสารพวกนี้อีกทีนึงได้ไหมคะคือน้ำดูคร่าวๆอ่ะมันเกี่ยวกับการก่อสร้างออฟฟิศ PT Jewelry แต่น้ำไม่รู้ว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ทำไมผู้ชายคนนั้นถึงต้องอยากให้น้ำเจอเอกสารพวกน
2: ี้ Nescafe Blend & Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
3: อร่อยไปอีก
4: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
5: เพิ่มกาแฟเติมนม
2: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม่
6: เจ๊ว่าตอนแก่เราจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ป่ะ

0: ันพรุ่งนี้นะ
1: Mega We Care แค่คุณทุกช่วงชีวิต
2: ถ้าคุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
3: สแกนเลย
4: เทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสียวฟ้าด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบพบว่ารู้สึกช่วยลดการเสียวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนเหลือคุ้มจริงๆค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เทพไทย
6: โรจูคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
7: โรจูคีสเซรั่มซองเตคาเซล
6: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
8: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
9: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
10: ้คุณผู้ชมคะเชื่อเหลือเกินว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านเนี่ยมักจะไม่ค่อยมั่นใจหน้าสดแล้วอยากจะสวยเป๊ะเหมือนนางงามทุกที่ทุกเวลาทุกสภาวะอากาศใช่ไหมล่ะคะจะร้อนอบอ้าวจะ40องศาหน้าเราก็ต้องสวยฝนเทลงมาหน้าก็ต้องเป๊ะไม่ต้องห่วงคุณผู้ชมวันนี้ขอแนะนำอีกหนึ่งไอเทมคุณผู้หญิงที่ดูอยู่ให้รู้จักกับแป้งตลับนี้ค่ะตลับเนี่ยไม่ได้แค่สวยอย่างเดียวสวยนอกสวยในทาแล้วผิวผ่องเหมือนนางงามกับแป้งอ่อนอนงเจ้าของอยู่ข้างๆอยู่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้อนรับพี่อ่อนอ่อนอนงค่ะสวัสดีค่ะพี่อ่อนค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
10: ผลิตผลของผลิตภัณฑ์มีอยู่จริงคุณผู้ชมพี่อ่อนสวยเหมือนหยุดเวลาไว้เลยผิวแบบเปล่งประกายผิวดีผิวเด้งมากๆค
11: ่
10: ะ
11: ไม่ต้องบอกก่อนว่าด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นพี่อ่อนก็หลัก5แล้วนะคะ
10: ค่ะยังไม่เหมือนหลัก5เลยค่ะว่าบาปคือแบบเป๊ะมากพี่ออน
11: ไม่ต้องบอกก่อนว่าคือพี่ออนอ่ะทำแป้งออนอนงมาปีนี้ขึ้นปีที่5แล้วเพราะฉะนั้นคือจะบอกว่าแป้งออนอนงเนี่ยมีจุดเด่นตรงที่ว่าปกปิดริ้วรอยปกปิดสิ่งที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นแป้งออนอนงสามารถทำได้ค่ะ
10: และอย่างที่พี่ออนบอกว่าคือขึ้นปีที่5แต่แน่นอนผลตอบ

0: รับลูกค้าก็ยังต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะต้องจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณลูกค้ามากๆที่ใช้แป้งออนันงอย่างต่อเนื่องออร่าปั๊บเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะด้วยความที่ตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันมีสารสกัดที่ช่วยบำ

0: รุงผิวมีทั้งโกลเด้นจีมีทองคำมีคอลลาเจนแล้วที่สำคัญเลยคือแป้งออนนงเนี่ยนะคะกันน้ำกันเหงื่อควบคุมความมันแล้วมีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกคือแบบเยอะมาก
1: ป้องกันน้ำป้องกันแสงแดดพี่ออนขาวันนี้อากาศประเทศไทยมันคาดเดาไม่ได้คุณพี่เช้ามา40องศาบ่ายมาฝนตกบอกได้ไหมคะว่าแป้งออนอนงเนี่ยบอกเพื่อเลยตอบ
0: นี่เลยค่ะนี่เลยค่ะซูมมาใกล้ๆเลยนี่คือแป้งออนอนงนะคะตลับใหม่เลยนี่เหงื่อไหลใครย้อยหน้าอาจจะเยิ้มใช่ไหมคะแล้วช่วงนี้ฝนตกไม่ต้องกังวลมาดูนี่เลยค่ะแป้งออนอนงจุ่มน้ำไปแบบนี้นี
2: ่ oh, no.
0: แช่ไว้แป๊บนึงเลยนะเพราะว่าเราโดนฝนเยอะ
1: huh.
0: แต่ฝนเนี่ยยังเป็นละอองใช่ไหม
1: ใช่ค่ะไม่แช่ขนาดนี้
0: แช่แป้งค่ะ
1: oh.
0: แช่มาเลย oh. แล้วยังจะใช้ได้อยู่ไหมมาดูเลยค่ะนี
1: ่ปาต่อเลย
0: นี
1: ่แล้วก็ทาต่อได้เลย
0: ทาต่อได้เลยแล้วอย่างบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะต้องเติมแป้งระหว่างวันแป้งออนอนงเวลาเติมระหว่างวันเนี่ยสีแป้งไม่เปลี่ยนคือหน้าไม่เทาไม่วอกด้วยนะ
1: ซัมเมอร์ซัมใจงานไปทะเลงานลงน้ำต้องมาหนูทาได้
0: ทาได
1: ้งานสงกรานต์กะว่าแบบยืนเต้นตั้งแต่4โมงเย็นถึง4ทุ่ม
0: พี่ออนทาแป้งออนอนงแล้วแบบว่าลงเล่นน้ำเพราะว่าคือมันก็ต้องปกป้องผิวอะเวลาขึ้นมาปุ๊บถ่ายรูปหน้าก็ยังเป๊ะอยู่
1: กลางแดด40องศาหนูสามารถตบแป้งออนอนงได้เลย
0: ได้เลยเพราะอย่างที่บอกว่ามีกันแดดมากถึง35 PA 3บวกและเป็นเทคโนโลยีมัลติซอร์เนี่ยคือตัวเนื้อแป้งเนี่ยมันจะเป็นโมเลกุลที่เล็กมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันอยู่บนผิวหน้าเนี่ยมันสามารถแบบว่าปกปิดหรือว่าลงไปตามแบบว่ารูขุมขนของเราได้โดยที่มันไม่อุดตันด้วยเพราะว่าโมเลกุลเนี่ยมันเล็กมากแล้วทาไปแล้วเนี่ยหน้าไม่แครกไม่วอกไม่แบบว่าเป็นหยาเพราะว่าตัวเนื้อแป้งมันบางเบาจริงๆอ่ะทาที่หลังมือให้ดูคือมันจะปกปิดเลยนี
1: ่เหมือนผิวเราเหมือนเดิมแต่เป็นผิวเราเวอร์ชั่นอัปเกรด
0: ใช่พูลารินคอลลาเจนโกลเด้นซีที่ใส่ลงไปปุ๊บเนี่ยคือบำรุงผิวปกป้องผิวเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำพอใช้แป้งออนอนงอย่างต่อเนื่องปุ๊บเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยจะแลดูจางลง
1: โอ้โหงานนี้พี่ออนการันตีมาแบบนี้ใครกำลังมองหาแป้งทาดีๆคุณผู้ชมที่จะมาช่วยปกปิดความหมองคล้ำหรืออยากจะได้แป้งมาช่วยปกปิดหน้าสดหน้าโสมตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกับแป้งออนอนง
0: ค่ะคือแป้งเนี่ยมีแค่2สีให้คุณเลือก02เนี่ยสำหรับคนผิวขาวเหลืองแบบพี่ออน
1: ค่ะ
0: 03สำหรับคนผิวสีเข้ม
1: เอาวันนี้โปรดจึ้งๆจากพี่ออนมาเองค่ะเพราะว่าปกติแป้งออนอนงปกติตลับละ890บาทพี่ออนค่ะมาเองก็ต้องมีเซตใหญ
0: ่ถูกต้องค่ะวันนี้เราจัดเป็นเซตใหญ่ให้เลยค่ะสวยสมมงกันไปเลยค่ะวันนี้ได้แป้ง2ตลับนะคะพร้อมกันแดดนะคะอีก2หลอดซึ่งกันแดดนะคะมีค่า SPF ถึง50 PA 3บวก
1: อู้ก็คือทากันแดดแล้วก็ลงแป้งออนอนงได้เลย
0: ถูกต้องในราคา990บาทเท่านั้นแต่ถ้าโทรมาให้ทัน60สายเท่านั้นพี่ออนเพิ่มครีมกันแดดกับแป้งไปให้อีก1ชุดรวมแล้วคุณได้แป้ง3กันแดด3นะคะ
1: ค่ะ
0: ยังไม่พอจะบอกว่าเฉพาะวันนี้วันเดียวเลยพี่ออนเพิ่มเซตเครื่องประดับมุกให้อีก1เซต
1: ค่ะทั้งหมดนี้หนูนึกว่าพี่ออนเอามา
0: เท่านั้นนะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศค่ะจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
1: บริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศด้วยจากพี่ออยวันนี้จัดให้เลยโปรจึ้งจึ้งโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 นะคะรีบโทรกันมาเลยเพราะว่าพี่ออยจัดให้60เซตกันแบบจึ้งๆค่ะย้ำกันอีกทีค่ะคุณผู้ชมใครผิวขาวแบบพี่ออนนะคะเลือกเบอร์C2ไปเลยแต่ถ้าเกิดใครผิว2สีผิวน้ำผึ้งแบบยุ้ยใช้เบอร์C3 ค
0: ่
1: ะแล้ววันนี้ของแถมจึ้งมากครีมกันแดดผสมรองพื้นที่หลายท่านถามหาแล้วเห็นพี่ออนบอกว่าไม่ทำขายจ้า
0: ทำแจกค่ะทำแจกอันนี้ทำแจกไม่จะบอกว่าคือกันแดดเนี่ยนะคะมีคนแบบว่าขอซื้อแต่เราบอกว่าคือกันแดดเนี่ยเราผลิตมาเพื่อที่จะเอาไว้เป็นของแถมสำหรับลูกค้าที่แบบซื้อแป้งเท่านั้น exclusive เฉยๆไม่ได้แบบให้ซื้อเลยค่ะแถมค่ะ
1: นี่ไงตามใจเจ้าของแบรนด์คืออยากได้ครีมกันแดดต้องซื้อแป้งนะจ๊ะ exclusive มากแม่อะไรใหม่ๆสุดๆ
0: ไม่แล้วจะบอกว่าในกันแดดเนี่ยนะคะเกลี่ยง่ายมากพอทาปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะผิวขาวหรือผิว2สีก็สามารถใช้กันแดดออนอนงได้ค่ะจะปรับสภาพสีผิวให้เข้ากับผิวของแต่ละคนเลยให้ดูเลยว่ามันสว่างขึ้นมาอีก1สเต็ปจริง
1: ๆขอเทสระบบนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะหลังมือยุ้ยดำกว่าหน้านะคะไม่ต้องตกใจ
0: แต่พอทาไปแล้วเนี่ยคือ

0: ือสว่างขึ้นมาเลยแล้วไม่วอกเดี๋ยวมันจะกลืนเข้าสู่ผิว
1: นี่ค่ะ
0: สวยมาก
1: ค่ะ
0: คือพี่ออนน่ะปกติเวลาเราสวมชุดที่แบบว่าเป็นเกาะอกและเป็นชุดราตรีพี่ออนก็จะเอาไปทาคอทาไหล่ทาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะสว่างขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ป
1: ที่ชอบคือไม่วอกแล้วผิวสีไหนก็ใช้ได้คุณผู้ชมนี่ยุ้ยผิวน้ำผึ้งนะไม่ได้แบบวอกไม่ได้ลอยเลยอ่ะแล้วเหมือนเนื้อเขาแบบเนียนละเอียดมากเลยค่ะ
0: อย่างที่บอกทาไปแล้วเนี่ยอยู่ได้เลยไปเล่นน้ำสงกรานต์หรือว่าจะไปว่ายน้ำก็สามารถอยู่ทนนานนะไม่ได้แบบว่าเจือจางหายไปไหนนะ
1: นี่ไงหนูชอบมากตื่นเช้าไปออกกำลังกายนี่เลยก็คือทากันแดดออนอโนงแล้วก็ตบแป้งออนอโนงเข้าไป
0: ถูกต้อง
1: เนี่ยคุณผู้ชมเวลาทากันแดดพี่ออนขา SPF สูงๆเนี่ยมันจะมีความแบบหนักๆ
0: หนักๆแล้วก็เหนียวเหนียวเหนืด
1: ๆใช่ค่ะ
0: แต่กันแดดออนอโนงไม่เป็นค่ะ
1: จริงหรือเปล่างั้นหนูลองเลยนี่ค่ะเม็ดโฟมอยู่ข้างหน้าคุณผู้ชมอยากรู้เลยว่าไม่เยอะไม่มันจริงไหมด้านนี้ทากันแดดออนอโนงลงไปมาดูกันค่ะปึ๊บนี่ลงไปบีบีบีบีบีบีบีเนียนกริปค่ะไม่มีเม็ดโฟมใดๆขึ้นมาเลยหนูจินตนาการแล้วออกกำลังกายไปฟิตเนสตอนเช้าสเต็ปมีเวลาแค่5นาทีแต่ต้องสวยก็ลงกันแดดออนอโนงแล้วก็ตบแป้งนิดหน่อยแล้วก็เติมคิ้วทาปากนิดนึงเป็นสาวเฮลตี
0: ้ถูกต้องแล้วแป้งออนอโนงนะอย่างที่บอกว่าคือเนื้อแป้งมันบางเบาคือทากันแดดปุ๊บทาแป้งปั๊บมันจะไม่หนาไม่แคลกไม่วอกเพราะฉะนั้นในเซตที่พี่ออนให้ไปเนี่ยคือคุ้มมากๆจริง
1: ๆโอ้โหแล้วใครที่สนใจแป้งออนอโนงแป้งที่นางงามเลือกใช้วันนี้เซตใหญ่ได้เยอะแล้วในเซตมีครีมกันแดดผสมรองพื้นไปด้วยนะคะ
0: ใช่
1: ต้องจัดแล้วพี่ออนขอย้ำโปรอีกรอบ
0: ย้ำโปรอีกครั้งนึงนะต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยแป้งออนอโนง1ตลับก็890แล้วนะวันนี้พี่ออนให้แป้ง2ตลับกันแดดให้ไปอีก2หลอดแต่ยังไม่พอค่ะโทรมาให้ทันเป็น60สายพี่ออนเพิ่มแป้งกับกันแดดไปอีก1ชุดรวมแล้วได้แป้ง3กันแดด3จ่ายเพียง990บาทเท่านั้นแล้วที่สำคัญจัดส่งฟรีทั่วประเทศโปรดีๆแบบนี้เนี่ยมีไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นต้องรีบโทรค่ะส่งฟรีทั่วประเทศแล้วยังสามารถจ่ายเงินปลายทางได้ด้วย
1: 60เซตเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมโทรเลยที่021613233หรือชอบผ่านไลน์ได้เลยที่ @happycs3 ค่ะคุณผู้ชมคะทำบุญเนี่ยสวยชาติหน้าแต่ถ้าเกิดว่าใช้แป้งออนอโนงสวยตอนนี้เลยนะคะอย่ารอแป้งคุณภาพดีคนสวยระดับประเทศมาแนะนำขนาดนี้ดูผลิตผลของผลิตภัณฑ์เขาไว้สวยขนาดนี้เคล็ดลับฉบับนางงามอยู่ตรงนี้กับแป้งออนอโนงแล้วนะคะ
0: ใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอยากสวยมีออร่าก็ต้องแป้งออนอโนงเท่านั้นนะคะ
1: แล้ว60เซตคุณผู้ชมพี่ออนมาจัดเต็มให้แบบนี้ของดีแบบนี้ไม่ได้มีทุกวันรีบสั่งก่อนหมดนะคะวันนี้ยูและพี่ออนเราสองคนลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มีนาคม2569ถึงวันที่31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ผมจะรับชลาลัยมาดูแลเองจะได้คอยดูด้วยว่าจำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนผมรับรองว่าคุณจะไม่เดือดร้อนแน่นอน
4: แต่ถ้าเด็ก2คนนั้นเกิดจำได้ขึ้นมาแล้วทำท่าจะพูดเมื่อไหร่ผมอาจจะต้องทำให้เด็ก2คนนั้นพูดไม่ได้จะลูกคุณหรือลูกใครผมก็ไม่สนทั้งนั้น

0: พี่นั่นทำไมทำหน้าเครียดแบบนั้นนะคะมีอะไรหรือเปล่าคะ
1: พี่ยังไม่แน่ใจอ่ะพี่ต้องขอเช็คให้ดีก่อนว่าเอกสารพวกนี้เป็นของจริงหรือเปล่าถ้าเป็นของจริงแล้วค่อยว่ากันนะคะ
0: พี่นั่นต้องบอกน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสำคัญหรือไม่สำคัญพี่นั่นสัญญากับน้ำได้ไหมคะว่าจะบอกน้ำทุกเรื่องน้ำไม่อยากเป็นคนที่ไม่รู้อะไรอีกต่อไปแล้วค่ะ
1: ค่ะพี่สัญญาต่อไปนี้พี่จะบอกน้ำทุกเรื่องที่น้ำควรรู้นะคะ

0: น้ำจะอยู่บ้านนั้นในกี่วันคะ
1: ยังไม่รู้เลยค่ะพี่นั่น
0: พี่อยากให้น้ำกลับมาอยู่ที่นี่นะพี่กลัวผู้ชายคนนั้นจะยังอยู่แถวนั้นอยู
1: ่น้ำจะระวังตัวให้มากที่สุดค่ะ
0: เราก็อย่าไว้ใจใครง่ายๆเข้าใจไหมคะ
1: รวมถึงพี่น่านด้วยหรือเปล่าคะพี่น่านน้ำรอเล่นรู้ปะเนี่ย
0: รู
1: ้ตกใจหมดเลยถ้าพี่น่านไลค์กับน้ำนะโลกคงแตกแล้วน้ำอยู่ไม่ได้หรอก
0: ค่ะนี่จะกลับยัง
1: ค่ะ
0: พี่ไปส่งนะคะ

0: โทรศัพท์ครับคุณนัน
1: ไปค่ะ
2: ไปก่อนนะคะ
0: เจอกันครับคุณน้ำ

0: นึกถึงตอนอยู่ที่นู่นนะคะตอนนั้นเราก็มานั่งกินไอติมในสวนบ่อยๆเราไม่ได้ทำแบบนี้กันนานแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะตอนพี่อยู่ที่นู่นพี่ก็ชอบง้อน้ำด้วยไอติมบ่อยๆตอนนี้พี่ก็ทำเหมือนกันน้ำนี่เห็นแกกินเหมือนเดิมเลยนะคะ
0: พี่นั่น
1: อะไรล่ะคะ
0: พูดชะน้ำเสียหมดเลยค่ะ
1: ก็เป็นเรื่องจริงนี่

0: ก๋วยเตี๋ยวปะแซ่บเวอร์นะร้านนี
1: ้ไม
0: ่ซื้อเรียบร้อยเดี๋ยวไปให้ครับขับรถแป๊บ
2: คุยกับใครอ่ะอารมณ์ดีใช่
1: เปล่าค่ะดู TikTok อ่ะ
2: เหรอ
3: เฮ้ยอยู่ก็วะเฮ้ยอยู่เว้ยออกมาเว้ยออกมาเฮ
2: ้
3: ย
2: แก้มเดี๋ยวพ่อไปดูเองแก้มอย่าออกไปนะมานะ
3: อยู่ไหมวะเนี่ย
2: มีอะไรวะ
3: มีดิวะกูมาทวงดอกมึงไงจ่ายมาซะดี
2: ๆดอกอะไรกูไม่เคยยืมเงินใคร
3: ก็แม่ของนางผู้หญิงบ้านเนี้ยมันยืมเงินกูไปแต่ยังไม่ยอมคืนทั้งต้นทั้งดอกพอกูไปทวงมันก็ให้มาเอาที่ลูกมัน
2: ใครยืมเงินมึงอ่ะมึงก็ไปทวงคนนั้นสิวะอย่ามายุ่งกับลูกกู
4: ลูกเหรอวะงั้นมึงก็เป็นผัวไอ้ป้านี่ดิมึงก็ต้องเอาเงินมาคืนกู
2: กูไม่ให้แล้วพวกมึงก็ออกไปให้พ้นจากบ้านกูเลย
4: ไอ้ลุงเตี้ยจัดเลยวะ
3: จัดดิ

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์กินแบบไหนดีนะ
3: กาแฟดำ
2: ลาเต
3: ้ม็อกค่ะ
2: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
3: หอมใช
2: ่ชอบแบบไหนก็โดน
4: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
5: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
5: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอเคเฮอร์เบิร์ล
8: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
9: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
10: ์คำแนะนำจากกรมอนามัย
11: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
12: เด็กบีบนิดเดียวได้
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
14: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
15: และแปรงวันละ2ครั้ง
16: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
17: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
18: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50บวกที่มีไทอะมิโดนทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝังลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี้
19: นี่ชุดแม่คะ
16: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
5: ต้องนี่ใหม่ Breathe คอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
10: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Ford Ranger
6: กูออกไปจากบ้านกูเลยไป
4: ไปไปเร็วไปเว้ย
7: พ่อพ่อเป็นไรไหมอ่ะ
6: ไม่เป็นไรแก้มไม่เป็นไร
7: แล้วพวกมันอ่ะ
6: มันไปแล้วแก้มมันไปแล้วแก้มมันไปแล้วมันไปแล้วลูกไปแล้ว

0: มาทำไม
1: พ
2: ่
1: อ
2: สวัสดีครับคือผมซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากครับ
0: ไม่กินกลับไป
2: แต่ผมตั้งใจซื้อมาฝากแก้มกับคุณอานะครับ
0: ก็บอกว่าไม่กินไงแล้วเคยบอกใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งกับแก้ม
2: แต่แก้มเป็นเพื่อนผมนะครับถ้าคุณอากลัวผมจะมาหาประโยชน์กับแก้มผมสัญญาสาบานด้วยเลยครับว่าผมไม่เคยคิดร้ายกับแก้มเลยผมเป็นเพื่อนที่ดีมากนะครับไม่เชื่อถามแก้มได้เลย
1: พ่อเข้าบ้านก่อนนะ

0: เดี๋ยวแก้มคุยกับเขาเองพ่อ
1: ไปพ่อ
0: พ่อ
1: พ่อ
0: เดี๋ยวแก้มคุยเอง
2: โอ้หัวใจจะวายพ่อคุณน่ากลัวมาก
0: ก็ถ้าพ่อฉันน่ากลัวคุณก็ไม่ต้องมาเจอฉันอีกเลิกยุ่งกันไปอย่างที่พ่อฉันบอก
2: เฮ้ยไม่ได้ดิผมกลัวพ่อคุณมันเป็นปัญหาของผมมันไม่ใช่ปัญหาของเราปัญหามัน
0: ปัญหามันอยู่ที่คุณนั่นแหละที่เข้ามายุ่งวุ่นวายกับฉันเองอะฉันไม่เคยบอกสักหน่อยว่าเราเป็นเพื่อนกันเลิกยุ่งกับฉันเถอะนะไม่มีฉันเป็นเพื่อนสักคนคุณไม่เป็นไรหรอก
2: คุณมาคิดแทนผมได้ไงว่าไม่เป็นไรมันจะไม่ดูถูกกันมากไปหน่อยหรอผมจริงใจกับคุณขนาดนี้ที่ผ่านมาคุณไม่เคยเห็นผมเป็นเพื่อนเลยหรอมีแต่ผมที่คิดไปเองคนเดียวหรอว่าเราสนิทกัน
0: คุณก็แค่เหงาอ่ะเดี๋ยวมีเพื่อนใหม่คุณก็หายเหงาแล้วระดับคุณหาเพื่อนไม่ยากหรอก
2: โอเคถ้าคุณพูดมาแบบนี้แล้วผมจะทำอะไรได้ก๋วยเตี๋ยวนี้ผมกินเองนะ

0: พ่อ
1: มันกลับไปหรือยัง
0: กลับไปแล้วค่ะพ่อไม่ต้องเป็นห่วงนะเขาคงไม่มายุ่งกับแก้มอีกแล้วล่ะ
1: ก็ดี
0: พ่อ
1: เขาไปอาบน้ำหน่อย
0: พ่อมีปืนด้วยเหรอจริงๆแก้มเห็นพ่อปืนมาขู่พวกทวงหนี้อ่ะพ่อไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหม
1: แก้มนี่แก้มจะมาสงสัยอะไรพ่อเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยเจ้านายเขาให้พ่อมาไว้ป้องกันตัวเป็นยามีกระบองแค่อันเดียวจะไปสู้อะไรโจรมันได
0: ้พ่อไม่เคยยิงใครใช่ไหม
1: ไม่เคย
0: จริงเหรอพ่อ
1: นี่แก้มจะมาซักอะไรพ่อเนี่ยเห็นพ่อเป็นฆาตกรหรือไง
0: เปล่าคือแก้มแค่ไม่ชอบที่พ่อพกปืนอะแล้วพ่อก็หยิบมันมาใช้เหมือนมันชินมือพ่อมากอะแล้วอีกอย่างนะพ่อก็ไม่เคยเล่าเรื่องงานของพ่อให้แก้มฟังแก้มแค่สงสัยเองอะแก้มสงสัยไม่ได้อะพ
1: ่อสงสัยได้แก้มแต่มันไม่มีอะไรลูกอย่าคิดมากเลยนะลูกนะไม่มีอะไรเข้าไปอาบน้ำก่อนนะ

0: ังแข็งมาแล้วจ้า
1: เห็ด and Shoulders ใหม่พี่โอ้มีรังแคหรอ
0: ไม่มีจะร้อนแค่ไหนก็ไม่มี
2: เพราะโอ้ใช้ Head and Shoulders ใหม่
0: ช่วยขจัดรังแค
2: มั่นใจ 100%
0: เย็นขึ้น2เท่า
2: พี่ Head and Shoulders มั่นใจไม่มีรังแค
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมา
5: ขาโดนเมา
6: ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟ
7: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
8: หอมทันทีเลยครับ
9: และอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
10: เฮ้ยแกเย็นนี้ไปไหนดีอะ
11: คือที่สยามด่วนขมวดปึ้งจึงจบ
10: วันนี้หน่อยอะ
11: มอม
10: อาจจะยังนาน
12: อยากป๊อปแต่พูดเยอะ
11: ใส่ป๊อปทีนด่วน
12: ใหม่ป๊อปติดเปลี่ยนได้จะแบบไหนก็ปิ๊งเกินต้านป๊อปได้ไม่ต้องพูดเยอะป๊อปทีนเห็นแล้วปิ๊งใส่แล้วป๊อปหนึบหนับอย่างงี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
13: เหนือเนอะอย่างงี้เนาะตัวไม่ไหวหรอก
14: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่เย็น Protect Icy Cool ลองเลย
15: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
16: ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
17: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: เทพไทยเท่านั้นค
17: ่
16: ะ
17: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
18: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
19: แม่กินน้ำ
20: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
21: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
19: โคเวยกบ้านซัพพลายได้ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
22: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
19: ภูเขาไฟลาวา
22: Formos Omega Smart Super Go
23: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิดผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
24: คุณนานครับเอกสารพวกนี้เหมือนเป็นการตรวจสอบการทุจริตโครงการก่อสร้างเลยนะครับในสัญญาระบุสเปคของที่สูงไว้ชัดเจนแต่ตอนทำเบิกเพื่อใช้ในการก่อสร้างกับแทนที่ด้วยของเกรดต่ำกว่าคุณภาพแล้วคนเซ็นอนุมัติก็ยังเซ็นให้อ่ะครับคุณนานคุณนานว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับคุณภาสพงษ์ไหมครับ
25: เดี๋ยวเอาเอกสารพวกนี้ไปตรวจสอบลายมือของคุณนานธนโชธแล้วก็ลายเซ็นของเขา
24: ครับคุณนาน

0: ผมอยู่นี่ครับป้าชื่น
1: รถตาน่าน
2: ป้าชื่นคะป้าชื่น
3: คะมีอะไรคะคุณหลิน
2: รถตาน่านจอดอยู่ที่บ้านน้ำค่ะ
0: ป้าชื่นไม่ต้องขึ้นมาครับเดี๋ยวผมลงไปเอง
3: คุณน่านมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าคะ
0: อ๋อพอดีน้ำให้ผมมาหาของคุณอาโชตครับ
3: หาอะไรคะป้าช่วยหาให้ไหม
0: ไว้ผมหาเองดีกว่านะครับ
2: น่านมาแต่เช้าเลยนะลูกเดี๋ยวอยู่กินข้าวด้วยกันก่อนสิแม่กำลังให้แจ่มเตรียมโต๊ะให้พอดีเลย
4: พี่น่าน
2: นี่น่านมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วลูกแม่ไม่ได้ยินเสียงรถเลยอ่ะ
0: พอดีผมจอดรถไว้ที่บ้านหลังโน้นครับ
2: น่านเข้าไปบ้านหลังโน้นมาเหรอลูก
0: ครับ
3: คุณน่านไปหาของให้คุณน้ำอะค่ะเห็นว่าเป็นของคุณธนาโชต
2: ของอะไรเหรอน้ำ
4: อ๋อหนังสือค่ะคือมีหนังสือที่คุณพ่อเคยอ่านให้ฟังตอนเด็กๆค่ะน้ำอยากกลับมาอ่านอีกพี่น้ำเขาก็เลยอาสาเข้าไปหาให้ค่ะ
3: หนังสือของคุณธนาโชตทุกเล่มยังอยู่ที่เดิมทุกอย่างค่ะ
0: ไว้พี่เข้าไปหาให้ใหม่นะคะ
4: ได้ค่ะพี่น่านน้ำขอคุยด้วยแป๊บหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวมานะคะอลิง
3: คุณน่านไม่เจออะไรค่ะ
4: พี่นานเข้าไปในบ้านนั้นทำไมคะ
0: ก็ไปตามหาคนที่น้ำเจอไงคะ
4: แล้วเจอไหมคะ
0: ไม่เจอค่ะแต่เราก็ยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะคะถ้าเขาจะซ่อนตัวอยู่เขาก็ซ่อนได้บ้านหลังใหญ่ขนาดนั้น
4: แล้วเอกสารพี่นานได้อ่านเพิ่มหรือยังคะ
0: อ่านแล้วค่ะตอนนี้พี่ให้บุรินตรวจสอบดูว่าลายเซ็นกับลายมือเป็นของจริงหรือเปล่าน้ำพี่ขอเอกสารส่วนที่เหลือได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะเดี๋ยวน้ำเข้าไปหาให้
0: น้ำบอกพี่ได้ไหมว่าตู้เซฟมันอยู่ตรงไหนแล้วขอรหัสพี่ด้วยพี่ไม่อยากให้น้ำกลับเข้าไปในบ้านหลังนั้นเลยนะคะมันอันตรายค่ะ
4: ถ้ามันอันตรายเกินไปน้ำก็ไม่อยากให้พี่น้ำกลับเข้าไปเหมือนกันนะคะไม่ใช่แค่น้ำที่ผ่านเรื่องนี้มานะคะพี่น่านอย่าลืมสิว่าเราก็ผ่านมันมาด้วยกัน

0: ไม่ว่าพ่อของน้ำจะซ่อนความจริงอะไรไว้พี่จะตามหามันให้เจอนะคะ
1: พี่นานว่าถ้าเราตามหาความจริงไปเรื่อยๆเราจะเจอคนร้ายตัวจริงไหมคะความจริงเดียวที่น้ำอยากรู้คือใครคะพ่อแม่น้ำค่ะ
0: พี่จะช่วยน้ำตามหาความจริงให้ได้นะคะ

0: คุณฟ้าเข้ามาหาคุณน้ำค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเกวลินผมมารับคุณน้ำไปทำงานนะครับ
2: คุณฟ้าทานอะไรมาหรือยังคะ
1: ยังครับ
2: ถ้างั้นก็ทานด้วยกันก่อนนะคะ
1: รบกวนด้วยนะครับรบกวนด้วยครับปกติคุณน้ำทานสลัดเป็นมื้อเช้าทุกวันเลยเหรอครับ
2: ก็บ่อยๆค่ะ
1: นี่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ที่จริงบ้านเราก็มีรถหลายคันนะถ้าน้ำจะหัดขับหรือเอาไปใช้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่น
1: ผมยินดีมารับมาส่งครับ
3: แต่ผมเกรงใจครับคุณกับน้ำไม่ได้เป็นอะไรกันผมไม่อยากให้น้ำเขาต้องรบกวนคุณ
1: ผมเต็มใจครับถึงวันนี้จะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ต่อไปก็ไม่แน่นะครับ
3: นี่ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะอาลินคะ
4: จ้าน้ำ
2: น้ำจะรีโนเวทบ้านปฐมนันท์ค่ะ
5: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
6: แม่กินน้ำ
7: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
5: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
6: โคเวยกบ้านซับไลน์
5: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจองแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันแดดเต็มแม็กซ์พร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
8: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
9: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นตอปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
11: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
6: ปลาทูเหยาะแล้วอ๋อเกลชอบ
12: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
13: อร่อย
14: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
15: ์ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
16: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: น้ำจะรีโนเวทบ้านปฐมนันท์ค่ะ
4: ทำไมล่ะน้ำ
2: น้ำคิดว่าถ้าน้ำไม่ทำตอนนี้น้ำกลัวว่าบ้านจะโทรมไปมากกว่านี้ค่ะอลิน
4: แต่อาก็คอยช่วยดูแลให้อยู่ตลอดนะแล้วแค่ทาสีก็เหมือนใหม่แล้วนะเรื่องรีโนเวทบ้านเนี่ยมันยุ่งยากนะน้ำแล้วน้ำก็เพิ่งเริ่มโปรเจกต์ใหม่ด้วยอาว่าเอาไว้ก่อนก็ได้นี่นาเนาะ
2: คือจริงๆแล้วน้ำยังพอมีเวลาค่ะอลินเราน้ำอยากรีบจัดการให้เรียบร้อยค่ะเผื่อว่าน้ำจะกลับไปอยู่บ้านหลังนั้นถ้าเราอยากหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ้านเราต้องรื้อบ้านค่ะ
3: น้ำหมายความว่าไงคะ
2: น้ำจะรีโนเวทบ้านปฐมนันท์ค่ะเราจะได้รู้ไปเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในบ้านบ้าง
3: น้ำแต่พี่คิด
2: จริงๆแล้วน้ำคิดเรื่องนี้มาสักพักแล้วค่ะพี่นั่นแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับที่เราทะเลาะกันนะคะน้ำอยากกลับมาอยู่บ้านของตัวเองบ้านที่เคยมีพ่อแม่อยู่น้ำอยากเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ผ่านเรื่องทั้งหมดนี้ไปได้สักทีค่ะพี่นั่น ให้น้ำทำนะคะ

น้ำใช้บริการของ AD Design แน่นอนค่ะแต่ว่าเรื่องออกแบบน้ำอยากออกแบบเองค่ะคุณฟ้าแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะไม่กระทบงานหลักแน่นอนค่ะ

0: ลิน
1: ช่าง
0: ขอโทษทีนะเรามาช้า
1: ไม่เป็นไรหรอก
0: แต่ก็ยินดีด้วยนะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณ
0: เหนื่อยมาทั้งวันพักผ่อนนะ
1: ขอบคุณมากสำหรับวันนี้นะคะ
0: ไม่เป็นไรครับฝันดีนะลิน
1: ไปนะคะ
2: พ่อผมก็หาเลิกแต่งงานให้เราแล้วนะมันปลายเดือนหน้า
1: ไม่เร็วไปหรอคะหลินกลัวว่าจะเตรียมงานไม่ทันนะคะ
2: ไม่เร็วกันหรอกผู้ใหญ่เขาอยากให้เรารีบแต่งงานเนี่ยจะได้รีบมีทายาทถ้าคุณห่วงเรื่องหนี้ของบ้านคุณเนี่ยไม่ต้องกังวลไปเลยนะพ่อผมจัดการให้แน่ๆขอแค่เราแต่งงานกัน
3: คุณพงษ์ครับ
2: มีอะไร
3: พอดีลูกค้าที่ฮ่องกงนัดประชุมข้อตกลงด่วนเลยครับเห็นว่าเขาจะกลับฮ่องกงพรุ่งนี้ครับ
2: ก็บอกว่าเงื่อนไขเดิมอะ
3: ครับ
2: นี่คมชาญผู้ช่วยคนใหม่ของผมถ้าคุณติดต่อผมไม่ได้เนี่ยติดต่อคมชาญเลยนะนี่คุณลินว่าที่ภรรยาผมอีกหน่อยคุณก็ต้องช่วยดูแลคุณลินด้วยนะ
3: สวัสดีครับ
2: เดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะส่วนเรื่องงานแต่งเนี่ยคุณจัดการได้เลยคุณชอบอย่างไหนผมก็ชอบเหมือนกันแหละ

0: ชาญน้ำกำลังจะรีโนเวทบ้านชาญคงต้องหลบไปอยู่ที่อื่นก่อน
1: เมื่อไหร่ครับ
0: ยังไม่รู้เลยแต่หลินจะให้ป้าชื่นหาที่อยู่ใหม่ให้นะ
1: ได้ครับ
0: แผลไม่เป็นไรแล้วใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรแล้วครับ
0: พวกเขายังตามล่าชาญไม่เลิกเลยอ่ะหลินต้องทำยังไงถึงจะช่วยชาญได
1: ้หลินไม่ต้องห่วงนะครับผมจัดการทุกอย่างเองได้และอีกไม่นานเนี่ยพวกมันก็จะหยุดล่าผมละ
0: ชาญจะทำอะไร
1: หลินไม่ต้องรู้ดีกว่านะครับยิ่งรู้ยิ่งอันตรายการที่หลินไม่รู้อะไรเนี่ยมันจะทำให้หลินปลอดภัยที่สุดนะครับ
2: ไปลาดพร้าว41ค่ะ
3: นะครับ

0: ลอง
1: เขานี่ร้านเดิมเหล้าก็ไม่ได้กินเต็งจัดเลยเนี่ย
2: ยังไง
1: อะไร
2: สรุปว่าแกงอนเขาแต่ก็ยังตามไปเฝ้าเขาถึงที่ทำงานเราได้กินเหล้าปะ
1: อืม
2: หนักนะเนี่ย
1: ใครงอนไม่มีแต่ฉันอุตส่าห์ไม่เขาเจอหน้าตั้งหลายวันไม่คิดจะโทรหากันบ้างเลยไลน์ก็ไม่ได้บล็อกไปแล้วมั้ง
2: แล้วคิดจะทำอะไรให้มันชัดเจนขึ้นบ้างไหม
1: เป็นเพื่อนไงชัดเจนอยู่แล้ว
2: หันหน้ากลับมานี่เลยแกน้อยใจเขาแต่ก็เป็นห่วงมากจนต้องขับรถตามไปเฝ้าเขาแล้วก็มานั่งหน้าหงอยเป็นหมาจ่อยแบบเนี้ยแน่ใจหรอว่าคิดกับเขาแค่เพื่อนอ่ะ
1: ก
2: ็ไม่ต้องรีบตอบคิดให้ดีก่อนเฟรนด์โซนเข้าแล้วออกยากก็รู้นี
1: ่เหมือนบราเธอร์โซนน่ะเหรอ
2: เดี๋ยวก็แช่งให้เขาไม่รักจริงๆเลย
1: โอ้ยอย่าขอโทษครับ
2: คิดดีๆเลย

0: ฉันไม่ได้คิดกับเขาแค่เพื่อนว่ะ
1: นั่นไง
0: เออยอมรับก็ได้ฉันคิดมากกว่านั้นแต่ฉันเล่นใหญ่ใส่เขาไปแล้วอ่ะถ้าเขาไม่ง้อฉันจะทำยังไง

0: อร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคุณเท้งณัฐพงศ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการเป็นผู้นำฝ่ายค้านสมัยที่2ตัวคุณเท้งเองให้คำมั่นนะครับว่าจะทำหน้าที่ด้วยสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรวันนี้คุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้สนองพระบรมราชโองการครับซึ่งได้มีพิธีรับพระบรมราชโองการที่รัฐสภานอกจากสสพรรคประชาชนเข้าร่วมพิธีในวันนี้แล้วก็ยังมีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและมีข้าราชการและผู้บริหารของสภาผู้แทนราษฎรด้วยครับ

0: จ้าตัวแถลงหลังเสร็จสิ้นพิธีนะครับว่าในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอให้คำมั่นสัญญากับประชาชนและสื่อมวลชนว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกของความเป็นผู้แทนราษฎรและเป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะให้ข้อเสนอแนะตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเพื่อให้รัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์คุณเทงพูดทิ้งท้ายนะครับหวังว่าสมาชิกรัฐสภาจะเร่งเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ตั้งแต่8กุมภาพันธ
1: ์ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับผมขอให้คำมั่นสัญญาต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านว่าผมจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนี้ด้วยสำนึกความเป็นผู้แทนราษฎรความเป็นตัวแทนของประชาชนในการให้ข้อเสนอแนะและก็ตรวจสอบทวงดุลฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาโดยยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นตัวตั้งตลอดจนการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆให้ปราศจากการถูกครอบงำและแทรกแซงจากกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยผมจะเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านโดยเร็วที่สุดครับเพื่อให้องค์ประกอบของรัฐสภามีความครบถ้วนสมบูรณ์สุดท้ายนี้ผมหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าเพื่อนสมาชิกรัฐสภาในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยและรัฐสภาในฐานะองค์กรที่เป็นศูนย์รวมอำนาจสูงสุดในประเทศนี้จะเร่งเดินหน้ากระบวนการการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามเจตนารมณ์ของประชาชนที่ได้ลงประชามติไว้ใน8กุมภาพันธ์ในวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่ผ่านมาครับ
2: พบกันแล้วนะคะ2ผู้นำจากชาติมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาและจีนบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นค่ะแต่ที่หลายคนกังวลว่ามันมีประเด็นหนึ่งที่ถ้าพูดขึ้นมาอาจจะวงแตกคือประเด็นไต้หวันประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเลยนะคะแต่เอาไปดูบรรยากาศการต้อนรับก่อนเรียกได้ว่าจีนจัดพิธีต้อนรับการมาเยือนของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาอย่างยิ่งใหญ่ค่ะโดยจัดทหารกองเกียรติยศมาให้การต้อนรับและยังมีวงดนตรีทหารบรรเลงเพลงมาร์ชที่โดยปกติแล้วจะใช้สำหรับต้อนรับบุคคลสำคัญของพรรคคอมมิวนิสต์ขึ้นสู่เวทีและนี่ครั้งแรกที่เจอกันนี่ค่ะจากนั้นก็เดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศร่วมกันนะคะ

0: ก็มีรอยยิ้มนะคะทั้งสองฝ่ายจากนั้นทั้งคู่เข้าไปในมหาศาลาประชาชนเพื่อเจรจาทวิภาคีครั้งสำคัญค่ะโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้กล่าวเปิดการประชุมต่อหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐและคณะผู้แทนสหรัฐที่เข้าร่วมประชุมอย่างมาโก้ลูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศพีทเฮกเซธรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเจมิสันกรีเยอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและสกอตเบทเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะในคำกล่าวเปิดการประชุมประธานาธิบดีสีเรียกร้องให้ทั้งสองประเทศมาเป็นหุ้นส่วนกันไม่ใช่คู่แข่งกันโดยสีจิ้นผิงบอกว่าทั้งโลกกำลังจับตามองการประชุมของเราในขณะนี้การเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในรอบศตวรรษกำลังเริ่มขึ้นทั่วโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศมีความผันผวนและปั่นป่วนโลกได้มาถึงทางแยกใหม่แล้วจีนและสหรัฐอเมริกาจะสามารถเอาชนะกับดักทิวซีดิดิสได้ทิวซีดิดิสเนี่ยนะคะคุณผู้ชมมันเป็นคำพูดในทางรัฐศาสตร์เป็นแนวคิดอย่างหนึ่งที่อธิบายความเสี่ยงสูงที่มหาอำนาจเดิมมหาอำนาจใหม่ที่กำลังพังงาดขึ้นมาท้าทายอำนาจเก่าที่ครองความเป็นใหญ่จนทำให้เกิดความหวาดระแวงและนำไปสู่ความขัดแย้งครั้งใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ของโลกสหรัฐและจีนต้องเอาชนะกับดักนี้ให้ได้ประธานาธิบดีสีบอกค่ะบอกว่าต้องร่วมกันสร้างแบบแผนความสัมพันธ์ใหม่เราจะสามารถเผชิญกับความท้าทายระดับโลกด้วยกันและสร้างเสถียรภาพให้กับโลกได้มากขึ้นหรือไม่เพื่อผลประโยชน์ของโลกของเราเพื่อประชาชน2ประเทศและเพื่ออนาคตของมนุษยชาติเราจะสามารถสร้างอนาคตที่สดใสกว่าเดิมสำหรับความสัมพันธ์ทวิภาคีของเราได้หรือไม่นี่คือคำถามที่สำคัญยิ่งต่อประวัติศาสตร์ต่อโลกและต่อประชาชนคือคำถามแห่งยุคสมัยของเราที่ท่านก็คือประธานาธิบดีทรัมป์และผมประธานาธิบดีสีจำเป็นต้องตอบในฐานะผู้นำของประเทศมหาอำนาจสีจิ้นผิงยังได้แสดงความยินดีกับทรัมป์และสหรัฐอเมริกาในโอกาสครบรอบ250ปีแห่งการประกาศอิสรภาพด้วยค่ะเขาบอกว่าผมเชื่อเสมอว่าประเทศของเรามีผลประโยชน์ร่วมกันมากกว่าความแตกต่างและนี่เป็นคีย์เวิร์ดเลยประโยคต่อไปนี้ค่ะความสำเร็จในประเทศหนึ่งเป็นโอกาสสำหรับอีกประเทศหนึ่งความสัมพันธ์ทวิภาคีที่มั่นคงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับโลกจีนและสหรัฐต่างได้ประโยชน์จากความร่วมมือและจะเสียประโยชน์จากการเผชิญหน้าเราควรเป็นหุ้นส่วนไม่ใช่คู่แข่งเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติในยุคใหม่ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวตอบรับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นเพื่อนกับคุณเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับคุณในวันนี้และยังกล่าวชื่นชมประธานาธิบดีสีว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่เราเข้ากันดีและพอมีปัญหาเราก็แก้ไขกันได้อย่างรวดเร็วในครั้งนี้ทรัมป์บอกว่าเขาได้นำผู้นำทางธุรกิจที่ดีที่สุดในโลกมาด้วยน่าจะหมายถึง17 CEO บริษัทยักษ์ใหญ่ที่เดินทางมาพร้อมกันนะคะทรัมป์บอกว่ามีแต่ระดับสูงเท่านั้นเลยนะที่มาที่นี่ในวันนี้เพื่อมาแสดงความเคารพต่อประธานาธิบดีสีและการประชุมครั้งนี้หลายคนเรียกว่าการประชุมสุดยอดครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมา
1: Known each other now for a long time. In fact, the longest relationship of our two countries that any president and president has had.And that's to me an honor. We've had a fantastic relationship. We've gotten along. When there were difficulties, we worked it out. I would call you, and you would call me. And whenever we had a problem, people don't know. Whenever we had a problem, we worked it out very quickly. We're going to have a fantastic future together. Such respect for China, the job you've done. You're a great leader. I say it to everybody. You're a great leader. Sometimes people don't like me saying it, but I say it anyway because it's true. I only say the truth. And I just want to say, on behalf of all of the great delegation that we have the greatest businessmen, the biggest, I guess the best in the world. We have amazing people, and they're all with me. Every single one of them, we asked the top 30 in the world, every single one of them said yes.And I didn't want the second or the third in the company. I wanted only the top. And they're here today to pay respects to you and to China. And they look forward to trade and doing business. And it's going to be totally reciprocal on our behalf. So I really look very much forward to our discussion. It's a big discussion. There are those that say this is maybe the biggest summit ever. They can never remember anything like it. As I can say in the United States, people aren't talking about anything else. But it's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. Thank you.
0: หลังจากนั้นก็มีการเจรจากันนะคะระหว่างผู้นำจีนและสหรัฐซึ่งใช้เวลานานกว่าที่คาดกันเอาไว้ทั้งสองคุยกันถึง130นาทีมากกว่าที่เคยหารือกันที่เมืองปูซานเกาหลีใต้เมื่อปีที่แล้วที่ใช้เวลา120นาทีค่ะในส่วนของกลุ่ม CEO สหรัฐ17คนที่เดินทางมากับทรัมป์ครั้งนี้ก็ได้เข้าร่วมพิธีต้อนรับด้วยนะคะก็บอกว่าการหารือของ2ผู้นำเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมและน่าประทับใจช่วงที่สีจิ้นผิงกับทรัมป์เขาเริ่มหารือกันเนี่ยบรรดา CEO ต่างๆนะคะจะเห็นว่าเขาเดินออกมาที่หน้าประตูของมหาศาลาประชาชนแล้วดูยิ้มแย้มนะคะจะเห็นนี่อีลอนมัสก์ CEO ของ Tesla และ SpaceX เจนเซนหวง CEO ของ Nvidia และทิมคุก

0: CEO ของ Apple ค่ะก็ยิ้มนะคะบางคนก็บอกกับสื่อว่าโอ้ยการเจรจาเต็มไปด้วยพลังบวกและมีผลลัพธ์ที่ดีส่วน Elon Musk ค่ะเขาบอกเลยว่าการหารือยอดเยี่ยมมากมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมากมาย Tim Cook CEO ของ Apple นี่ไม่ได้พูดอะไรโชว์นิ้วโป้งอย่างเดียว Jensen Huang ผู้บริหารของ Nvidia บอกว่าการประชุมเป็นไปด้วยดีมากทั้งประธานาธิบดีสีและประธานาธิบดีทรัมป์ทำหน้าที่ได้อย่างเหลือเชื่อคือช่วงแรกก็จะเป็นการหารือระหว่างผู้นำนะคะแต่หลังจากนี้เนี่ยคนรอดูว่าบรรดา CEO ระดับโลกเหล่านี้มาคงต้องมีอะไรอ่ะต้องได้คุยอะไรกันแล้วคนก็จับตามองว่าจะมีการเปิดโอกาสให้จีนทำธุรกิจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างๆเหล่านี้ไหมส่วนที่หลายคนกังวลนะคะว่ามันจะมีการพูดเรื่องไต้หวันหรือเปล่าซึ่งไต้หวันก็เป็นประเด็นที่อาจจะทำให้ทั้งสองขัดแย้งกันปรากฏว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงพูดเป็นเรื่องแรกเลยค่ะโดยบอกว่าถ้าจัดการประเด็นเรื่องไต้หวันได้ดีความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนกับสหรัฐในภาพรวมจะมั่นคงแต่ถ้าการจัดการเป็นไปอย่างไม่เหมาะสมทั้งสองประเทศอาจเผชิญหน้าถึงขั้นปะทะกันแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าการแยกตัวเป็นเอกราชของไต้หวันเป็นสิ่งที่เข้ากันไม่ได้เลยกับคำว่าสันติภาพในช่องแคบไต้หวันก็มีการพูดตั้งแต่แรกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีบรรยากาศที่ตึงอะไรมีภาพล่าสุดนะคะเป็นภาพผู้นำจีนกับสหรัฐหารือประเด็นสำคัญต่างๆเสร็จสิ้นประธานาธิบดีสีได้พาประธานาธิบดีทรัมป์ไปเยี่ยมชมหอสักการะฟ้าเทียนฐานซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่ใจกลางกรุงปักกิ่งแล้วก็เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์เกี่ยวกับสถานที่นี้ด้วยตัวเองนักข่าวที่มาจากสหรัฐนะคะติดตามมาด้วยก็พยายามถามว่าคุยอะไรกันไปบ้างปรากฏว่าทรัมป์แสดงท่าทีสมรวมแล้วก็สุขุมอย่างผิดจากที่เข็ดนะคะบอกแค่ว่ามันยอดเยี่ยมมากสถานที่นี้วิเศษจริงๆประเทศจีนสวยงามเหลือเกิน
1: How are you talk, sir?
2: Great.
1: Did you talk about
2: Great place. Incredible. China is beautiful.
1: 特朗普总统说谈得很好
0: ก็จะประหยัดถ้อยประหยัดคำกว่าปกตินิดนึงนะคะ
3: ครับเอาปิดท้ายเบรกนี้ครับแจ็คเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทานะครับสนับสนุนโดย BYD วันนี้แสดงความคิดเห็นเหมือนเช่นเคยแล้วใส่แฮชแท็กปลาหมอคางดำกลับมาอีกแล้วเหมือนจะแกร่งกว่าเดิมเพราะไปเจอที่หาดพัทยาประเด็นจะอยู่ที่ว่ามันอยู่ในน้ำเค็มได้ไหมรัฐมนตรีช่วยเกษตรคุณวัชรพลบอกว่าอยู่ไม่ได้มันอยู่ได้ในน้ำกร่อยแต่นักวิชาการบอกน้ำเน่ามันก็อยู่ได้เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันครับ
4: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นแอร์มิตซูบิชิอิเล็กทริกแบรนด์ที่คนไว้วางใจอันดับหนึ่งสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
5: เนสกาแฟเบลนด์อินบลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
6: อร่อยไปอีก
7: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
8: เพิ่มกาแฟเติมนม
5: Nescafe Rich Aroma
6: สูตรใหม
9: ่ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
10: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วย3พลังเกลือ
9: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
11: I herb you sugar free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
12: I herb you sugar free ด้วยนะ
13: เปิดโอกาสประเทศไทยทวงบัลลังก์แชมป์เมืองน่าเที่ยว1ใน10ของโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพระฤหัสบดีที่14พฤษภาคม 17:30 ในแก้เกมเศรษฐกิจ
14: เมื่อคืนทำไมมูถึงมาอยู่ในสภาพนี้
15: หมูมูของเฮีย
16: การบ้านของเราวันนี้ฝากทำนาไก่หน่อย
17: การบ้านนายก็ทำเองสิไม่ใช่เราทำไม
18: วันนี้มีเด็กฝึกงานเริ่มมาทำงานวันแรกค่ะ
19: ผมยังไม่ได้ดูเอกสารนั่นเลยครับ
18: คือว่าม
20: ูเฮียก็แค่
21: เฮียฟังนะเฮียเลิกจีบมูเหอะ
1: ตอนแรกอ่านบทมันหล่อจังวะไทกา
2: บู้เยอะมากค่ะน้ำตาแบบตกไหนไม่เป็นไร
22: ตอบแทนได้ไหมซีนแรกก็บอกว่าผมต้องถีบจริงนะพี่ตอนนั้นโอคิดว่าเขาเกลียดโอนะ
23: มันต้องโดนอ่ะมันต้องได้จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอ
24: เรื่องตีกันแบบจิกกัดยืนหนึ่ง
25: ที่แผ่นชิลมากเลยนะไม่มีเรื่องไหนที่คาแรคเตอร์ใกล้ตัวเองขนาดนี
1: ้โอนเลยหน้าเต็มทั้งสองคนเลยขัดขาไปก่อนรอเกิน
26: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
28: นั่นนะ With a Day
29: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูและมันคงจะดีถ้าป้ากับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
2: เหตุการณ์สะเทือนขวัญวันนี้ค่ะคุณผู้ชมอยู่ดีๆผู้ชายคนหนึ่งขับรถพาศพของภรรยาไปที่โรงพักบางบัวทองวันนี้เนี่ยนะคะก็มีรายละเอียดออกมามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะล่าสุดมีวงจรปิดที่เห็นว่านายวินัยผู้ก่อเหตุตบหน้าคุณจอยผู้เสียชีวิตกลางร้านอาหารคือเสียงดังมากจนคุณจอยเธอหน้าหันนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เห็นคุณจอยในวงจรปิดก่อนเธอจะเสียชีวิตเนื่องจากหลังจากนี้คุณจอยตามนายวินัยไปที่หอพักที่อยู่ด้วยกันแล้วถูกทำร้ายจนเสียชีวิตต่อมาค่ะก็เห็นพฤติการของนายวินัยชัดเจนนะคะเจ้าตัวอ้างว่าไม่ได้จงใจจะให้ถึงชีวิตแต่โมโหเพราะคุณจอยเขาอ้างอย่างนี้ค่ะอ้างว่าคุณจอยไปเข้าโรงแรมกับผู้ชายคนอื่นย้อนกลับไปคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ 9:39 นาทีที่หน้าสภ.บางบัวทองมีรถเข้ามา2คันคันนึงคือนายวินัยผู้ก่อเหตุที่มีศพคุณจอยอยู่ข้างหลังอีกคันที่นำหน้าคือรถของคุณนกคุณนกเนี่ยบางกระแสบอกว่าเป็นภรรยาหลวงแต่ล่าสุดข้อมูลที่เราได้มาเหมือนจะเป็นภรรยาเก่าแล้วนายวินัยผู้ก่อเหตุแจ้งเรื่องนี้กับคุณนกคุณนกก็เลยมาด้วยนี่ตำรวจมาถามศพอยู่ไหนคุณนกชี้ไปคันที่2ศพอยู่คันที่2ซึ่งศพอยู่ที่เบาะหน้าข้างคนขับค่ะนายวินัยเอาศพคุณจอยใส่รถแล้วพาตระเวนขับไปทั้งคืนที่ผ่านมาค่ะจนกระทั่งรุ่งเช้าถึงเอามาที่โรงพักบางบัวทองนี่คือจังหวะที่ตำรวจรูกันเข้าไปนะคะไม่น่าเชื่อจริงๆนะคะขับพาศพมาแบบนี้จากการตรวจสอบสภาพศพของคุณจอยอายุ45ปีพบว่ามีร่องรอยเขียวช้ำไปทั้งตัวค่ะนายวินัยอายุ40ปีผู้ก่อเหตุอาชีพไรเดอร์อ้างว่าได้คบหากับคุณจอยเป็นภรรยาคนที่2ต้องบอกว่านี่เป็นการให้การของเขาในช่วงแรกเพราะล่าสุดนายวินัยกลับแล้วนะคะบอกว่าคนนี้คือภรรยาปัจจุบันส่วนคุณนกเป็นภรรยาเก่าอะแต่ณเวลานั้นตอนเช้านะคะเขาบอกว่าคุณจอยเป็นภรรยาคนที่2และคบกันได้ประมาณ1ปีเช่าหออยู่ด้วยกันแถวแยกบางพลูคุณจอยเนี่ยเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วนายวินัยอ้างอย่างนี้ค่ะว่าตัวเขามาจับได้ว่าคุณจอยไปมีขับรถผ่านวินแล้วเห็นเขา2คนจับอวัยวะเพศกันหยอกล้อกันพอไปถามเขาก็ปฏิเสธบอกไม่มีอะไรกันเป็นเพื่อนร่วมงานหลังจากนั้นนายวินัยยังอ้างอีกว่าไปเจอคุณจอยเข้าโรงแรมม่าน

0: รูดกับคนเนี้ยคนที่ว่าเนี่ยค่ะลูกน้องในวินเดียวกันดังนั้นอ้างว่าบันดาลโทสะคืนวันเกิดเหตุก็คือคืนวันอังคารที่ผ่านมา12พฤษภาคมพาคุณจอยไปทานข้าวและดื่มเหล้ากันจากนั้นกลับไปถึงห้องพักประมาณ4ทุ่มก็มีปากเสียงกันอีกเพราะตนคาดคั้นถามเขาอีกครั้งว่าตกลงมีอะไรกันกับคนนั้นใช่ไหมเขาปฏิเสธสุดท้ายพ่อบอกว่าเห็นนะว่าเข้าม่านรูดเขาถึงยอมรับอ้างว่ามีความสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวตนไม่เชื่อก็เลยบันดาลโทสะทั้งตบทั้งเตะเพื่อระบายอารมณ์อ้างว่าคุณจอยต่อสู้ด้วยจากนั้นก็ไม่คิดว่าจะถึงชีวิตก็พากันเข้านอนตามปกติเสร็จแล้วเขาก็อ้างว่าหลังจากนั้นคือคืนวันอังคารใช่ไหมคะที่เขาทำลายร่างกายคุณจอยพอมาเมื่อวานนี้วันพุธตอนเช้าเขาบอกเขาก็ออกไปทำงานตามปกติค่ะกระทั่งกลับมาที่ห้องพักตอนประมาณช่วงเที่ยงหรือช่วงบ่ายโมงของเมื่อวานคุณจอยปลุกไม่ตื่นคราวนี้ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยอุ้มขึ้นรถขับไปเรื่อยๆตั้งแต่บ่ายโมงของเมื่อวานอยู่ในรถอย่างนั้นนะคะจนผ่านเมื่อคืนนี้ไปกระทั่งเช้าตัดสินใจไปมอบตัวที่โรงพักบางบัวทองแต่มาถึงตอนนี้ก็รู้สึกเสียใจอยากขอโทษที่ทำรุนแรงเกินไปถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะไม่ทำแบบนี
1: ้ทำลายร่างกายของเราเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อะไรแบบก็นอนอยู่ด้วยกันแต่พี่ไปดูเขาเสีย
2: ใช่วันที่ผมรู้ว่าเขาเสียเนี่ยคือว่าประมาณสักบ่ายโมงที่ผมอุ้มเขาลงไปอ่ะ
3: อุ้มลงไปไม่เกินบ่ายสอง
2: ใช่
3: ตั้งแต่บ่าย
2: ใช่ครับนั่นแหละบ่ายโมงนั่นก็คือผมอุ้มไปแล้วผมสับสนแล้วผมไม่รู้จะไปไหน
1: แล้วพี่ทำไ
2: งผมก็อยู่กับเขาในรถอ่ะ
1: จนถึงเช้า
2: วันนี้
1: คือนอนกันด้วยกัน
2: ใช่ผมอยู่ในรถตลอด
4: พี่ทำอะไรเขาบ้างคะ
2: ก็ตบแล้วก็เตะ
4: พี่โมโหเขาเรื่องอะไร
2: เขาไปมีชู้ครับ
1: พี่เอ็มก่อเหตุไปกินเหล้ากับพี่เมาไหม
2: เมา
4: ตอนนี้พี่รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ไม่รู้พูดอะไรไม่ออกผมเสียใจมากเลยมันฟิวขาดแล้วก็มันเป็นเรื่องแบบที่ว่าผมควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เสียใจแค่นั้นผมเสียใจแทนพ่อแม่เขา
4: วันนี้ถ้าเขายังอยู่พี่อยากบอกอะไรกับเขาบ้าง
2: ผมบอกว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมจะไม่ทำคุณดีกว่าผมจะเดินออกไปเองดีกว่า
0: ขณะที่คุณนกคุณพันธิภากรค่ะกระแสข่าวตอนแรกบอกว่าคนนี้เป็นภรรยาหลวงรับรู้การมีอยู่ของคุณจอยแต่ล่าสุดนะคะทางคุณนกเธอก็ยืนยันว่าเธอคือภรรยาเก่านายวินัยผู้ก่อเหตุก็ยืนยันว่าคุณนกเป็นภรรยาเก่าคุณนกเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าเธอคบกับนายวินัยมา1ปี7เดือนจากนั้นนายวินัยมาคบกับคุณจอยได้ประมาณ1ปีไม่รู้เหมือนกันเขาอยู่กินกันยังไงเพราะว่าต่างคนต่างอยู่เมื่อวานนี้อยู่ดีๆนายวินัยก็โทรมาบอกว่าทะเลาะกับคุณจอยเลยบอกไปว่าจะทำอะไรก็คิดดีๆผ่านไปสักพักวินัยโทรมาอีกบอกว่าคุณจอยนิ่งไปแล้วคุณนกเลยบอกว่ารีบเรียกรถพยาบาลแล้วตัวเธอเองก็รีบไปหาที่หอพักคือรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนด้วยนะคะก็ไปหาถึงที่หอพักที่เขาอยู่ด้วยกันแต่ไปถึงนายวินัยไม่ให้เข้าห้องบอกแค่ว่าจอยฟื้นแล้วเดี๋ยวจัดการต่อเองเธอก็เลยพูดตื่นสติไปว่าถ้าเขาเสียชีวิตต้องไปมอบตัวนะเธอบอกเธอเองเนี่ยไม่สบายใจด้วยกลัวคุณจอยจะเสียชีวิตเธอยังมาลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนเลยว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องจากนั้นนายวินัยยังวิดีโอคอลมาคุยแล้วหันกล้องให้ดูว่านี่พาจอยขึ้นรถมาละกำลังจะไปโรงพยาบาลอ้างแบบนั้นผ่านไปอีก8โมงเช้าที่ผ่านมาวินัยโทรมาบอกว่าเปลี่ยนละเดี๋ยวจะไปมอบตัวมาหาหน่อยเธอถึงรู้ว่าอ้าวคุณจอยเสียชีวิตแล้วก็ดีใจที่นายวินัยไปมอบตัวค่ะถามว่าแล้วตอนที่คุณวินัยเนี่ยเขาอยู่กับคุณนกเป็นยังไงคุณนกบอกว่าเขาไม่เคยทำรุนแรงมากสุดก็แค่พูดกูมึงถามว่าแล้วเดี๋ยวคุณนกยังไงต่อเนี่ยถ้าวินัยต้องเข้าคุกต้องยังไงคุณนกบอกว่าก็ขอให้เขาอดทนและสู้เธอจะรอจนกว่าเขาจะออกมาจากคุก
5: คือเขาโทรมาบอกเราว่าผู้หญิงไม่หายใจพยายามบ่าล้อมเขามากเลยว่าให้เขาพาไปโรงพยาบาลอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแล้วเขาบอกว่าเขาผู้หญิงขึ้นรถมาแล้วแต่ว่าจะพาไปโรงพยาบาล
6: เขาเปิดให้ดูแมวสีหน้าข้าง
5: หนูเป็นคนบอกเขาว่าลองหันกล้องไปให้หน่อยดูหน่อยซิก็หันให้ดู
6: ภาพที่เห็นตอนนั้นเป็นยังไง
5: ก็คือผู้หญิงเขาผู้หญิงเอนเบาะนอนนะคะแล้วก็หันหน้าออกไปทางกระจกเราก็มองไม่ชัดเพราะเขาหันกล้องให้ดูแค่แบบเดียวถึงตอนเช้าประมาณแปดโมงค่ะใช่เขาโทรมาเขาบอกว่าอ้วนไม่ไหวแล้วเดี๋ยวจะไปมอบตัวนะก็เลยบอกเขาดีแล้วดีที่สุดแล้วแล้วสรุปผู้หญิงตายใช่ไหมเขาก็บอกว่าตาย
6: ในระหว่างที่พูดเขาน้ำเสียงเป็นไงเขาร้องไห้
5: เขาเครียดเขาบอกว่า หนูคิดว่าเขาทำอะไรไม่ถูกอ่ะแต่เขาก็บอกว่าเขาก็ขี่รถพาไปเรื่อยๆไปตรงขับไปเรื่อยขับไปจนแบบว่าไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
0: มีข้อมูลจากทางพนักงานสอบสวนด้วยนะคะว่าเมื่อวานนี้ประมาณ2 ทุ่มคุณนกเนี่ยเข้ามาลงบันทึกประจำวันไว้กับพนักงานสอบสวนค่ะก็เล่าเหตุการณ์อย่างที่เธอบอกนี่แหละว่าเธอกลัวว่าคุณวินัยจะไปทำอะไรคุณจอยจนเสียชีวิตเธอก็เลยมาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าเธอไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะนะคะทีนี้นายวินัยพอมอบตัวเสร็จตำรวจก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุนะคะนี่คือหอพักที่อยู่ด้วยกันค่ะที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองเพื่อเก็บหลักฐานในคดีเพิ่มเติมแจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายเป็นข้อหาแรกข้อหาอื่นอยู่ระหว่างขยายผลค่ะขณะเดียวกันตำรวจจะเรียกตัวคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกิ๊กของคุณจอยผู้เสียชีวิตที่บอกว่าไปเข้าม่านรูดด้วยกันนะคะจะเรียกมาสอบปากคำด้วยนะคะหลังจากที่ชี้จุดเสร็จที่จุดนี้ตำรวจนำตัวนายวินัยกลับมาสอบปากคำต่อที่โรงพักก็เจอนักข่าวอีกรอบเจ้าตัวก็เล่าเรื่องราวน้ำเสียงราบเรียบนะคะบอกก็คบกับจอยเขามาปีนึงมาจับได้ว่าเขานอกใจเห็นเขาเข้าโรงแรมไปกับคนอื่นก็เลยตามไปทำร้ายร่างกายจัดแม่ไม้มวยไทยไปชุดใหญ่แต่ไม่มีอาวุธนะก็เลยไม่คิดว่าจะถึงแก่ชีวิต
3: จับได้นานหรือยังพี
7: ่ได้สักพักนึงแล้วพี
3: ่แต่สักพักนึงแล้วเคยฟังคำอธิบายในเขาบ้างไหม
7: เขาบอกไม่มีอะไรแค่เพื่อนร่วมงานกันนะครับ
3: หรอ
8: แล้วพี่ทำร้ายเขายังไงครับ
7: ตบไปเฉยพี่ตบแล้วก็เตะ
8: มีใช้อาวุธไหม
7: นานไม่มีครับ
3: หลายครั้งไหมพี่จนเขาแน่นิ่งไปเนี่ย
7: สามครั้งครับ
3: แล้วพี่เคยไปถามวินคนนั้นหรือยังว่าเขามีความสัมพันธ์กันจริงหรือเปล่าเขายอมรับ
7: ครับเขายอมรับครับ
3: อ๋อยอมรับด้วย
7: พี่ผู้หญิงยอมรับคือผมเห็นนะครับมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องอะไรมากมายคือเข้าไปในโรงแรมก็คือจบแล้วครับ
3: เคยตบตีกันมาก่อนหน้านี้ไหมครับ
7: ไม่คือทะเลาะกันปกติ
8: พี่ทำร้ายเขาเมื่อวานเหรอ
3: เมื่อคืนเหรอครับ
8: หรือเมื่อคืน
7: ไม่ได้เป็นเมียน้อยอะไรหรอกคือเป็นแฟนผมนี่แหละ
3: แล้วเมียคนที่พี่โทรปรึกษา
7: คือว่าอันนั้นคนนั้นคือเลิกกันไปนานแล้วครับ
3: อันนั้นคือเมียคนแรก
7: ใช่ครับ
3: อันนี้จอยนี่คือเมียคนที่สอง
7: ใช่ครับ
9: สงสาร
7: เลยพี
9: ่ขอโทษ
7: ทีครับผมขอโทษอย่างมากเลย
9: พี่เห็นเขาตายแล้วเนี่ยพี่เสียใจไหม
7: เสียใจพี่ครับ
3: คบกันกี่ปีแล้วนะพี่
7: 1 ปีครับ
9: ทำไปเพราะ
8: อันนี้คือ
9: หรือมันยังไงพี
8: ่หรือบันดาลโทสะ
7: พี่บันดาลโทสะ
0: หลังจากนำตัวไปสอบปากคำและพิมพ์ลายนิ้วมือตำรวจก็คุมตัวนายวินัยออกด้านหลังโรงพักไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกทันทีในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะผู้สื่อข่าวเราก็ทยอยได้ภาพวงจรปิดจากหลายจุดที่บ่งบอกพฤติการของนายวินัยนะคะหอพักที่อาศัยอยู่ด้วยกันนะคะจะเห็นเลยว่าช่วงบ่าย 3:24 นาทีของวันที่13พฤษภาคมคือเมื่อวานนี้นี่ค่ะนายวินัยอุ้มร่างของคุณจอยออกจากหอพักลงมาขึ้นรถเก๋งด้านล่างตอนนั้นมีคนแถวนั้นเดินตามไปดูด้วยนะคะคือสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นก่อนที่ตามที่เขาบอกก็คือเขาอุ้มขึ้นรถไปเสร็จเขาไม่รู้จะทำยังไงเขาขับไปเรื่อยๆทั้งคืนก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
10: ครับ
0: ประเวณขับรถพาร่างของคุณจอยไปเรื่อยๆจนเมื่อเช้านี้ถึงไปมอบตัวที่โรงพักบางบัวทองอีกจุดนึงนะคะที่เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดก็คือร้านอาหารแห่งหนึ่งริมถนนบางกรวยไซน้อยที่บางบัวทองนี่แหละค่ะ5:22 นาทีของคืนวันอังคารนะคะนายวินัยตรงดิ่งมาหาคุณจอยแล้วตบอย่างแรงเสร็จแล้ววินัยก็พยายามจะยื้อแย่งอะไรบางอย่างค่ะแล้วตบอีกหนึ่งทีพนักงานในร้านก็มาห้ามนายวินัยก็เลยเดินออกจากร้านไปพนักงานเสิร์ฟในร้านค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุโต๊ะของคุณจอยผู้เสียชีวิตมากัน4คนแล้วเหมือนพี่ผู้ชายงอนอะไรไม่รู้ก็กลับออกไปจากนั้นกลับมาอีกรอบนึงตอน5 ทุ่มเพื่อมาตบหน้าพี่ผู้หญิงตอนนั้นพี่ผู้หญิงเขานั่งอยู่คนเดียวเพราะเพื่อนอีก2คนไปห้องน้ำตนได้ยินเสียงดังมากก็เลยเข้าไปห้ามพอพี่ผู้ชายออกจากร้านเขาก็ขึ้นรถกลับไปเลยตนก็รีบวิ่งไปบอกเพื่อนที่มาด้วยกันว่าพี่ผู้หญิงที่เป็นเพื่อนพี่เขาถูกตบจากนั้นพี่ผู้หญิงที่ถูกตบเขาก็นั่งแท็กซี่กลับออกไป
10: เข้า
11: เหมือนพี่ผู้ชายอ่ะเล่นชวนอะไรสักอย่างคุยอะไรสักอย่างนี่แหละแต่พี่ผู้หญิงไม่เล่นด้วยเขาบอกว่าพี่ผู้หญิงทำสีหน้าอะไรสักอย่างความเมาอ่ะพี่พี่ผู้ชายก็เกิดอารมณ์แบบโมโหว่าเมียไม่เล่นด้วยอะไรประมาณนี้ก็โมโหก็เลยลุกหนีไปเลยแล้วก็โทรเห็นโทรคุยอะไรกันแล้วก็โมโหมีน้ำเสียงอะไรสักอย่างนึงแล้วพอวนกลับมานึกว่า นึกว่าดีกันแล้วเดินเข้ามาตบเมากระเป๋าเขาข้ามแถวล้วนแล้วเขาออกไปเล

0: แล้วสองคนนี้พอทะเลาะกันเสร็จผมก็เกลียวจากร้านครับ
1: พี่ผู้หญิงเขาเป็นยังไงบ้างตอนที่แบบเขาโดนทำร้าย
0: เขาบอกว่าเดินมาถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่เขาบอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร
1: เขามองมาแล้วหรือว่าเขากินสั่งที่นี่เยอะไหมคะแบบ
0: เล่าเกลียวมาไม่นานเท่าไหร่นะพี่เขาไปเมามาก่อนแล้ว
2: ขณะที่รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญค่ะบอกว่าวันเกิดเหตุคืนวันอังคารที่เห็นที่ร้านอาหารนะคะวินัยเนี่ยเรียกคุณจอยออกมานั่งกินข้าวกันเพื่อเคลียร์ใจพอเล่าเข้าปากเมาได้ที่ก็ทะเลาะวิวาทแล้ววินัยอ้างด้วยนะคะว่าคุณจอยเนี่ยไปพูดแซะก่อนว่าทีวินัยอ่ะยังตัดกับคุณนกไม่ขาดเลยวินัยก็เลยอ้างว่าทำให้เขาโมโห
3: จับได้ว่าแฟนเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับด้านชู้สาวกับรุ่นน้องซึ่งเป็นคนรู้จักกับเขาตามไปดูถึงโรงแรมม่านรูดนะครับแล้วก็จับได้กลับไปที่ห้องเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยว่าเหมือนกับพูดคุยแล้วก็เกิดปะทะเกิดมีการปากเสียงกันในเรื่องดังกล่าวก็เลยทะเลาะกันแล้วก็ได้พังทำร้ายร่างกายไปหลังจากเนี่ยที่ทำร้ายร่างกายไปปุ๊บเนี่ยก็ได้พักผ่อนตามปกติตอนประมาณสักตีสองก็ตื่นมาก็กลับไปทำงานตามปกติประมาณเที่ยงก็เข้ามาที่ห้องก็พบว่าแฟนเนี่ยนะครับผู้ตายเนี่ยได้นอนแข็งนะครับคือเขาเข้าไปปลุกปุ๊บเนี่ยก็รู้สึกว่าเสียชีวิตแล้วเขาก็ได้อุ้มแฟนเขาเนี่ยมาที่รถจากนั้นเนี่ยก็ขับรถไปเรื่อยนะครับพร้อมกับศพแฟนนะครับแล้วก็จนได้สติเมื่อคืนก็ได้เห็นบอกว่าได้โทรคุยกับภรรยาเก่าภรรยาเก่าก็แนะนำว่าให้มามอบตัว
4: ทีนี้อีกคนหนึ่งนะครับคุณผู้ชมที่อยู่ในเหตุการณ์วันที่วินัยเดินมาตบจอยที่ร้านอาหารคือน้าสาวของจอยเด็กเสิร์ฟเข้าใจว่าเป็นเพื่อนแต่จริงๆอ่ะเป็นน้าสาวน้าสาวเนี่ยออกมาให้สัมภาษณ์เล่าไปอีกทางนึงเลยบอกว่าตอนที่วินัยคบกับจอยเนี่ยวินัยยังไม่เลิกกับนกเพราะนกยังโทรมาด่าจอยให้จอยเลิกกับวินัยอยู่เลยตามมารังควานตลอดจอยก็พยายามจะเลิกแต่เขาก็ไม่ยอมเลิกกับจอยวันเกิดเหตุเนี่ยตัวเองไปเข้าห้องน้ำพอดีเลยไม่เห็นเหตุการณ์แต่พอรู้ว่าเขามาตบจอยตัวเองรับไม่ได้พอวันรุ่งขึ้นตามหาจอยกันไม่เจอตัวเองนี่แหละเป็นคนส่งแชทไปถามวินัยว่าจอยอยู่ไหน
5: อย่างพวกมันไม่ใช่ลูกผู้ชายมันใจหมามากมันเลวระยำที่สุดอ่ะเท่าที่รู้จักกันมานะ
6: เราเคยให้คำแนะนำหลานเรายังไงบ้าง
5: ให้เลิกพอมันเคยเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็เกิดเรื่องทะเลาะกันอย่างเงี้ยเขาตีจนตาเขียวมาตบแล้วมันไม่กล้ามาบ้านเนี่ย
7: แสดงว่าทำร้ายหนักหลายครั้ง
5: หลายครั้งแต่วินัยรับรองยอมรับว่าเขาอารมณ์รุนแรงมากอันนี้เขาไปตบที่ร้านอาหารเลยนะจริงพี่เป็นมวยอ่ะ
7: ตอนไหนครับ
5: เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็นั่งดื่มกันอย่างธรรมดาเนี่ยแหละแล้ววินัยไม่พอใจก็มากระชากกระเป๋าแล้วก็ขับรถออกไปพี่เข้าห้องน้ำมาถึงเขาก็มาลงมือเลยตบไป2ที
8: หลังจากนั้นติดต่อพี่จอย
5: ได้ไหม
8: ก็ไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นเลย
7: ปิดเครื่องเหรอครับ
5: ไม่แน่ใจอ่ะเมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่เนี่ยที่พี่อยู่ในแชทเนี่ย
9: บอกว่าเขาบอกว่าอะไร
5: ผมมีเรื่องอะไรจะบอกพี่ไก่ถามว่ามีอะไรเหรอหรือทะเลาะกันแล้วจอยไปไหนเขาอ้างว่าจอยไม่สบายนอนอยู่แต่พี่ก็ไม่รู้เลยว่าตอนนี้คือเราไม่มีใครตอบได้ไงว่าจอยเสียชีวิตตอนไหน
10: มันเขาพูดใส่ร้ายเขาพูดอ้างมาเนี่ยว่าทางด้านคุณจอยเนี่ยไปมีผู้ชายอื่นอันนี้จริงไหมจอยยอมรับไหมว่ามีจริงไหม
5: ยอมรับ
10: อ๋อยอมรับว่ามีจริง
7: เป็นเพื่อนวินเหรอครับ
5: ใช
7: ่นานหรือยัง
5: ไม่นาน
10: ค่ะแล้วสาเหตุอะไรที่ทำให้คุณจอยถึงไม่อยากอยู่กับวินัยแล้วเนี่ย
5: ก็เป็นคำน่าจะหึงหวงแล้วก็ทำร้ายมั้ง
4: ทีนี้แชทที่น้าสาวพูดถึงเนี่ยเราได้มาด้วยคุณผู้ชมไปไวๆนะครับคือน้าของคุณจอยเนี่ยส่งข้อความไปตัดพ้อกับนายวินัยว่าต่อไปพี่จะไม่ชวนเธอไปไหนมาไหนกันแล้วนะเพราะว่าทำอย่างนี้ได้ยังไงพี่รับไม่ได้ไปตบกันกลางร้านแชทหน้าต่อไปฮะพี่ขอถามหน่อยเมื่อคืนถ้าพี่นั่งอยู่เนี่ยจะกล้าลงมือแบบนั้นไหมมันเป็นจังหวะที่พี่ไปห้องน้ำใช่ไหมอีกอย่างพี่ไม่ชอบเพื่อนของวินัยเลยนะชอบมาแตะเนื้อต้องตัวพี่เสียใจนะที่ทำอย่างนี้พี่เกรงใจเจ้าของร้านแล้วก็ตัดพ้อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงแชทที่เป็นประเด็นผมก็ไม่อยากทำหรอกพี่จอยมันชอบยั่วดูเรื่องไม่เป็นเรื่องคือมันพยายามทำอะไรของมันก็ไม่รู้ไอ้เรื่องที่มันไปโรงแรมมันบอกมันเสียใจมันบอกไม่ถูกเลย ผมน่ะอุตส่าห์ซื่อตรงกับมันผมมีแค่มันคนเดียวเมียผมยังไม่ค่อยได้ไปหาเลยผมไม่ไปเลยดีกว่ามาถูกทำลับหลังอย่างนี้ผมจะเอายังไงแล้วที่สุดก็จะเป็นแชทต่อมาน้าของจอยส่งข้อความแล้วจอยหายไปไหนโทรไปทำไมไม่รับสายถ้าว่างก็ตอบด้วยจอยเสียชีวิตไปแล้วคุณผู้ชมครับที่น่าสงสารที่สุดณขณะนี้คือคุณพ่อคุณแม่ของคุณจอยไปที่โรงพักบางบัวทองพอเห็นรถที่มีร่างของจอยอยู่ภายในร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจแล้วก็บอกนักข่าวไอ้วินัยตอนอยู่ต่อหน้าไม่เคยใช้ความรุนแรงยังมารับพ่อแม่ไปส่งไปขายของอยู่เป็นประจำไม่คิดเลยว่าจะทำร้ายลูกสาวขนาดนี้จนถึงแก่ชีวิตปิดท้ายเรื่องนี้ด้วยเสียงของคุณพ่อคุณแม่ของคุณจอยนะครับแล้วสักครู่กลับมาติดตามข่าวครับ
10: ไอ้ที่ผ่านมาเขาถูกทำร้ายบ่อย
11: ไม่เคยเลย
6: เขาเคยเล่าอะไรให้เราฟังไหม
12: ไม่เคย
11: ไม่เคยเลย
9: คุณแม่เคยเจอผู้ชายไหมคะ
7: คือทะเลาะกันบ่อยใช่ไหมครับ
12: ไม่เคย
9: ไม่
11: ค่อ
9: ยทราบ
11: ต่อหน้านะไม่เคยเลยครับพ่อ
13: ไม่ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบแล้วไปให้สุดเบบซี่ซัมเมอร์นี้สร้างไม่จบ
14: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
15: เป็นอีกหนึ่งข่าวอย่างเที่ยวนะคะ
14: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
16: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
17: ผมชื่อเจศิลปภพตังนาวุฒิกุลครับ
18: ชอบตีไม่ใช่เลยเซ็กเขาดูหน้าขยี้ค
17: ่
18: ะ
17: เฮ้ย
18: นุ่มนิ่ม
17: ก็หน้าขยี้ค่ะเซ็กเมียวไทยแลนด
19: ์อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
20: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
19: เฮ้ย
20: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
19: อ๋อพี่กิ๊บ
20: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
21: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
22: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: ยุ่งน้องกู
25: พี่สมุทร
26: ตกลงเรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
27: พี่เรียกใส
28: ่ตามหารถมาหาสมุทรด่วน
29: ได้พี
30: ่พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคน
22: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
23: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
31: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขาสแกนเลย
32: เดี๋ยวซีนต่อไป
33: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
34: ผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FD แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซียมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: แล้วหมอคังดำกลับมาอีกครั้งดูเหมือนจะแกร่งกว่าเดิมนะครับไปอยู่ในน้ำเค็มที่พัทยาตอนนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าสรุปมันอยู่น้ำเค็มได้ไหม
2: ค่ะ
4: คือนักวิชาการเนี่ยประสานเสียงออกมาน้ำเน่าน้ำดำน้ำชา น้ำนมน้ำอะไรมันอยู่ได้หมดเลยแต่ท่านรัฐมนตรีช่วยเกษตรบอกว่าอยู่ไม่ได้ในน้ำเค็มมันมากับฝนมันเลยพลัดออกมาดูต้นเรื่องก่อนนะครับเป็นคลิปของชาวประมงท่านหนึ่งครับหว่านแหที่ทะเลพัทยาชมดูนะฮะมาเต็มแหนี่เป็น Facebook คุณตาร์ช Channel คุณตาร์ช Channel เนี่ยเป็นนักตกปลากับนักตกหมึกเก็บมาได้ยกฝูงเลยฮะหมอคังดำบุกพัทยาแล้วมาเต็มๆนอกจากนี้ยังบรรยายด้วยนะฮะเผื่อจะคิดว่าเป็นปลานิลนะฮะแต่ดูหัวมันดูคางมันครับดำสนิท
0: ไปดูแหครับผม
4: เต็มแหเลยคุณผู้ชมดูสิฮะนี่หาดพัทยาคุณสตาร์ทอุ่นกายเย็นเจ้าของคลิปให้สัมภาษณ์กับเรานะครับบอกว่าเข้าใจว่ามันอยู่ในน้ำกร่อยนะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยมันกินหมึกมันกินลูกหมึกถ้าปล่อยมันแบบนี้กระทบแน่นอน
1: พัทยาวันนั้นผมไปหว่านปลากระบอกแล้วทีเนี้ยมีน้าคนนึงเขาบอกว่าปลาหมอคางดำมันเข้าผมก็เลยไปเจอเลยครับเจอตอนแรกอะเจอสองฝูงเล็กก็เลยเดินผ่านไปก่อนไปรอดูฝูงใหญ่เสมอไอเป็นอย่างในคลิปบอกนะครับคือฝูงใหญ่ก็คือหว่านไปเต็มแหเลยทีเดียวเลยครับค่อนข้างจะแปลกใจนะครับเพราะว่าปลาหมอคางดำเป็นปลาน้ำก่อยใช่ไหมใช่แล้วอยู่ๆมันมาปรับตัวเข้ากับระบบนิเวศน้ำเค็มน้ำเค็มแท้ๆเลยอ่ะมันเข้ามาอยู่ได้ไงปกติเลยครับเข้ามาเหมือนมันอยู่ได้เลยแข็งแรงทุกตัวเลยครับไม่มีแบบหงอยแบบเหมือนจะตายล่อแร่ปกติจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับแต่อันนี้คือแบบปกติเลยน่าจะให้หน่วยงานเขาลงมาตรวจ

0: ที่ควบคุมได้ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงฝนตกพอช่วงฝนตกปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลไปตามน้ำพอไหลออกมาตามน้ำเนี่ยพอด้วยธรรมชาติของปลาหมอคางดำเองเนี่ยก็ไปทุกที่แต่พอมาเจอเดี๋ยวพอเจอน้ำเค็มจริงๆเนี่ยก็ไม่สามารถไปได้ก็ต้องหาทางกลับไปอยู่ที่เดิมอยู่ดังนั้นเนี่ยมันจะถูกจำกัดบริเวณอยู่แล้วก็ไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ครับยังควบคุมได้อยู
1: ่ยืนยันว่ายังควบคุมได้และถ้าหากปลาหมอคางดำหลุดรอดไปในทะเลจริงก็เชื่อว่าจะมีนักล่าโดยธรรมชาติเป็นผู้จัดการอยู่แล้วอ้าวอยู่ในน้ำทะเลไม่ได้เพราะน้ำมันเค็มมากับฝนมันเลยปนไปอยู่ในน้ำแถวๆนั้นเป็นรอยต่อน้ำกร่อยแต่อีกด้านหนึ่งนักวิชาการอย่างดร.ชวริตวิทยานนท์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลาดร.ชวริตเนี่ยเป็นอดีตคณะกรรมการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงด้วยให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ว่าโอ้ไม่แปลกเลยที่ไปเจอที่พัทยาก่อนหน้านี้เจอฝูงเบลเลอร์เลยอยู่แถวทะเลหัวหินกับทะเลอ่าวไทยประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีเจอหมดแล้วมันอยู่ได้ทุกน้ำฮะแล้วมันอยู่ได้ในแต่ละน้ำมันอยู่ได้เป็น10ปีครับจะเอาน้ำอะไรอ่ะน้ำจืดน้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำเน่าน้ำดินพลุน้ำสีชาน้ำสีน้ำแดงอยู่ได้หมดครับคลองแสนแสบที่ว่าเน่าปลาอยู่ไม่ได้หมอคางดำมันยังอยู่ได้เลยครับแถวคลองเปรมประชากรหน้าวัดเบนใกล้ๆทำเนียบรัฐบาลลองไปดูสิฮะว่ายเป็นฝูงเลย โอ้โหดร.ชวริตแกเล่นซะขนาดนี้อาจารย์ธรบ้างฮะอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านทะเลและสิ่งแวดล้อมและเป็นรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จริงๆแกโพสต์ยาวไล่ไทม์ไลน์เลยว่ามันลงไปทะเลได้ยังไงเอาเป็นว่าที่แกให้สัมภาษณ์กับเรายืนยันว่ามันคืน3น้ำฮะมันอยู่ได้ทั้งกร่อยจืดและทะเลเวลามันออกลูกเนี่ยมันจะกลับมาออกลูกในน้ำกร่อยแล้วมันสามารถว่ายไปอยู่ในทะเลได้จ้า
2: ปลาหมอคางดำเป็นปลาสามน้ำเป็นปลาที่อยู่ได้ทั้งน้ำจืดน้ำกร่อยน้ำเค็มพื้นที่หลักของมันที่มันอยู่ก็คือน้ำกร่อยที่มันออกลูกออกหลานก็คือน้ำกร่อยก็คือตามคลองตามอะไรที่เราเห็นกันอยู่ริมทะเลเมื่อมันตัวเต็มวัยมันสามารถออกทะเลได้แต่มันออกไปในลักษณะที่ว่าว่ายไปเรียบชายฝั่งแต่ถ้าเกิดมันจะออกลูกออกหลานเนี่ยมันก็อยู่แถวบางละมุงนี่เป็นคลองป่าชายเลนแถวนาเกลือไอ้ตัวเต็มวัยมันก็อยากจะว่ายเรียบฝั่งออกมาแล้วก็เข้าไปที่พัทยาที่จับได้เนี่ยเป็นปลาตัวเต็มวัยทั้งนั้นถ้าเกิดมันจะออกลูกออกหลานมันก็กลับเข้ามาอยู่ในน้ำกร่อยมันไม่ได้หมายความว่ามันจะไปออกลูกออกหลานเยอะแยะมากมายอยู่ในทะเลจริงๆขนาดในคลองยังจับไม่หมดสักที่ราคลองเนี่ยมันเล็กกว่าทะเลตั้งเยอะคือจับยังไงก็ไม่หมดจับมาเดี๋ยวมันก็มาใหม่จับในที่ในต้นตอของมันคือคลองมันรบกวนระบบนิเวศอยู่แล้วมันก็กินพวกสัตว์ทะเลเล็กๆที่อยู่ในพื้นที่นั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศซึ่งมันก็กระทบต่อมากับปลาท้องถิ่นปลาเศรษฐกิจที่อยู่เช่นอย่างปลากระบอกปลาอะไรต่างๆที่อยู่ชายฝั่งที่พี่น้องชาวประมงจับแต่ถ้าเกิดพูดกันตามตรงก็คือไอ้พวกที่อยู่ในคลองนั้นส่งผลกระทบมากกว่าเนื่องจากคลองมันแคบปลามันเยอะมันก็กินเยอะ
1: แล้ววันนี้ที่สภาคุณผู้ชมครับสสกายณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสพรรคประชาชนพร้อมกับสสพรรคประชาชนในจังหวัดที่มีผลกระทบปลาหมอคางดำแล้วก็เกษตรกร19จังหวัดมาทวงฮะทำไมรัฐบาลไม่จัดการจริงๆเนี่ยเสียงเกษตรกรแต่ละท่านก็จะบรรยายถึงความเดือดร้อนมีบางท่านบอกว่าเพื่อนคนนึงเนี่ยถึงกับฆ่าตัวตายเลยนะ

0: ท่องเที่ยวนะครับอาจจะไม่กล้าลงน้ำนะครับอยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับสั่งการไปยังท้องถิ่นนะครับให้ทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวว่าสามารถทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยวในทะเลพัทยาได้ปกตินะครับเพราะว่าปลาหมอกลางดำปลาหมอกลางดำไม่ทำร้ายคนนะครับไม่ทำร้ายคนแล้วก็จะหนีคนด้วยซ้ำนะครับก็วอนรัฐบาลนะครับในการทำความเข้าใจสื่อสารกับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อจะได้ไม่กระทบกระเทือนในเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวครับขอบคุณครับ
1: นี่นะครับถ้าเกิดทำหยุดแบบนี้นะครับวาระแห่งชาตินะครับจะสำเร็จชาตินี้หรือชาติหน้านะครับอันนี้ก็ต้องทวงถามจริงๆนะครับแล้วก็ขอความชัดเจนชาวบ้านร้านตลาดเขารู้หมดนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับแต่ผมก็สงสัยว่าทำไมหน่วยงานรัฐถึงไม่รู้นะครับรู้หรือแกล้งไม่รู้นะครับชาวบ้านทำอะไรก็ผิดนะครับแป๊บๆผิดกันหมดแต่นายทุนนะครับพอมีอะไรก็ลอยนวลพ้นผิดนะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับก็ขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลนะครับรีบเร่งแก้ไขนะครับ
2: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
3: อยากได้ของดับร้อนที่6โปรและเมกะโฮมมีโปรดับร้อนไวผ่อน 0% สูงสุด24เดือน 1-31 พฤษภาคม2569ที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
4: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด I Herb You Sugar Free ด้วยนะ
5: English on Tour สัปดาห์นี้พาไปลองเมนูอาหารใหม่ๆพร้อมเรียนรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษติดตามได้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
6: ช่วยด้วย
7: สาวไทยหลุดมิติข้ามภพมาโผล่กลางสนามรบสุดเดือดเผชิญหน้ากับแม่ทัพสุดเย็นชา
8: ที่บ้านเกิดฉันเขาเรียกว่าจัดแต้ม
7: ซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ
8: ฉันอยู่นี่ฉันรอคุณอยู
7: ่ดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
9: รูปนี้หมายความว่าไงลิตาเธอไปแอบถ่ายรูปนี้ตอนไหนฮะ
10: ลิตาไม่
9: เธอคิดจะหักลังสายขิมอีกแล้วเหรอ
11: ตอนฮัลโหลพี่เกิดเรื่องแล้วพี่
12: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยแค
11: ปเมียพี่ไล่ล่ากันใหญ่เลยเนี่ย
13: คือเธอจันทร์ถึงอาทิตย
14: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: หมายความว่าไง
16: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านของเพื่อนรักเขาไง
17: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
18: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันงั้นเหรอ
17: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
15: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะคะ
19: เฮ้ย
13: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
2: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
5: ่วันนี้มาให้สัมภาษณ์แล้วนะครับรองโฆษกรัฐบาลร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์เมื่อวานถูกท่านนายกรัฐมนตรีต้องใช้คำว่าตำหนิได้เลยนะท่านตำหนิออกสื่อเลยทำงานคาดเคลื่อนทำให้คนเข้าใจผิดหลังจากไปแถลงครับเรื่องทุนต่างชาติปลดล็อกทำให้คนเข้าใจผิดวันนี้ฮะร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์น้อมรับว่าแถลงข่าวคาดเคลื่อนจริงแต่ยืนยันนะนี่ไม่ใช่เป็นการวางยาการเมืองอะไรแต่อย่างใดเลยคือวันนี้เป็นการให้สัมภาษณ์เพราะเจ้าตัวเนี่ยเข้ามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสรับตำแหน่งใหม่ครับคือจริงๆครม.เนี่ยมีมติแต่งตั้งเมื่อวันที่12พฤษภาคมและวันนั้นวันที่ได้รับการแต่งตั้งเลยเจ้าตัวก็เป็นคนแถลงข่าวกรณีปลดล็อก8ธุรกิจต่างชาติจนกลายเป็นประเด็นร้อนอย่างที่บอกซึ่งเป็นที่มาให้ท่านนายกรัฐมนตรีออกมาตำหนิคุณภัทรดารัตน์บอกว่างานที่กำกับดูแลได้รับมอบหมายดูเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์

0: สัมพันธ์กระทรวงที่พรรคเพื่อไทยรับผิดชอบก็พรรคเพื่อไทยส่งมานะฮะพรรคร่วมส่งมานักข่าวก็ถามว่าแล้วพอเกิดเหตุได้คุยกับท่านนายกหรือยังตัวของรองโฆษกบอกว่ายังไม่ได้พูดคุยซึ่งจากกรณีที่ผิดพลาดอาจจะเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเนื้อหาและการพาดหัวข่าวหลังจากนี้ก็จะระมัดระวังในการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิดเนื่องจากว่ามันมีบางเรื่องเนื้อหารายละเอียดค่อนข้างเยอะก็หลังจากฟังแถลงแล้วก็อยากให้ติดตามอ่านในรายละเอียดด้วยยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่ไม่ใช่เป็นการวางยาทางการเมืองอะไรเลยเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งก็หลังจากเกิดเรื่องก็ได้หารือกับพรรคเพื่อไทยแล้วผู้ใหญ่ของพรรคก็ยังไม่ได้ว่าอะไรค่ะ
1: ได้มีการพูดคุยกับท่านนายกแล้วหรือยังคะเห็นเมื่อวานท่านนายกให้ข่าวเรื่องของการสื่อสารที่ผิดพลาดออกไป
2: ต้องเลยต้องไป
3: ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะแต่
1: กรณีดังกล่าวค่ะเกิดการผิดพลาดยังไงคะ
3: คิดว่าเป็นการคาดเคลื่อนระหว่างการพาดหัวข่าวและคาดเคลื่อนในเนื้อหาค่ะก็คือว่าคาดเคลื่อนระหว่างเนื้อหากับพาดหัวข่าว
1: ด้วยหลังจากนี้ค่ะทางท่านรองเองจะรับผิดชอบเฉพาะเรื่องของกระทรวง
3: ค่ะเรื่องของที่เพื่อไทยอยู่เป็นหลักค่ะ
1: หลังจากนี้แนวทางจะยังไงต่อคะ
3: ก็จะเน้นเป็นการคอมมูนิเคชั่นชัดเจนแล้วก็ตรงไปตรงมาอย่างที่ยึดมั่นตั้งแต่แรกค่ะ
1: อยากจะให้ความเชื่อมั่นอะไรกับประชาชนในการสื่อสารครั้งนี้ว่าจะไม่เกิดความสับสน
3: ก็ที่สำคัญคือในเนื้อข่าวอะค่ะมันจะมีรายละเอียดก็อยากให้ประชาชนยิ่งเน้นเรื่องรายละเอียดในการแถลงและที่สำคัญคือเราจะสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาทุกประเด็นนะคะ
0: นักข่าวไปถามคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นี่จะกลายเป็นปัญหาการทำงานกันเลยหรือเปล่าเนี่ยจะไม่ราบรื่นหรือเปล่างานแรกของโฆษกที่ส่งไปจากพรรคเพื่อไทยเลยนะคุณจุลพันธ์ย้อนมาถามนักข่าวมันจะไม่ราบรื่นอะไรไม่มีประเด็นแล้วก็บอกก็ต้องเข้าใจนะรองโฆษกท่านใหม่ท่านเพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์เดียวเองมันก็ต้องปรับจังหวะจะโคนแต่ก็พูดได้เลยว่ามันไม่มีอะไรผิดพลาดนะทุกคนพร้อมที่จะทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างที่บอกว่านักข่าวถามว่ามีปัญหาในพรรคไหมมีปัญหากับทางภูมิใจไทยไหมไม่มีอะไรมันจะมีอะไรไม่ราบรื่นล่ะไม่เป็นประเด็นไม่มีเรื่องที่จะต้องเข้าไปคุยอะไรกับท่านนายกเลยก็เป็นหน้าที่ของทีมโฆษกที่เขาต้องปรับรูปแบบส่วนตัวส่วนของพรรคจะไม่เข้าไปก้าวก่าย
4: เรื่องของกระบวนการเกี่ยวกับเรื่องบริษัทอะไรเนี่ยเป็นกระทรวงพาณิชย์นะครับเสนอเข้านะครับเราก็ยังคงเป็นการต้องเข้าใจว่าตัวท่านรองโฆษกท่านใหม่เนี่ยเพิ่งตั้งเข้าไปสัปดาห์เดียวอาจจะต้องปรับจังหวะแล้วก็เรื่องของเนื้อในส่วนที่จะต้องพูดเนี่ยให้มันเป็นไปตามสิ่งที่ได้มีการพูดคุยแต่ไม่ได้มีอะไรผิดพลาดครับเมื่อวานก็เรียนอย่างนี้ครับว่าทุกคนก็พร้อมที่จะทำงานนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
5: ที่ส่งทางที่บ้านดอนการเป็นผู้ร่วมจากนี้จะใช้ในจุดนี้มีน้องประชาชน
4: เรื่องอะไรจะไม่ราบรื่นไม่
6: เข้าไปพูดคุยถึงความเข้าใจกันเนี่ย
4: ช่วงเดียวไม่มีครับไม่ใช่เป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยครับเป็นหน้าที่ของทางทีมโฆษกที่จะต้องมีการหารือกันเองแล้วก็ไปปรับรูปแบบการทำงานนะครับคงไม่ไปก้าวไกลกับทางท่านรัชดาเพราะว่าท่านก็แน่นอนท่านแฮนเดิลเรื่องพวกนี้ได้อยู่แล้ว
0: เรื่องของทีมโฆษกจัดการไปครับ
7: ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ที่เรานำเสนอไปว่าทนายรณรงค์เนี่ยเขาพาผู้เสียหายมาหลายเคสนะคะมาร้องเรื่องการติดโซลาร์เซลล์แล้วการติดตั้งก็ไม่ได้มาตรฐานแบบช่างดู YouTube ไปติดไปอย่างเงี้ยค่ะคือดูวิธีการติดจาก YouTube
0: ขณะกำลังติดตั้งเลยอ
7: ่ะใช่หรือว่าวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่ได้มาตรฐานแล้วคุณรณรงค์ก็บอกวันนี้จะพาไปร้องที่กระทรวงพลังงานปรากฏรัฐมนตรีเอกนัทมาแล้วนะคะแต่มันมีเรื่องที่ซ่อนอยู่แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่กว่านั่นก็คือสคบค่ะพี่ไก่จำได้ใช่ไหมคะน่ะ
0: คือพอไปร้องสคบสคบบอกอ้าวคุณเป็นผู้ประกอบการคุณเป็นคลินิก
7: คุณไม่ใช่ผู้บริโภค
0: เพราะฉะนั้นคุณจะมาร้องสคบไม่ได
7: ้วันนี้สคบรับเรื่องแล้วนะคะก็ยังพูดเหมือนเดิมว่าถ้าเอาไปใช้ประกอบกิจการน่ะมันไม่ได้จริงๆนะคะแต่ไปดูข้อเท็จจริงเคสนี้แล้วไปพบเรื่องอื่นค่ะมีฐานความผิดอื่นที่เอาเรื่องได้เหมือนกันเอาไปไล่เรียงตั้งแต่วันนี้นะคะไปที่กระทรวงพลังงานกันก็นำโดยคุณรณรงค์แก้วเพชรค่ะโอ้โหของกระทรวงพลังงานมาคณะใหญ่ขนาดนี้พี่ไก่ดูค่ะผู้เสียหายเนี่ยไป3เคสนะคะมีเคสที่เราพูดถึงอะค่ะว่าร้องสคบแล้วสคบบอก ไม่รับเรื่องไม่ใช่ผู้บริโภคนี่ท่านนี้คุณหมอแพมเป็นเจ้าของคลินิกเสริมความงามกับคุณพีทพี่ชายเจ้าของคาเฟ่แมวเคสนี้นี่แหละที่จะเล่าเรื่องสคบต่อสองท่านนี้ช่างรายเดียวกันนะคะส่วนอีกเคสหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นนั่นก็ช่างอีกเจ้าส่วนเจ้าหน้าที่ที่มารับเรื่องโอ้โหคือท่านรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยท่านติดภารกิจท่านก็ตามมาที่หลังนะคะแต่คณะทำงานท่านตั้งแต่ปลัดกระทรวงพลังงานดร.ประเสริฐสินสุขประเสริฐคุณโอทิติพัชโชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสูตรซอยแล้วก็ยังมีที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือที่ปรึกษาของคุณสุภมาศอิสระภักดีคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือมีตัวแทนจากสคบค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็ยังมีสมอสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ดีมาครบเลยนะคะผู้เสียหายเขาก็เล่าเรื่องราวนะคะว่าเขาขอร้องเรียนเรื่องอะไรการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานยังไงวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้มาตรฐานยังไงทีนี้อย่างที่บอกว่าประเด็นก็คือสคบปรากฏว่ามีตัวแทนจากสคบมานะคะคุณพัชกรทับมงคลทับมงคลค่ะผอ.กองกฎหมายบอกว่าจริงๆสคบก็มีอำนาจในการฟ้องดำเนินคดีแทนผู้บริโภคและผู้ร้องเรียนที่เป็นผู้บริโภคลักษณะนี้ก็คือถือว่าถูกละเมิดสิทธิ์ยังมีอีกหลายรายที่เข้าลักษณะเข้าข่ายการขายของหลอกลวงมีโทษจำคุกและโทษปรับแต่พอจี้ประเด็นไปว่าตกลงแล้วเคสคุณหมอแพมกับคุณพีทพี่ชายที่ทำคาเฟ่แมวได้ไหมสคบรับเรื่องเขาได้ไหมเพราะเขาใช้อ่ะที่ร้านเขาตัวแทนสคบชี้แจงเลยว่าก็ไม่ใช่ว่ายื่นไม่ได้วันนั้นที่ยื่นเข้ามาปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นคลินิกเสริมความงามกับเป็นคาเฟ่แมวมันก็ไม่เข้าข่ายองค์ประกอบจริงๆแต่พอไปไล่ไทม์ไลน์ดูแล้วผู้เสียหายส่งภาพส่งข้อมูลเข้ามาเพิ่มตามที่สคบขอถือว่าเข้าองค์ประกอบค่ะถือว่าเข้าองค์ประกอบแล้วร้องเรียนได้แล้วระหว่างที่ทางสคบชี้แจงผู้เสียหายเขาก็พยายามจะแย้งว่าสคบเพิ่งจะติดต่อมาหลังเป็นข่าวนะคะไม่ใช่ว่าในกระบวนการร้องเรียนของสคบเองติดต่อมาหลังเป็นข่าวเท่านั้นพอที่ผ่านมาพยายามติดต่อสคบหลายรอบติดต่อยากมากเลื่อนเข้ามาตรวจสอบพื้นที่อยู่เรื่อยๆพอโทรตามสุดท้ายสคบก็เลยบอกว่าไม่เข้าข่ายเพราะไม่ใช่ที่พักอาศัยแล้วโยนให้เขาไปฟ้องเอง
2: ผู้ร้องเนี่ยไม่ใช่ยื่นไม่ได้นะครับเป็นการยื่นเข้าไปแล้วณตอนนั้นนะครับแล้วพอยื่นเข้าไปแล้วตอนนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็ดูเอกสารดูหลักฐานดูข้อเท็จจริงนะครับคือตอนนั้นถ้าวันนั้นเนี่ยเป็นปรากฏข้อเท็จจริงแบบเพียวๆเลยว่าผู้ร้องใช้บริการที่บ้านตนเองแบบเพียวๆเลยอันนี้ไม่ยากไม่ซับซ้อนซึ่งเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี่ยเรามีมติดำเนินคดีไปหลายเคสหลายรายนั่นก็เลยเผอิญในวันนั้นหรือข้อเท็จจริงณวันนั้นเนี่ยมันปรากฏข้อเท็จจริงในส่วนของคลินิกเสริมความงามหรืออาจจะเป็นคาเฟ่แมวเข้ามานะครับเราก็เลยบอกว่ามันยังไม่เข้าองค์ประกอบที่จะดำเนินการได้นะครับแต่ต่อมาถ้าเกิดเราไล่ทำลายจริงๆแล้วเนี่ยทางสคบก็มีการขอเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมไปนะครับผู้ร้องก็ส่งทั้งภาพส่งทั้งข้อมูลเข้ามานะครับนะครับแล้วหลังจากเราส่งหนังสือที่เราบอกมันไม่เข้าองค์ประกอบแล้วเนี่ยช่วงปลายปีเดือนปี68เนี่ยเราก็ขอข้อมูลเพิ่มไปอีกครั้งหนึ่งแต่นะครับมันอาจจะเกิดการคาดเคลื่อนกันในเรื่องการส่งเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติมครับผมคงไม่ได้มาไล่ว่าใครผิดใครถูกนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าเรื่องก็ยังอยู่ในกระบวนการที่เราดำเนินการอยู่นะครับเมื่อทราบว่าสมัครผู้ร้องนะครับ
8: แต่ว่าเรื่องคือโดนปัดตกไปเมื่อนานมาแล้วนะคะอันนี้คือเพิ่งได้คำตอบรับจากสคบเมื่อเช้าหลังจากที่ข่าวออกค่ะแต่ถ้าย้อนกลับไปอะค่ะเราได้มีการยื่นเรื่องหลายรอบมากและมีการโทรติดตามเรื่องมาเรื่อยๆค่ะแล้วแต่ละครั้งคือตามยากมากเราก็มีการปัดเลื่อนตารางมาตลอดเพราะตอนแรกเขาแจ้งว่าจะมาตรวจหน้างานค่ะเราก็นัดวันกันเรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็โทรมาแจ้งว่าขอเลื่อนต่อไปอีกเนื่องจากเอกสารยังไม่พร้อมต้องรอจากเบื้องบนเซ็นเอกสารให้เรียบร้อยอนุมัติก่อนเพื่อเข้ามาตรวจหน้างานเราก็รอมาอีกหลายเดือนค่ะสุดท้ายเราโทรตามไปอะค่ะครั้งสุดท้ายที่โทรเขาก็บอกว่าเช็คแล้วไม่เข้าข่ายค่ะเพราะว่าไม่ใช่ที่พักอาศัยซึ่งเราก็มีการแจ้งแล้วว่าเรามีการทำเป็นที่พักอาศัยข้างบนค่ะตอนนั้นก็ท้องอยู่เช่นกันก็คือต้องการความปลอดภัยก็เลยอยากให้เขาเข้ามาดูแต่เขาก็แจ้งว่ามันไม่เข้าข่ายเพราะว่าเราไม่ใช่มันเป็นสถานประกอบกิจการก็เลยต้องขออนุญาตให้ทางผู้บริโภคไปแจ้งทำเรื่องกับศาลเองค่ะ
7: นี่ค่ะผู้เสียหายแย้งเลยค่ะ
0: ครับ
7: จริงมีรายละเอียดมากกว่านี้ด้วยเวลาอันจำกัดตูนสรุปก่อนว่าที่สุดแล้วเคสของ2ท่านนี้อ่ะเดี๋ยวดำเนินการได้แล้วนะคะพี่ไก
0: ่ครับ
7: เข้าข่ายเป็นการกระทำผิดสัญญาก็คือคนละฐานกันไปเอาผิด ผู้ประกอบการติดโซลาร์เซลล์ด้วยฐานความผิดอื่นนะคะ
0: น่าสนใจเรื่องนี้เดี๋ยวไปต่อกันในช่วงหลังใหม
7: ่
0: ปิดท้ายรายการคุณผู้ชมครับช่วงนี้อากาศบ้านเราร้อนนะฮะเดินออกจากบ้านแป๊บเดียวเหงื่อท่วมตัวกลับเข้าบ้านอาบน้ำแป๊บเดียวเหนอะหนะอีกแล้วปัญหานี้จะดีขึ้นเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆมาแนะนำครับใหม่ Lux Sparking Glow เจลอาบน้ำบับเบิ้ลฮะมาพร้อมกับนวัตกรรม Oxy Glow Technology ให้ฟองบับเบิ้ลเนื้อนุ่มละเอียดฮะช่วยให้ทำความสะอาดผิวได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณจะรู้สึกเหมือนได้เติมน้ำให้กับผิวให้ผิวเนี่ยได้รู้สึกชุ่มชื้นแล้วก็สะอาดหมดจดพร้อมกับกลิ่นหอมเฟรชติดทนยาวนานตลอดทั้งวันฮะต่อให้อากาศร้อนแค่ไหนคุณก็มั่นใจได้
7: และที่พิเศษคือ Lux Sparking Go มาให้เลือกถึง4สูตร4กลิ่นให้เลือกตามอารมณ์ตามสไตล์ของคุณเลยค่ะเริ่มที่สีม่วงค่ะกลิ่นองุ่นหอมหวานละมุนให้ความหอมติดผิวนานส่วนสีชมพูกลิ่นพีชโซดาให้ความสดชื่นยาวนานซาบซ่าสดใสเหมือนกับเรากำลังจิบโซดาเย็นๆในวันที่ร้อนจัด ต่อกันที่สีฟ้าค่ะกลิ่น Sea Salt and Lime เย็นสดชื่นตั้งแต่วินาทีแรกที่สัมผัสผิวอันนี้เหมาะกับคนที่ต้องไปเจอร้อนตลอดทั้งวันแล้วอยากจะกลับมาสดชื่นแบบทันทีทันใจนะคะปิดท้ายกันที่สีเหลืองกลิ่นออสมันตัสหรือดอกหอมหมื่นลี้กลิ่นหอมนุ่มละมุนให้ความรู้สึกผ่อนคลายเหมือนกับได้พักผ่อนท่ามกลางสวนดอกไม้ค่ะ
0: จบรายการปุ๊บผมจะไปซื้อทันทีฮะ
7: พี่ไก่เอาสีไหนคะ
0: เอาเนี่ยลามอะซีซอลแอนด์ลาม
7: สีฟ้า
0: ตูนละฮะ
7: ของตูนว่าจะสีชมพูค่ะพีชโซดาเหมือนจิบโซดาเย็น
0: ๆไม่ว่าอากาศจะร้อนแค่ไหนก็สดชื่นมั่นใจหอมฟุ้งได้ทั้งวันนะครับกับ Lux Sparking Glow เปลี่ยนทุกครั้งที่อาบน้ำให้กลายเป็นช่วงเวลาสปาสุดพิเศษของคุณหาซื้อได้แล้ววันนี้นะครับที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศรวมถึงช่องทางออนไลน์ด้วยครับ
7: หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวไปต่อกันเด่นเย็นนี้หลังไมค์สนทีวีชมตั้งติดจอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
9: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
10: มีจดหมายตอบกลับมาจากนานซานพร้อมภาพวาดขององค์หญิงหมิงเย่มาด้วยขอรับ

0: ้าลายมังกรเป็นของจริงถ้าว่าองค์หญิงเป็นตัวปลอมพูดมาเจ้าเป็นใคร
1: ฉันไม่เคยพูดว่าฉันเป็นองค์หญิงหนานซานฉันไม่ใช่สายลับฉันไม่ได้โกหกด้วย
2: นางปีศาจอย่ากล้าแก้ตัวน้ำคุณๆท่านแม่ทัพหากไม่กำจัดนางนางจะนำภัยมาสู่ต้าเยี่ยน
0: ถอยไปถอยไปให้หมดข้าต้องการฟังจากปากของนางเอง
1: คุณช่วยชีวิตฉันปกป้องฉันอย่างเชิงฉันแต่ไม่เคยเชื่อใจฉันเลยสักครั้งสิ่งที่ฉันปรารถนาคือเอาชีวิตรอดแล้วก็หาทางกลับบ้านให้ได้หวนซุยถ้าฉันบอกว่าฉันมาจากพันปีข้างหน้าผืนแผ่นดินที่คุณเหยียบอยู่ในโลกที่ฉันจากมามันเป็นเพียงชื่อที่มีอยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์คุณจะเชื่อรูปวาดนี้หรือจะเชื่อฉัน
2: พูดจาเพ้อเจ้อท่านแม่ทัพนักปีศาจตนนี้กำลังทำให้ท่านสับสนเก็บนางไว้ไม่ได
0: ้หลักฐานล่ะพิสูจน์มาสิว่าเจ้ามาจากพันปีข้างหน้า
1: ฉันจะบอกให้นะเรื่องที่ฉันรักษาโรคระบาดได้มันเป็นภาพความรู้ทางการแพทย์ในพันปีข้างหน้าส่วนมือถือในโลกที่ฉันจับมาทุกคนใช้มันเป็นเรื่องปกติและผ้าลายมังกรผืนนี้เป็นเครื่องนำทางมาที่นี่และเป็นประตูที่จะพาฉันกลับบ้าน

0: าฉันมาเจอคุณหวนซุยตอนนี้ใจฉันมันสับสนจนหาทางกลับบ้านไม่ได้แล้ว
1: ที่แท้คำทำนายที่ท่านแม่เคยบอกไว้เป็นเรื่องจริงทั้งหมดสุดท้ายเจ้าก็ต้องไปจากข้าอยู่ดีลิขิตสวรรค์สิ่งใดคือลิขิตสวรรค์
2: หัวคู่ร่วมการพันธสัญญาชีวิตผู้พันสองภพดวงดาวเคลื่อนคล้อยจักรวาลผันเปลี่ยนพันปีเปรียบดังชั่วพริบตาหนทางกลับของวิญญาณต่างภพคือหนทางเดียวกับที่จากมา
0: ถึงที่นี่จะมีคุณอยู่ถึงมันจะดีแค่ไหนแต่ที่นี่ก็ไม่ใช่บ้านของฉัน

0: ไปซะก่อนที่ข้าจะเปลี่ยนใจรีบไปข้าไม่อยากเห็นเจ้าจากไป
1: เขาเชื่อแล้วเขาเลือกแล้วเขาเลือกที่จะให้ฉันมีชีวิตรอด

0: แม่ในเมื่อท่านล่วงรู้เคราะห์กรรมนี้เหตุใดท่านจึงไม่บอกวิธีแก้แก่ข้า
1: ซุยเอ๋อตระกูลของพวกเราเป็นผู้รักษาสมดุลแห่งกาลเวลาดวงวิญญาณต่างพบผู้นั้นคือเคราะห์ลิขิตในคราเดียวกันก็เป็นทางรอดเพียงหนึ่งเดียวนางจะก้าวข้ามพบผ่านดอกบัวมาหาเจ้าเมื่อหลายปีก่อนบรรพชนส่งของแทนใจไปยังโลกการข้างหน้ามันคือผ้าลายมังกรของหนานซานซึ่งแฝงพลังแห่งการหวนคืนพลังนี้ยิ่งใหญ่เกินไปเพื่อส่งมันไปในการข้างหน้าบรรพชนเรารวมทั้งข้าล้วนต้องจ่ายด้วยชีวิตพวกเราเหมือนปลูกเมล็ดบัวเอาไว้มันจะไปตามหาผู้พิทักษ์ในโลกโน้นจะสืบทอดรุ่นสู่รุ่นรอคอยในวันที่ดอกบัวเบ่งบาน
2: ท่านแม
1: ่ลวดลายมังกรคือแสงสว่างคอยนำทางผ้าลายมังกรนั้นเปรียบดังสะพานดังนั้นยามที่นางปรากฏตัวพร้อมกับผ้าลายมังกรจึงเป็นเรื่องสมเหตุสมผลทุกประการเพราะมันคือสะพานที่บรรพชนเราสร้างเอาไว้ให้นางมีเพียงการปลดปล่อยมือเท่านั้นนางถึงจะมีชีวิต
0: ที่แท้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่นางมีผ้าลายมังกรผ้าลายมังกรข้ามผ่านกันเวลาเฝ้ารอการมาถึงของนางเพียงแค่ปล่อยมือเท่านั้นนางถึงจะมีชีวิตรอด
3: ท่านแม่ทัพอัครราชนบดีหลินเคลื่อนไหวแล้วขอรับดูเหมือนว่าเขาจะรู้แล้วว่าแม่นางปรียาไม่ใช่องค์หญิงหนานซานตัวจริงนอกจากนี้คุณดูหลินฮวายังอาละวาดขู่จะทำลายชื่อเสียงของแม่นางปรียาให้อยู่ไม่สู้อยู่ตายไม่สู้ตายขอรับ
0: ส่งคนลงไปปกป้องนางอย่างลับๆก่อนที่นางจะจากไปห้ามไม่เกิดข้อผิดพลาดใดๆเป็นอันขาด
3: ครับ
4: ยายจ๋าเส้นทางที่ยายมอบให้หนูเดินต่อไปไม่ได้แล้วจากนี้ไปหนูจะเดินบนทางที่หนูเลือกเองตอนนี้ฉันสามารถสู้โดยไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว
5: หยุดนะมันคือนางปีศาจที่ลูกพูดถึงเจ้าค่ะมันทำลายทุกอย่างของล
6: ู
5: ก
6: เริ่มจากปลอมตัวเป็นองค์หญิงหนานซานยังกล้ามารังแกลูกสาวเพียงคนเดียวของข้าอีกหนี้เก่าหนี้ใหม่ข้าขอคิดบัญชีกับเจ้าทั้งหมดจับนางไป
0: ข้าก่อนท่านอัครเสนาบดีท่านมาโดยไม่ได้รับเชิญทั้งยังกล้าชักดาบในจวนของข้าท่านคิดจะเปิดศึกกับจวนแม่ทัพอย่างนั้นหรือ
6: การที่เจ้าปกป้องนางคนนี้มีโทษประหารเจ็ดชั่วโคตรข้าได้ถวายฎีกาต่อฝ่าบาทจะคิดจะเดิมพันกับคนทั้งตระกูลเพื่อช่วยนางปีศาจคนนี้คนเดียวอย่างนั้นเหรอ
4: หวนซุยถึงตาฉันแล้วขอให้ฉันได้ช่วยคุณบ้าง
0: วันนี้ท่านกล้าบุกจวนแม่ทัพของข้าข้าคงไม่ยอมให้ท่านจากไปง่ายๆเช่นกัน
4: ฉากนี้ที่ท่านอัครเสนาบดีแต่งขึ้นคงต้องปิดม่านลงแล้วเป้าหมายของท่านคือดวงวิญญาณจากต่างภพอย่างฉันไม่ใช่เหรอคะตกลงฉันจะไปกับท่านเอง
0: ปิยะ
4: แต่ฉันมีเงื่อนไขอย่างนึงท่านต้องลงนามในหนังสือสัญญาและประกาศให้คนใต้ล่าได้รับรู้เรื่องทั้งหมดนี้เป็นการกระทำของฉันปรียาแต่เพียงผู้เดียวไม่เกี่ยวข้องกับจวนแม่ทัพไม่เกี่ยวข้องกับวนซุยไม่เกี่ยวข้องกับคนแคว้นใต้เยี่ยนแม้แต่คนเดียวหากท่านทำผิดคำสัตย์ขอให้ตระกูลหลินต้องพินาศลง
6: ตกลงเอาตัวนางไป
4: ฉันจะพลิกกระดานเกมนี้เอง
2: เดี๋ยวเอาข้าน้อยไปด้วย
6: จู่ๆก็มีคนอยากตายเพิ่มอีกหนึ่ง
2: ข้าน้อยเป็นสาวใช้คนสนิทของคุณหนูหากนางเป็นอะไรไปข้าน้อยก็จะขอตายตามไปด้วย
6: พาตัวไปให้หมดไป

0: คุณหนูท่านต้องถนอมมือของท่านด้วยนะเจ้าค่ะ
1: รู้แล้วนะฉันรู้แล้ว
0: ดีเจ้าค่ะ
1: ครั้งนี้ฉันไม่ได้ทำเพื่อกลับบ้านแต่เพื่อยืนเคียงข้างคุณพลิกเกมนี้ไปด้วยกัน
2: บางทีนี่อาจจะเป็นทางรอดเดียว

0: ู่นิ่งๆให้ข้ามั่นใจว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู
1: ่ฉันอยู่นี่ฉันรอคุณอยู
0: ่นี่คือประตูที่สามารถพาเจ้ากลับบ้านได
1: ้ดูนี่สิคะหวนซุยบัวคู่ที่ยายบอกไว้มันมีเส้นทางชีวิตสองทางที่อยู่ตรงหน้าฉันตอนนี้หนึ่งคือทางกลับบ้านอีกหนึ่งร่วมใจผูกพันการตัดสินใจของฉันคือการอยู่กับคุณฉันจึงเปลี่ยนทางกลับบ้านกลายเป็นพันธสัญญาใจนับจากนี้ไปชีวิตของฉันคือของคุณ
0: ใช้สิ่งนี้เป็นพันธะเป็นตายร่วมกัน
2: แม่ทัพหวนจะบังอาจบุกรุกจวนอัครสนบดียามวิกาลทั้งยังลักลอบพบนักโทษชะกันหลักฐานมัดตัวนั่นหนาเจ้าคิดจะกบฏงั้นเหรอ
0: แต่เท้าหลินท่านรู้ได้ยังไงว่าการที่ข้ามาครั้งนี้มิใช่ราชองค์การลับของฝ่าบาทเพื่อจับกุมกบฏชั่วที่สมคบคิดศัตรู
1: หวนซุยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะเผชิญหน้าไปด้วยกัน
2: จะเป็นผู้ชายชวนหญิงชั่วที่เหมาะสมกันซะจริงบังอาจมาพลอดรักในจูนของข้าพวกเจ้าจับตัวไอ้กบฏกับนางปีศาจนี่สังหารทิ้ง
0: หินยงข้าขอสาบานในนามของแม่ทัพหากเจ้ากล้าแต่ต้องแม้แต่ปลายเส้นผมของนางพรุ่งนี้ข้าจะนำม้าเหล็กเหยียบจูนของเจ้าให้ราบเป็นหน้ากอง
1: หวนซุยฉันขอจัดการเองเชื่อฉันเถอะฉันคือผู้ลิขิตที่สวรรค์นำทางมาข้ามการเวลามาที่นี่เพื่อทำพันธสัญญาบัวคู่นี้สมบูรณ์บัวนี้คือประตูเชื่อมระหว่างสองภพหากคุณรั้งฉันไว้กฎเกณฑ์จะพังทลายภัยสวรรค์จะมาเยือนสิ่งที่โหนหลวงเป่ยเฉียนต้องการคือสิ่งนี้คุณบังคับฉันก็เท่ากับรนหาที่ตาย
2: ผู้จาเพ้อเจ้อไร้สาระสิ้นดีวิถีสวรรค์เฮงซวยอะไรกันจับพวกมัน
0: ใครกล้าก็เข้ามาขอให้เลือดนี้เป็นคำสั่งปริยาสตรีผู้นี้คือผู้กุมลิขิตแห่งสวรรค์ผู้เกื้อหนุนดวงเมือง

0: ใครกล้าแตะต้องนางเท่ากับฝ่าฝืนฟ้าศัตรูของข้าหวนซุ่ยคือศัตรูของทหารต้าเยี่ยและเป็นศัตรูแห่งโชคชะตาของแผ่นดินอยากตายก็เข้ามา
1: หวนซุ่ยคุณเห็นไหมชะตากรรมที่ต้องสละเพื่อรักษาหนึ่งของเราถูกทำลายแล้วปลายทางนี้ไม่ใช่การจากลาแต่คืออนาคตของเรา
0: จากนี้ไปเจ้าอยู่ไหนข้าจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้า
2: ฮ่องเต้เสด็จ
3: ถวายบังคมฟ้าบาทพ
1: ญานาค
3: เสนาบดีหลินแม่ทัพแห่งต้าเยี่ยนของข้ากลายเป็นนักโทษที่เจ้าสามารถลงทันได้ตั้งแต่เมื่อไรขอฝ่าบาททรงพระเมตตานางปีศาจคนนี้กำลังล่อลวงท่านแม่ทัพหวนซุ่ยข้าเกรงว่านางจะเป็นสายลับของเปยเฉียนแม่ทัพหวนซุ่ยกำลังโดนมันปั่นหัวเพยค่ะพวกเปยเฉียนส่งม้าเหล็ก 300,000 ตีฝ่าด่านนอก3ด่านแตกแล้วตอนนี้มันกำลังเคลื่อนพลมาที่เยี่ยนเหมือนหากเยี่ยนเหมือนแตกเมืองหลวงก็ไร้การป้องกันหวนซุ่ยข่าวลือด้านนอกข้าไม่สนใจข้าให้เวลาเจ้า5วันภายใน5วันเจ้าจงตัดศีรษะโหนหลวงของเปยเฉียนและทำลายค่ายคนกลัวพิฆาตของมันกลับมาให้ได้หากเจ้าทำสำเร็จความดีความชอบของเจ้าเพียงพอจะลบล้างความผิดทั้งหมดและข้าจะคืนเกียรติยศให้นางด้วยตัวเองและหากเจ้าพ่ายแพ้พวกเจ้าทั้งสองจะถูกประหารในฐานะกบฏ
0: ที่น้อมรับราชองการ
3: 5วันด่านเยี่ยนเหมือนตอนนี้ไม่ต่างจากเมืองร้างข้าจะดูซิว่าเจ้าจะรอดได้สักกี่ครั้งหวนซุ่ยการไปรบครั้งนี้คือวันตายของเจ้าเมื่อนางจากต่างภพหวังว่าเจ้าจะเป็นเหมือนที่เปยเฉียนทำนายเอาไว้ว่าเจ้าเป็นหมากตัวสำคัญที่จะพลิกกระดานหมากในคราวนี้ได้เหมือนซุ่ยออกจากเมืองหลวงไปแล้วนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของเราของสิ่งนี้คนผู้นั้นเป็นคนหามาให้ว่ากันว่าเป็นขององครักษ์เสื้อแพรของเปยเฉียน
4: ความหมายของท่านพ่อคือให้คนของเราเอาของพวกนี้ไปไว้ในห้องนอนของนางปีศาจนั่นและให้คนไปพบเจอโดยบังเอิญแล้วใส่ร้ายว่ามันแอบคบชู้แล้วคอยส่งข่าวจนแม่ทัพให้กับชู้เปยเฉียนของมัน
3: ในคืนก่อนที่ผู้ชายของตัวเองจะออกรบจะเป็นนางปีศาจที่กุมดวงเมืองมีชะตาที่น่าสมเพชนะทั้งคนทั้งฝันนางจะแก้ตัวได้ยังไงรอถึงวันไอ้หวนซุ่ยกลับมาวันนั้นชื่อเสียงของมันต้องปนปี้ไปชั่วชีวิต
4: ปรียานางปีศาจครั้งนี้ข้าจะต้อนเจ้าให้จนมุมจนตาย
5: คุณหนูนี่ก็ดึกมากแล้วท่านรีบพักผ่อนก่อนเถอะเจ้าค่ะ
1: ฉันไม่เป็นไรหรอกวางใจเถอะ
5: เดี๋ยวข้าน้อยไปดูเอง
1: หวนซุ่ยหวนซุ่ยตกอยู่ในอันตรายฉันจะไปหาเขา
5: คุณหนูนี่ดึกมากแล้วข้าจะไปถามเราไม่ทันหวังว่าเกิดอะไรขึ้น
4: ไปจับตัวนางมาให้ข้า
1: ข้าเป็นบ้าอะไรเธอต้องการอะไรกันแน
4: ่อยากรู้เหรอว่าข้าจะทำอะไร
1: เธอจะทำ
4: เอาของสิ่งนี้ไปซ่อนให้ดี
0: ปิยาเกิดอะไรขึ้นกับปิยาปิยาอดทนไว
4: ้ถอดเสื้อผ้านางออกจัดฉากให้นางดิ้นรนขัดขืนด้วยข้าอยากรู้นะวันสวีจะยังเชื่อใจเจ้าอยู่หรือไม่

0: ับ
1: ท่านแม่ทัพปิยานางเป็นสายลับเปิดเชีย
2: งข้าจะไว้ชีวิตเจ้าสักครั้งอย่าไปบอกลินยงหากมันยังกล้าแต่แม้แต่เส้นผมของคนข้าข้าหวนซุ่ยจะบุกล้างเลือดตระกูลลินแม้แต่มดสักตัวอย่าหวังจะมีชีวิตรอด
3: ปล่อยตัวนักโทษชะกันเดี๋ยวนี้นะพวกเรามาที่นี่ตามคำสั่งของอัครเสนาบดีหลินเพื่อค้นหาสายลับเปยเฉียน
2: ข้าแม่ทัพหวนซุ่ยพวกเจ้าบุกรุกโจรข้ายังมึงอาจล่วงเกินสตรีของข้ารนหาที่ตาย
4: อุ๊ยจะคืออ๊ะโ
5: หยแย่แล้ว
3: คุณหนูตอนนี้ทำยังไงดีครับ
1: ไอ้พวกสัวหวนซุ่ยไอ้ชายโฉดหญิงชั่วฟ้าดินเป็นพยานหากข้าไม่ได้ปลดกระดูกพวกมันให้ละเอียดและปลดเป็นขี้เถ้าข้าไม่ขอเกิดเป็นคนอีกต่อไป
6: ทุกคนเมนูที่เซนตั้งตารอตอนนี้เขาขยายเวลายืดความฟินให้ยาวนานขึ้นแล้วค่ะทุกคนชุดเป็ดปักกิ่งของ MK ซิกเนเจอร์ระดับตำนานหนังกรอบเนื้อนุ่มตัดกับสีของพริกแดงแตงกวาต้นหอมที่เราเรียกรวมๆว่าผักเคียงนั่นละค่ะ The Side Veggies The Side Veggies เป็ดย่างธรรมดาที่นี่เนี่ยจริงๆก็อร่อยมากๆอยู่แล้วนะคะยิ่งพอมาทำเป็นเมนูเป็ดปักกิ่งห่อด้วยแป้งบางเหนียวนุ่มราดด้วยซอสสูตรลับยิ่งอร่อยเหนือชั้นเต็มปากเต็มคำพรีเมียมสุดๆค่ะThis is a premium quality dish. อาหารจานนี้เป็นอาหารที่ทำด้วยวัตถุดิบชั้นดีคุณภาพเกรด A ค่ะอร่อยแบบพรีเมียมคุณภาพเน้นๆก็ต้องยกให้ชุดเป็ดปักกิ่งของ MK เลยค่ะใครที่เคยพลาดไปต้องรีบตามมาเลยนะคะทุกคนความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Milwex The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคล Promise บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต
1: เป็นไงพี่โดนอะไรบ้าง
2: ตอนนี้ยังเดี๋ยวคงพยายามยึดทุกอย่างกลับคืนไปเข้าทางเขาพอดี
1: งั้นพี่ก็ต้องรีบหย่าให้ไวเลยเขาจะได้ไม่มีข้ออ้างมายึดบริษัทพี่
2: ถ้าต้องเชื่อฟังเขาทุกอย่างก็คงมีแต่ร่างแต่ไม่มีชีวิตจิตใจแบบฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อลองมือลองเท้าใคร

0: ปลว่าหิมยังแต่งงานกับพี่แทนไม่ได
1: ้นอกจากแต่งงานไม่ได้ให้พี่แทนรู้เรื่องนี้ก็ไม่ได้ฉันต้องรีบหย่าก่อนที่พี่แทนจะสงสัยอะ
0: แล้วพ่อหิมรู้เรื่องนี้หรือเปล่าน
1: ั่นก็ให้รู้ไม่ได้ตอนเนี้ยคนเดียวที่รู้นอกจากพวกเราก็คือป้าอุ่นแต่ป้าอุ่นก็คงไม่สงสัยเหมือนฉันนี่ไง
0: ไม่มีเหตุผลอะไรที่เขาจะไม่หย่าเขาก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของเขาเหมือนกัน
1: แต่ฉันต้องเอาเอกสารการหย่าไปเกลี้ยกล่อมก่อนที่เขาจะเอาอดีตของฉันไปแบล็กเมลอ่ะจริงๆนะฉันกลัวใจเขามากถ้าเขาฆ่าฉันเพื่อทำให้เขากลับไปเป็นโสดได้เขาก็คงทำ
0: คงไม่กล้าทำขนาดนั้นมั้ง
1: เขาเกลียดฉันจนเขาทำได้ทุกอย่าง
0: คนเคยรักกันขนาดนั้นจะมาเกลียดกันขนาดนี้ได้ยังไง
1: ดึงเธอมาเอี่ยวเรื่องหอศิลป์ด้วยหรอ
0: โชคดีที่โดนแหกไปซะก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคงซวยโดนหาเป็นโนมินีของพ่อหิม
1: ตานี่ฉันขอโทษนะที่พ่อดึงเธอเข้ามาซวย
0: เขาก็กำลังรับกรรมแล้วนี่นอกจากจะแย่งที่ดินมาไม่ได้โดนซักฟอกหนักขนาดเนี้ยเขาอาจจะถึงขั้นต้องหลุดจากรัฐมนตรีด้วยซ้ำ
2: บอกใครไปหรือเปล่าเรื่องที่ฉันส่งเธอชิงผู้อำนวยการหอศิลป
0: ์หลักฐานก็อยู่นี่ถ้ากลัวคุณก็เอาคืนไป
2: แล้วใครปวดเรื่องนี้ล่ะจนได้กล้ากล้ามันจะไปร้องเรียน
0: ถ้าระแวงว่าฉันจะเป็นหนอนเนี่ยก็ไม่น่าลากเข้ามาตั้งแต่แรก
2: ลืมเรื่องนี้ซะแล้วถ้าใครถามเธอต้องบอกว่าเธอไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้น
0: แน่อยู่แล้วล่ะเรื่องใช้อำนาจในทางไม่ชอบเนี่ยไม่เคยคิดจะทำ
2: ดีอย่ามาลอบกัดฉันที่หลังกันแล้วกัน
0: คุณก็อย่าเอาเรื่องจดหมายของสายขีดมาขู่ฉันอีกก็แล้วกันถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันอาจจะเปลี่ยนใจย้ายข้างไปบอกนายก้าวกล้าว่าคุณน่ะปลอมจดหมายแล้วก็หลอกใช้ฉันให้ไปทำลายความรักของเขาถ้าเขารู้ขึ้นมาอาจจะมาคิดบัญชีคุณทบต้นทบดอกหนักกว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็ได
2: ้เรื่องมารยาทเนี่ยมันสอนกันไม่ได้จริงๆนะ
0: คือคุณส่งเสียฉันไปเรียนไม่ได้ส่งไปดัดนิสัยกรรมพืชคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนกันยากนะคะ

0: จับตาดูลิตาให้ดีว่าติดต่อกับไอ้ก้าวกล้าหรือเปล่า
1: ได้ครับ
2: เรากำลังยื่นตรวจสอบทุจริตเรื่องหอศิลป์เราเลยจำเป็นต้องรู้ว่าเธอสมคบคิดหรือว่าเธอแค่โดนหลอกใช้ลำพังตัวเขายังเอาไม่รอดเลยแล้วคิดว่าเขาจะปกป้องเธอได้หรือไง
0: ฉันรู้สึกว่ามันเลี้ยงไม่ชื่น
3: ปกติพี่มาซ้อมที่ค่ายนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวลาพอดีพี่เห็นว่าขิมเครียดทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องที่บ้านก็เลยกะว่าจะพาขิมมาระบายลมที่นี่ซะหน่อยเอาเป็นว่าวันนี้ถ้าขิมอยากระบายอะไรเนี่ยใส่มาที่พี่ได้เลยนะพี่จะเป็นที่รองรับอารมณ์ให้ขิมเองนั่นได้ไหม
4: ได้ค่ะ
3: ครูครับฝากสิทธิ์คนนี้ด้วยนะครับ
5: ได้เลยครับ
4: คุณขิม
6: คุณขิมได้ค่ะแม่ขิม
4: บังเอิญจังค่ะมาหัดมวยที่นี่เหมือนกันเหรอคะ
3: ผมพาเข้ามาเองเลยครับ
4: ค่ะเพราะว่ามหาจิตอาสาสอนมวยไทยให้ฝรั่งอะค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนให้เขามาสอนภาษาที่นี่ใครก็เลยอยากมาลองดูสักครั้ง
3: สวัสดีครับคุณอาผมแทนไทยเป็นแฟนของขิมครับ
4: ดีเลยค่ะแคลร์จะได้มีเพื่อนเรียนด้วย
7: ท่าทางเขาไม่อยากหาเพื่อนหน้าตาเหมือนอยากจะหาคู่ชกมากกว่าคันไม้คันมือยิบๆแล้วนะ
3: ขิมเขาเล่าเรื่องของคุณอาให้ผมฟังแล้วนะครับคือเราสองคนกำลังจะแต่งงานกันอีก 5-6 เดือนข้างหน้าครับถ้าเกิดว่าคุณอาไม่รังเกียจเนี่ยผมขออนุญาตเรียนเชิญคุณอาให้เกียรติมาร่วมงานของเราสองคนด้วยนะครับ
8: แต่ว่าพ่อขิมอาจจะไม่ต้อนรับอาแต่อาดีใจด้วยนะขิมเขาคงอยากสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แบบที่เขาไม่เคยมีมาก่อน
3: ตอนแรกขิมเขาอาจจะช็อกไปบ้างนะครับแต่ลึกๆแล้วเนี่ยผมว่าขิมเขาก็ดีใจนะครับที่ยังรู้ว่ายังมีคุณอาอยู่ครับผมว่าเรามาใช้เวลาวันนี้ให้คุ้มค่าที่สุดกันดีกว่านะครับ
9: ข้อตกลงการหย่าที่เมียพี่ทำมาบอกว่าจะไม่เรียกร้องทรัพย์สินอะไรทั้งนั้น
10: ยิ้มก่อนเด
11: ้อโอ๊ยโอ๊ย
12: เจ็บปว
13: ดเกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
14: ์นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
15: แม่กำลังกลับนะ
16: ลืมล้างจานให้แม่
15: ใช้นี
17: ่ใหม่ซันไลท์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
18: กลับมาแล้ว
19: ล้างเก่งมาก
17: ซันไลท์เลมอนสูตรใหม
4: ่ไอ้ยกทองกระซิบข้างหู
2: ว่า
4: เดี๋ยวจะช่วยอ่ะ
2: เออ
4: แต่พอมันไปนั่งปากนู้นไม่เชื่อใครสักคนเลย3คนนั้นน่ะ
2: ทำไมอ่ะ

0: บอกมานะว่านายชื่ออะไรฉันจะได้ไปฟ้องผู้ใหญ่ลีให้จัดการกับนายพ่อไหนจ้ะพ่อเธอ
1: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
3: ยุ่งน้องกู
0: พี่สมุทร
4: ตกลงเรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
5: พี่เรียกใส
6: ่ตามหารถมาหาสมุทรด่วน
7: ได้พี
8: ่พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคน
1: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น
2: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
2: ในความมืดมน
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: ว่าขวาหิ้ม
5: ปีกซ้ายฮะ
4: เก่งมากฮะดีมากดีมาก
6: คิมขอพักก่อนดีกว่าค่ะ
4: ทีนี้พอเขาใส่มาก็รับให้ดีนะไม่ต้องไปกลัวแรงมาแรงกลับ
6: มาดวลกันหน่อยดิ

0: ิม
1: พอ
0: ได้แล้ว
1: อ่อน
0: บ้า
1: อยากมีเรื่องมากใช่ไหม

0: ขิมขิมรู้ตัวไหมว่าทำอะไรลงไปอ่ะ
1: แบบนี้เขาเรียกว่าแพ้แล้วผ่าน
0: ขิมป่ะป่ะป่ะพักก่อนดีกว่าป่ะขิมไปเล่นทีเผลอเขาแบบนั้นได้ไง
2: เขาส่งแฟนเขามาอัดคลิปก่อนนะคะพี่แทนไม่เห็นเหรอ
0: โอเคขิมงั้นพี่ว่าขิมพักก่อนดีกว่านะเดี๋ยวยิ่งฝึกแล้วยิ่งเลือดขึ้นหน้าไป
2: พี่แทนคะขิมไม่กลัวหรอคะเขาไม่มีน้ำยาแบบนี้มีแต่ปาก
0: ขิมนี่ขิมรู้ตัวหรือเปล่าว่าทุกครั้งที่ขิมเจอเขาเนี่ยขิมขอขึ้นทุกทีเลยนะ
2: พี่แทนไม่เห็นเขาเหรอคะคน
0: ขิมพี่ว่าขิมต้องแยกแยะนะโอเคงั้นถ้าขิมอยากจะระบายอารมณ์เนี่ยเดี๋ยวพี่ว่าไประบายกับกระสอบทรายตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่พาไปไป
3: ครับผมได้ได้ครับอ๋อมาเจอแล้วครับใช่ครับถูกต้องเลยฮะ
4: แป๊บนึงนะครับ
5: เอกสารสำคัญแบบนี้ใครไม่ให้เขาอ่าน
4: อย่าสำคัญตัวเองผิดได้ไหมมีอะไรที่สำคัญกว่าเธอเยอะมากเลย
5: บอกให้เขาอ่านจะได้ตกลงนัดวันหย่าให้เขาอ่านเลยนะฉันอยากได้คำตอบวันนี้

ผมส่งหลักฐานให้ทนายแล้วนะน่าจะโดนข้อหาแต่งตั้งผู้อำนวยการหอศิลป์โดยไม่ชอบอีกข้อหาหนึ่งหมัดเนี่ยน่าจะน็อกได้เลยแต่ผมมีเด็ดกว่านี้อีกนะข้อตกลงการหย่าที่เมียพี่ทำมาพี่ลองดูดิบอกว่าจะไม่เรียกร้องทรัพย์สินอะไรทั้งนั้น

0: ฉันแฟร์พอไม่ได้อยากได้นะแค่ยอมอยากดีแล้ว
1: เกือบจะซึ้งอะนะถ้าไม่เล่นทีเผลอเมื่อกี้ว่าจะยอมหย่าไปให้แล้วก็ได้
0: จะยั่วโมโหกันใช่ป่ะ
1: วีนเหวี่ยงให้พ่อเลยนะอยู่ต่อหน้าผู้ชายกล้าทำนิสัยเสียแบบนี
0: ้คุณต้องการอะไรคุณบอกสิ
2: ส่วนน่ะอยู่แค่แถวนี้เองครับถ้าเกิดว่าสองคนนั้นเขาไม่อยากไปเนี่ยเดี๋ยวตอนกลับผมไปส่งคุณนายเองก็ได้ครับขิมพี่ชวนคุณอาไปสวนมะพร้าวกับเรา
0: เขาอยากจะอยู่กับครอบครัวของเขาหรือเปล่าพี่แทน
3: แม่อยากอยู่กับขิมให้แม่ไปด้วยนะ

0: ขี้อวด
1: ค่อยๆเดินนะ
2: รอตรงนั้นละเดี๋ยวผมไปรับ
3: ถ้าจะฝากชีวิตไว้กับฉันเราต้องเชื่อใจกันเราสองคนถึงจะรอด
4: ระวังครับ

0: ความรู้จักกับแม่โอกาสที่คิมจะได้ใช้เวลาอยู่กับท่านเนี่ยมันไม่ได้หาได้ง่ายๆนะ
1: เขาอาจจะอึดอัดก็ได้ค่ะไม่อยากให้ลูกเขารู้
0: แต่ว่าพี่อยากให้ท่านรู้ว่าพี่พร้อมจะดูแลขิมแทนท่านท่านจะได้วางใจไงที่ขิมเลือกฝากชีวิตไว้กับพี่อ่ะ
1: เขาไม่ได้แคร์ขิมขนาดนั้นหรอกค่ะพี่แทน
2: ขิม
0: ขิมต่างหากที่เป็นคนใจร้ายแล้วก็ไม่แคร์ท่านอ่ะ
1: ไม่จริงเหรออ
0: ย่าทำหน้าแบบนั้นสิมาหาพี่หน่อยสิ
3: ยิ้มก่อนเดี๋ยว
1: เขาดูสวีทกันจังพี่แทน
4: พวกขี้อวดกันแบบนี
1: ้อะไรนะคะ
4: ผมบอกว่าแดดมันแรงชักจะไม่ไหวแล้ว
1: นี่เลยอดทนหน่อยนะตามใจคุณแม่หน่อยแค
4: ่โอ๊ยโอ๊ย
1: เจ็บโอ๊ย
0: กินน้ำมะพร้าวก่อนนะ
1: ขอบคุณค่ะ
5: ถามอะไรดูเขาเขินกันใหญ่เลย
0: คุณแคร์เคยได้ยินเรื่องรักแท้คือการตกหลุมรักคนเดิมๆซ้ำๆไหมครับกับคิมผมก็รู้สึกแบบนั้นแหละครับ
5: น่ารักจังเลยนะคะ
0: ดูสิครับเวลาที่ดูดน้ำจนหมดแล้วต้องดูดต่ออยู่แบบนั้นเนี่ยครั้งแรกที่ผมเจอผมรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เขาไม่ไว้ฟอร์มเลยครับดูเป็นธรรมชาติมากๆแล้วทุกครั้งที่ผมนึกถึงเนี่ยมันก็ทำให้ผมยิ้มได้ครับ
6: ไม่มีเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ไหนเขากล้าตายอดตายอยากต่อหน้าผู้ชายแบบนี้หรอครับอย่าเป็นตะกะแบบนี้ที่ไหนนะครับไม่ดี
0: ผมคิดว่าคุณคาว่าต้องรู้สึกเหมือนกันใช่ไหมครับ
4: ผมไม่ค่อยอินอะไรแบบนั้นผมไม่ชอบผู้หญิงตะกะ
0: คือผมไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นครับผมหมายถึงการ
4: ไม่รู้สิความจำ

0: อายที่เคยใช้เธอเป็นเครื่องมืออายที่เคยทำให้เธอเสียใจฉันถึงไม่อยากอายที่ยังไม่ได้ทำหน้าที่ที่ของคุณพ่อคุณทำไงมินาฉันไม่เคยได้รับความรักจากพ่อไอ้ความรู้สึกโดดเดี่ยวมันเจ็บปวดแค่ไหนฉันรู้จักมันดีมินาฉันถึงไม่อยากให้ลูกของเราต้องเติบโตมาด้วยความรู้สึกแบบนั้นให้โอกาสฉันได้ดูแลเธอกับลูกนะ
1: คุณไม่เคยยอมให้โอกาสฉันทั้งที่ผ่านมาฉันพร้อมที่จะยืนเคียงข้างคุณแต่คุณเลือกตัดผักใส่ฉัน
0: ก็เพราะฉันเป็นห่วงเธอฉันไม่อยากให้เธอตกอยู่ในอันตรายไม่อยากให้เธอไปอยู่ในวงจรแย่งชิงอำนาจของพวกบ้าสายเลือดพวกนั้นน่ะ
1: ฉันก็โตมาในครอบครัวที่แตกแยกแต่ชีวิตฉันดีได้ก็เพราะมีณดวงใจกับพี่หมอติฉันจะให้ความอบอุ่นกับลูกตอนนี้ฉันมีพ่ออู่กับแม่เนตรแล้วลูกฉันต้องไม่โดดเดี่ยวแน่นอนเรื่องของเรามันจบลงไปแล้วต่อไปนี้ฉันขอให้เราสองคนต่างคนต่างอยู่นะ

0: รูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกรูซาน่าแอดวานซ
1: ์ร้อนจัง
2: น้ำแข็งมาแล้วจ้า
1: เฮดแอนด์โชลเดอร์ใหม่

0: เราจะใจร้ายกับเขาไปถึงเมื่อไหร่กันเนี่ย
1: ยังไม่ถึงครึ่งที่เขาร้ายกับมีนาหรอกค่ะ
0: เราจะให้เวลาที่พ่อกับลูกเขาอยู่ด้วยกันมันน้อยลงเพราะทิฏฐิของมีนาเหรอลูกเมษาก็โตขึ้นทุกวันมีนาคิดดูดีๆนะลูก

แล้วปูปู

0: ศาลตัดสินจำคุกท่านนพชัยตลอดชีวิต
1: พ่อความหลงทำให้เราโลภตะกะตะกรามมืดบอดจนเดินทางผิดครอบครัวแตกแยกพัดพรากสูญเสียคนที่รักสูญเสียแม้แต่ชีวิตของตัวเองยิ่งคุณจมดิ่งไปกับความหลงมันก็เหมือนฝันร้ายที่คอยหลอกหลอนคุณทุกครั้งที่หลับตา
2: อโมดแกทำให้ฉันอับอายแกไม่สมควรเป็นลูกฉันแกไม่ควรเป็นเฮมาราซิริ
3: ผมไม่เฮมาราซิริ
2: แกไม่ควรเป็นเฮมาราซิริป้าโมดเห็นมาลัสซิลีแกไม่ควรเป็นเห็นมาลัสซิลีผมป้าโมดเห็นมาลัสซิลีเห็นมาลัสซิลีฉันเห็นมาลัสซิลีฉันเห็นมาลัสซิลีฉันเป็นหมอฉันเป็นหมอฉันเป็นป้าโมดเห็นมาลัสซิลีฉันเป็นเห็นป้าโมดเห็นมาลัสซิลีไปไป
1: เป็นเหมือนเงามืดที่ตามไล่ล่าชีวิตคุณไปทุกที่

ีหนี

0: ไหวไหมลูก
1: พ่อหนีไปพ่อหนีไป
0: เรียกว่าอะไรนะ
2: พ่อใหญ่
3: อ้ามคำใหญ่ๆเลยนะ1 2 3อ้าม
4: โบทั้งเหม็นทั้งเหนอะคุมผมไว้ก่อน
5: ไม่ต้อง
6: เพราะโบใช้ Rejoice แชมพูคู่ครีมนวดช่วยฟื้นบำรุงให้ผมหอมนานนุ่มลื่นถึง48ชั่วโมงด้วย Rejoice 3 in 1
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31พฤษภาคมนี้
8: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ
9: ์ปกติก็จะเปลี่ยนยาสีฟันไปเรื่อยแต่พอได้ใช้เทพไทยไม่เปลี่ยนแล้วค่ะคือไม่คิดว่าจะมียาสีฟันอะไรที่ช่วยให้ปากสะอาดได้ขนาดนี้ชอบมากค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
9: เทพไทยเท่านั้นค
10: ่
9: ะ
10: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมินต
11: ์มินนี่มันก็หลานฉันเหมือนกันดูแลหลานคนเดียวจะเป็นไรล่ะ
12: ขอบคุณนะคะ
13: คุณมีเวลาแค่5นาทีได้หรือไม่ได้คุณต้องรีบออกไป
14: เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยคงไม่ต้องปิดบังผมแล้วมั้ง
15: ละครชุดแม่ของแผ่นดินประทีปรักแห่งใจเสาร์อาทิตย์16นาฬิกา30นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: หมายความว่าไง
18: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานให้พรเขาได้รู้จักด้านนี้ของเพื่อนรักเขาไง
19: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
20: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันงั้นเหรอ
19: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
20: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารักอะไรเงี้ยนะเฮ้ย
15: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ของสุดท้ายซีซั่น1 9เรื่องคัดพิเศษห้ามพลาด
22: ขยายโลกซีรีส์แนวตั้งมาไว้บนจอทีวีช่อง3กับตั้งติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:40 นาทีรับชมบนหน้าจอทีวีถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นและเต็มอิ่มกว่าที่3 plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 plus
23: ที่คุณเป็นใครอ่ะคุณมาทำอะไรที่นี
24: ่ฉันต้องเข้าไปทีสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
15: พยักร้ายซ่อนลายพรุ่งนี้19นาฬิกาตอนแรก
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: กินแบบไหนดีนะ
26: กาแฟดำ
25: ลาเต้
26: ม็อกค่ะ
25: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัวหอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
27: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วย Power Factor พลังช่วยขจัดรังแคที่ดีที่สุดจากเคลียร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงแชมพูขจัดรังแคสำหรับผู้ชายยอดขายอันดับ1
28: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิโดสูงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝั่งลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
29: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
30: ๆ
0: พี่ไหวไหมลูก
1: พ่อหนีไปพ่อหนีไปพ่อหนีไปไป
0: อ้า
2: มันน่าเศร้าที่แก่งแย่งกันแทบตายแต่สุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่า

Oh, my God.

0: เมษาเมษาทำไมมานั่งเล่นอยู่คนเดียวคะคุณแม
1: ่แม่จ๋าพ่อใหญ่มา
0: หนูเรียกว่าอะไรนะ
1: พ่อใหญ
0: ่เรียกว่าอะไรนะคะ
1: พ่อใหญ
2: ่เมษาลูกหิวหรือยังมากินข้าวเร็วมาหาแม่มาลูกมาโอ้หิวข้าวหรือยังคะมาเดี๋ยวแม่ป้อนอื้อโอ้อ้าโอ้โหเก่งมากคำใหญ่ๆเลยนะ1 2 3อ้าโอ้โหเก่งมากเลยค่ะลูกอีกคำไหมอีกคำไหมไม่เอาแล้วโอ้ไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ร้องไงว้าแล้วมังกี้ร้องไงเทียบเทียบเทียบเทียบมัมมัมเมษาคะเดี๋ยวเมษาไปเล่นตรงนู้นก่อนนะคะโอเคไหมไปคนเก่งไปเลย
3: นั่งคิดถึงฉันอยู่นี่นะเธอเป็นคนสอนให้ลูกเรียกฉันว่าพ่อใช่ไหม
4: ป้า
2: เปล่าซะหน่อย
3: ขอบคุณนะ
2: ฉันไม่ได้สอนจ้ะ
3: พวกว่าคืนนี้อุณหภูมิจะลงไปถึง17อ่ะนี่ผมนี่ไว
2: ้โอ้ยฉันร้อนเอาไปห่มเองสิ
3: แต่ฉันหนาวอยากอยู่ท่านี้อ่ะนี่
2: อืออ
3: ยู่ท่านี้นะ
2: ฉันหนาวมาตั้งเกือบ4ปีนี่เหมือนบ่นไหม
3: เอ้าแล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะพอเข้าใกล้อะไรก็ดึงหน้าตึงคนฉีดโบท็อกมาตลอดเลย
2: ดึงต่อทีมละฮะ
3: ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วฉันอยากนอนกอดเธอที่แย่แล้ว
2: ฉันเปลี่ยนอนุญาตตอนไหนยะ
3: ตอนนี้ไงยอมเลยยอมเลยยอมยอมโดนเลยนี่เร็วเมษาป่ะไปพักก่อนหน่อยดิปึ๊บปึ๊บปึ๊บกอดกัน3คน

0: เธอกับลูกเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยทุกครั้งที่ฉันเห็นลูกฉันรู้สึกขอบคุณอะไรก็ตามที่ส่งเธอมาหาฉันทำให้ฉันได้รู้ว่าการถูกรักมันรู้สึกยังไง
1: ถึงแม้ว่ามันจะทำให้คุณต้องสูญเสียตำแหน่งประมุขของตระกูลที่คุณต่อสู้แย่งชิงมาตลอดชีวิตหรอ
0: ฉันไม่รู้สึกเสียดายเลยใช่เมื่อก่อนจะเป็นแบบนั้นอยากมีอำนาจอยากเป็นผู้นำแต่เธอมีนาทำให้ฉันรู้ว่าคนเรามันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายไปกว่าการที่มีใครสักคนรักในตัวตนของเราแล้วก็อยู่ข้างๆเราในลมหายใจสุดท้าย
1: ฉันดีใจนะที่วันนี้ฉันได้ยินคุณพูดแบบนี้ฉันไม่อยากให้คุณเป็นเหมือนเจ้าสัวพีดาแล้วก็เจ้าสัวหวังที่ความหลงครอบงำจนไม่เหลือคุณธรรมใด

0: All New Nissan Kicks e-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย e-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
1: ไม่ว่าเจนไหนก็จ่อยด้วยกันได้แค่มี D7 กาแฟกระป๋อง D7หรือกาแฟ3 in 1 D7 และชา D7 D7 ดีเข้มโดด
2: จนยาสุดท้าย
3: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
4: ได้เหรอ
5: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
4: จริง
3: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
6: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
7: นั่นนะพิตาเดย
8: ์เดี๋ยวฟินต่อไป
9: กลิ่นปากหมาขาโดนเมา
10: ส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
11: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
12: BYD Sea Lion 5 DMI Super PHEV
13: สวัสดีครับข่าวนอกรูปมาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่พิษณุโลก
14: ที่บ้านรักไทยตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางไปชมสวนทุเรียนลุงสมพรของคุณสมพรเจริญวรรณยิ่งวัย75ปีหรือที่คนในละแวกเรียกเฮียเกี้ยเฮียเกี้ยกำลังจะเปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเดินชมชิมและเลือกซื้อทุเรียนกันถึงในสวนที่มีกว่า15สายพันธุ์ตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปเฮียเกี้ยบอกว่าปลูกทุเรียนมาหลายปีแล้วอยากให้สวนแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้เรื่องสายพันธุ์ทุเรียนเพราะแต่ละพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปมูซานคิงพระเอกของสวนเป็นทุเรียนสายพันธุ์ดังจากมาเลเซียเนื้อเหนียวละเอียดกลิ่นหอมอ่อนคล้ายดอกไม้รสชาติหวานมันราคาอยู่ที่กิโลละ150-200บาท
15: มูซานคิงหวานนะครับ
14: หงอนทองมีให้เลือกหลายขนาดมีทั้งเกรดพรีเมียมและเกรดคัตราคากิโลละ100-150บาทส่วนทุเรียนพื้นเมืองและสายพันธุ์อนุรักษ์ที่หาชิมได้ยากก็มีทั้งก้านยาวพานพระศรีกระเทยเนื้อเหลืองกบพิกุลและย่ำมะหวาดชื่อเก๋ๆทั้งนั้นและเมนูที่เฮียเกี้ยภูมิใจนำเสนอคือพิซซ่าหน้าทุเรียนหมอนทองที่ใช้ทั้งเนื้อทุเรียนและครีมจากหมอนทองแท้ๆทำสดใหม่ถาดต่อถาดราคาถาดละ169บาทลุงสมพรบอกว่าเป็นพิซซ่าหน้าทุเรียนหมอนทองที่เก็บสดใหม่จากสวน
16: ซึ่งพิซซ่าของเราเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเหมือนใครในพิซโลกนี้เป็นหน้าทุเรียนหมอนทองด้วยเก็บทุเรียนจากสวนสดใหม่เพื่อเอาไว้ทำพิซซ่า
14: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
13: พิซซ่าหน้าทุเรียนคนชอบพิซซ่าก็อยากลองคนชอบทุเรียนก็อยากชิมไปสุดสงครามครับ
14: ที่กลุ่มหัตถกรรมไทยบ้านภูหรือภูเตสวนช่วงนี้มีกิจกรรม DIY แต่งตัวตุ๊กตาผ้าไทยนำเศษผ้าเหลือใช้มาต่อยอดเป็นงานศิลปะสุดสร้างสรรค์ DIY ย่อมาจาก Do It Yourself หรือทำด้วยตัวเองโดยนำกระแสความนิยมชุดไทยพระราชทาน8แบบซึ่งกำลังได้รับการสนับสนุนสู่เวทีโลกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกับยูเนสโกมาสร้างเป็นกิจกรรมที่เข้าถึงกลุ่มคนทุกวัยคุณยุทธศักดิ์สิริสวัสดิ์หัวหน้ากลุ่มหัตถกรรมไทยบ้านภูเล่าว่าจุดเริ่มต้นเกิดจากการเห็นเศษผ้าลายไทยที่เหลือจากงานตัดเย็บจำนวนมากแทนที่จะทิ้งให้เสียเปล่าสามารถนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรมแต่งตัวตุ๊กตาผ้าไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างการเรียนรู้เรื่องวัฒนธรรมไปพร้อมกันผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถเลือกตุ๊กตาได้6แบบก่อนจะลงมือออกแบบชุดไทยด้วยตัวเองทั้งตัดผ้าตัดริบบิ้นตกแต่งลูกปัดหรือเลื่อมให้สวยงามและดูใกล้เคียงชุดไทยมากที่สุดแม้จะเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆแต่ทุกคนสามารถใส่รายละเอียดได้อย่างสวยงามทั้งการจับจีบหน้านางการคาดเข็มขัดและการออกแบบลวดลายที่สะท้อนเอกลักษณ์ของชุดไทยได้อย่างประณีต คุณยุทธศักดิ์บอกว่าจุดเด่นของกิจกรรมนี้ก็คือใครก็สามารถทำได้ทำกันได้ทั้งครอบครัวและยังได้เรียนรู้เรื่องผ้าไทยด้วยต้นแบบชุดที่นำมา

0: ที่ทานทองสตูลทัวร์แอนด์รีสอร์ทวันนี้ททสำนักงานสตูลจับมือกับชมรมผู้ประกอบการล่องแก่งวังสายทองจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวหน้าฝนภายใต้ชื่อคุ้มรอยพลอย3แอดวังสายทองคุณสุภาการยอดฉุนผู้อำนวยการททสำนักงานสตูลเล่าว่าปกติแล้ววังสายทองจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตลอดทั้งปีแต่พอเข้าหน้าฝนและช่วงเปิดภาคเรียนนักท่องเที่ยววันธรรมดาจะเริ่มบางตาลงจึงอยากกระตุ้นให้คนที่ชอบธรรมชาติหรืออยากหลีกหนีความวุ่นวายช่วงวันหยุดลองมาเที่ยวในวันธรรมดากันมากขึ้นกิจกรรมคุ้มร้อยพลอย3เป็นแพ็กเกจพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเป็นกลุ่มอย่างน้อย3คนคำว่าคุ้มร้อยพลอย3มีความหมายตรงตัวทั้งคุ้มเรื่องราคาร้อยเรื่องความอร่อยของอาหารพื้นถิ่นและพลอย3คือต้องมาเที่ยวอย่างน้อย3คนถึงจะได้รับสิทธิพิเศษนี้โดยมาใช้บริการล่องแก่งในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีจะได้รับส่วนลดทันที500บาทถ้ามา6คนก็ลดเพิ่มเป็น 1,000 บาทยิ่งมาเยอะก็ยิ่งคุ้มนอกจากการล่องแก่งแล้วนักท่องเที่ยวสามารถจัดเต็มแพ็กเกจแบบครบครันทั้งการเล่นน้ำเที่ยวน้ำตกชมถ้ำปิดท้ายด้วยการทานอาหารพื้นบ้านรสแซ่บโปรโมชั่นนี้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมถึง2กรกฎาคมนี้ยกเว้นช่วงวันหยุด1 2และ3มิถุนายนคนที่ชอบท่องเที่ยวบรรยากาศธรรมชาติไปดูความเขียวชอุ่มของป่าในช่วงหน้าฝนห้ามพลาดเลยนะครับ
1: ถ้าชอบเที่ยวป่าชื่นชมธรรมชาติที่นี่ใช่เลยต้องรู้ส่งท้ายไปฮ่องกง
0: พาไปชมบรรยากาศทานติ่มซำที่สนุกสนานเหมือนอยู่ในดิสโกเทคที่ร้านหลินหยงหลงร้านน้ำชาเก่าแก่ระดับตำนานเปิดมานานถึง100ปีโดยเริ่มเปิดที่ฮ่องกงเมื่อปีคศ1926ได้รับการเนรมิตให้เป็นฟลอเต้นรำเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยมีการจัดงานติ่มซำเรฟหรือปาร์ตี้ติ่มซำเพื่อดึงดูดกลุ่มลูกค้าวัยรุ่นถือเข่งขนมมาลายโกมาด้วยเต้นไปด้วยเต้นประกอบเพลง YMCA เป็นภาพที่เราไม่น่าจะได้เห็นกันบ่อยๆหนุ่มๆกลุ่มนี้ถือขนมจีบถือฮักเก๋าเสียบไม้จิ้มฟันกันคนละลูกแล้วเต้นประกอบเพลงแรปไปด้วยสาวคนนี้เต้นไปด้วยทานฮักเก๋าไปด้วยส่วนพนักงานเสิร์ฟติ่มซำรุ่นบุกเบิกของร้านก็ยังทำหน้าที่ตามปกติและนี่คือบรรยากาศของร้านหลินหยงหลงในยามปกติที่ไม่ได้เปิดเป็นฟลอร์เต้นรำที่ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนสูงวัยแนวคิดปาร์ตี้ติ่มซำเกิดขึ้นโดยร็อกกี้หว่องเจ้าของคนปัจจุบันเข้ามารับช่วงต่อกิจการคุณหว่องบอกว่าเศรษฐกิจฮ่องกงซบเซาเขาจึงต้องหาหนทางใหม่ๆเพื่อดึงดูดลูกค้ารุ่นใหม่วัยรุ่นเจนซีโดยช่วงกลางวันร้านยังคงให้บริการติ่มซำหรือหยำชาซึ่งเป็นภาษาจีนกวางตุ้งแปลว่าดื่มชาสำหรับคนฮ่องกงยำชาหมายถึงวัฒนธรรมการทานติ่มซำคู่กับการจิบน้ำชาโดยเฉพาะมื้อเช้าหรือสายส่วนไทยสมัยก่อนยำชาเป็นคำแสลงหมายถึงหญิงขายบริการเนื่องจากสมัยก่อนมีการเปิดโรงน้ำชาและมีบริการแฝงที่ร้านหลินหยงหลูช่วงกลางวันก็ยังเห็นดิสโก้บอลแขวนอยู่บนเพดานส่วนช่วงกลางคืนโต๊ะต่างๆจะถูกยกออกเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ให้เป็นฟลอร์เต้นรำมีดีเจเปิดเพลงแสงสีเสียงสนุกเร้าใจมีลูกบอลดิสโก้และยังมีติ่มซำขายอยู่ช่วงกลางคืนลูน่าเชนวัย30ปีบอกว่าเธอเดินทางจากมาเก๊าเพื่อมาร่วมงานนี้และเห็นว่าการมีดีเจและมีขนมจีบฮักเก๋าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากงานในครั้งนี้ยังถือเป็นงานเลี้ยงอำลาให้กับสาขานี้ที่เปิดมานานถึง100ปีซึ่งกำลังจะปิดตัวลงเนื่องจากการปรับปรุงอาคารใหม่แต่ปาร์ตี้ติ่มซำยังจัดที่ร้านหลินหยงโหลสาขาอื่นคุณหวังว่าจะเป็นการกระตุ้นให้คนรุ่นใหม่หันมามีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของฮ่องกงมากขึ้นและให้พวกเขาเข้าใจว่าการไปหยำชาจิบน้ำชาทานติ่มซำไม่ได้มีไว้สำหรับผู้สูงอายุเท่านั้นแต่คนรุ่นใหม่ก็สามารถสนุกกันได
1: ้ก็เป็นเทคนิคการขายและใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุดครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
1: วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569ความว่าพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรตนามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์
1: วันนี้เวลา 14:32 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี2569ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โดยที่ประชุมมีระเบียบวาระอาทิการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโดยการดำเนินงานของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์มุ่งมั่นดำเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยที่เปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555ในการดูแลรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะรวมถึงโรคที่เกี่ยวข้องศึกษาวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับโรคไตตลอดจนจัดอบรมบุคลากรทางการแพทย์เพื่อดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีของประชาชนโดยไม่มุ่งหวังผลกำไร
0: ต่อมาเวลา 17:29 เสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคดีราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
1: ์วันนี้เวลา 9:06 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัตรวรคดีราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำหมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุขสันต์สายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือน ซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงในการนี้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2ตัวอย่างใกล้ชิดทั้งนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นไปสามารถลดการเกิดเนื้องอกที่เต้านมในสุนัขเพศเมียได้อีกด้วย
0: หน่วยงานภาครัฐองค์กรภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะผู้บริหารคณะครูโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเวียคอนแวนต์มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลห้างหุ้นส่วนจำกัดสหวีPVC 1980เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์โดยเป็นพระสงฆ์จากวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเป่าวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดถ้ำขุมทรัพย์วัดม่อนศรีบุญยงวัดทุ่งซ่านวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางและวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์เวลา 14:30 นาทีบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดประสาทสิทธิ์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลและวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรพักดีและครอบครัวนาครังสีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดพิษณุโลกประกอบด้วยวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์วัดพระศรีมหาธาตุวัดราชบูรณะวัดป่าไคยวนารามและวัดห้วยดั้งรวมทั้งจากวัดพระนอนจักรศรีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายที่สวดมาติกาสดับปกรณ์

0: เวลา 19:00 นบริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน4รูปส่วนประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้มีทั้งประชาชนจากกรุงเทพมหานครและที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนสรอมตยกุลและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
2: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
3: นั่งนะพิตาเดย
4: ์ยุ่งน้องกู
5: พี่สมุทร
6: ตกลงเรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
7: พี่เรียกใส
8: ่ตามหารถมหาสมุทรด่วน
9: ได้พี
10: ่พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคน
11: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เรติโนลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องดูโทจิน่าสูตรเรติโนลด้วยฮิโอเรติโนลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชุดประสานถึง20พฤษภาคมนี้
14: สวัสดีครับผมไอซ์พันวัตครับ
15: ยามาธิราค่ะที่เห็นเรา2คนวันนี้นะคะก็เพราะว่าพยักร้ายซ่อนหมายใกล้จะออนแอร์แล้วค่ะ
14: วันนี้พวกเราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับไทกะและก็ลินนะครับ
15: เรื่องนี้นะคะไอซ์แฟชั่นจ๋ามากคาแรคเตอร์ไม่ซ้ำรับรองว่าแฟนๆจำไม่ได้แน่นอน
14: แยมเนี่ยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นนางเอกสายบู๊โดยเฉพาะเลยนะครับผมแอบบอกเลยนะว่าไม่มีอะไรที่ผู้หญิงคนนี้ทำไม่ได้
15: แหมจะพูดเวอร์ไปเรื่องนี้ไอก็บู๊ทั้งเรื่องนะมีทั้งปืนมีทั้งระเบิดมีทั้งเตะต่อยครบเซต
14: เรื่องนี้นะคะก็สนุกทุกครั้งเวลาไปกองจนอยากให้แฟนๆได้ดูนะครับว่าพวกเราจัดหนักจัดเต็มอะไรกันมาบ้าง
15: งั้นก็ส่งแฟนๆไปดูสกู๊ปสุดพิเศษที่เราสองคนเตรียมมาให้นะคะ
16: ได้เวลาออกโรงของไทกะหนุ่มไอซ์พานุวัฒน์ดีไซเนอร์ลูกครึ่งญี่ปุ่นและรินสาวแยมมัทิราแล้วค่ะเพราะอตุลนพลแห่งค่ายเป่าจินจงจับทั้งคู่มาปะกันครั้งแรกในแนวแอคชั่นสืบสวนสอบสวนเมื่อพ่อบุญธรรมของไทกะถูกสังหารโดยองค์กรลับไฟฟีนิกซ์เจ้าตัวเลยต้องตามหาเดมอนนายใหญ่ผู้บงการเบื้องหลังโดยมีรินเป็นอุปสรรคสำคัญท่ามกลางเกมชิงไหวชิมพริบที่ทุกย่างก้าวล้วนอันตรายและเล่นกับหัวใจเรียกได้ว่าอตุจัดเนื้อเรื่องเข้มข้นแบบเต็มแม็กซ์เพื่อแฟนๆจริงๆค่ะ
15: มีด้านไหนที่ไม่จัดเต็มดีกว่า บู๊แอคชั่นเลิฟซีน
17: ดราม่า
15: ดราม่ามีเกือบทั้งหมดเหลือแค่ตลก จริงๆก็มีตลกบ้างนะมีตลกนิดนึงฝั่งแบบฝั่งโบ๊ท
17: ฝั่งโบ๊ท
15: ใช่แต่ว่าเราไม
17: ่เรามาเท
15: ่ลึกลับ
17: ลึกลับชิงไหวชิงพริบกัน
18: มันคือการเหมือนแบบเอ้ยเธอยังไงเธอคิดอะไรอยู่เธอมาจากไหนเธอเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีความแบบลึกลับนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็จะระแวงเขาเพราะเราก็ค้นหาความจริงนี่ก็มาค้นหาความจริง
19: มันจะมีความที่แบบว่าเหมือนระแวงเพราะว่านี่ก็ไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นด้วยดูเป็นสาวแกร่งอะไรเงี้ยครับผม
15: พอเล่นในซีนเราก็จะมีความนิ่งๆชิงไหวพริบแต่ว่าพอคัทก็คือแบ
17: กคือตอนเข้าซีนเนี่ยมันจะค่อนข้างเครียด
15: ใช่ค่ะ
17: แล้วพอคัทเราจะเล่นแบบเป็นเด็ก
15: บางทีเรามองหน้ากันก็
17: แบบแบบเป็นเด็กอีกคนนึงเลยอ่ะ
16: เรื่องนี้บอกเลยว่าบู๊จัดหนักไอซ์ต้องเก่งการต่อสู้แบบญี่ปุ่นส่วนแยมต้องเก่งฉกาจทุกอย่างเบื้องหลังทั้งคู่ต้องมีไปซ้อมคิวเพื่อให้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดรับประกันเลยว่าแฟนๆไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ
17: ประตูอีกวันนึงเหมือนโดนซ้อมอะครับแบบตื่นขึ้นมาแบบ

0: บูยสุด
1: ๆใช่ครับเราต้องทำทุกอย่างให้มันดูแข็งแรงเพื่อที่จะได้ดูเป็นนักสู้จริงๆ
0: ถ
1: ึ
0: งแม้ว่าเราจะไม่แข็งแรง
1: ก็ต้องเต็มที่อะครับ
0: แอกแอกเอาน
1: ี่
0: ถ้าที่อาตู่เอาหนูมาเล่นเขาคงแกคงคิดว่าแยมเล่นมูฟเก่งมาก
2: แต่ต่างนั้น
1: เก่งผมรับประกันว่าเก่งแน่นอน
3: สนุกครบรสแน่นอนแล้วมาลุ้นกันว่าเกมล่าแค้นครั้งนี้จะจบลงอย่างไรตามหาความจริงพร้อมกันในพยักร้ายซ่อนลายเริ่มตอนแรก15พฤษภาคมนี้ค่ะ
1: เรื่องมันค่อนข้างซับซ้อนมากมันไม่ใช่แค่มีแบบมุมเดียวนะครับแล้วจบคือมันมีแบบ2 3เอ้า3ยังไม่พออีกเหรอ4
0: What?
1: ยังไม่จบอีกโอ้โห
0: แปลว่าต้องดูตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนจบ
1: ถ้าใครแบบข้ามตอนน่าจะงง เพราะฉะนั้นเนี่ยดูตั้งแต่เริ่มและห้ามข้าม
0: ก็ฝากพยักร้ายซ่อนลายด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแหวกแนว มีทุกรสทุกรสชาติ
1: ฝากเป็นกำลังใจให้กับไทกะแล้วก็ลินด้วยนะครับรับรองว่าคู่นี้ไม่แพ้คู่อื่นแน่นอนครับ
0: โอ้โหถูกใจกันไหมคะขึ้นชื่อเป่าจินจงรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน
1: แถมยังขนทีมนักแสดงคุณภาพมาครบเซตนะครับมาประชันฝีมือกันไม่ว่าจะเป็นพี่เดียวพี่ชายพี่โอแล้วก็แก๊ปโบ๊ทนะครับ
0: แล้วมาดูสดตอนแรกพร้อมกันปั่นแฮชแท็กพยักร้ายซ่อนไลให้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยนะคะ
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาของพวกเรา2 คนแล้วนะครับต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: พวกคุณต้องจ่ายค่ารักษาโดยการเปิดโปงความชั่ว
1: ได
2: ้ไม่ทันแน่แน่พอวีดีโอจบพวกมันจับได้แน่แน่แม่หมอปราบฟ้าสั่งดินได้รับคำตอบจากไพ่กำเนิดชะตาค่ะ
3: กำเนิดชะตาไม่เคยได้ยินมาก่อน
2: ใช่ค่ะ
3: ฟังดู Amazing ถามได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะ
2: แต่ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอ่ะคุณพาฉันมาที่นี่ทำไม
4: อยากเข้าใจไหมล่ะ
5: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะโอ้คุณสวยมากเลย
6: คุณฟ้าใสครับ
2: คุณทานคุณทายมาทำอะไรที่นี่อะคะ
6: นี่สุธีเพื่อนผมครับ
7: สวัสดีครับ
6: วันนี้เขาชวนผมมานะครับว่าจะพัฒนาชุมชนแล้วก็สถานที่แถวนี้นะครับไม่คิดว่าจะบังเอิญโชคดีได้เจอคุณที่นี่นะครับ
7: ก็เดี๋ยวผมจองร้านอาหารไปตอน4โมงนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับ
2: ได้ค่ะ
6: ถ้างั้นผมจะรอนะครับ

0: ายพาฉันมาหาคุณทานใช่ไหม
1: คุณชอบให้นี่หรือเปล่าคุณชอบพายเรือไหม
0: ชอบแต่คุณยังไม่ได้ตอบคำถามฉัน
1: ผมก็แค่อยากพาคุณมาทำอะไรสนุกๆผ่อนคลายให้หายเครียดนะคุณส่วนเรื่องคุณทานเนี่ยผมก็คิดว่าแผนพัฒนาเขาก็น่าสนใจดีนะคุณน่าจะได้ใช้ประสบการณ์ตัวสำรองทีมขยะของคุณเนี่ยช่วยเขาได้อยู่นะ
0: ใครใช้คุณจ๊อกกี้จ๊อกการขนาดนี้คะ
1: ถ้าคุณไม่อยากเจอเขาก็ไม่เป็นไรนี่คุณคิดซะว่าเรามาเที่ยวเล่นมาผ่อนคลายแต่ว่ามันก็น่าเสียดายนะคุณผมอุตส่าห์ซื้อชุดเดรสไว้ให้คุณดินเนอร์แล้วอะ

0: ครับพี
1: ่ครับ
0: ผมเห็นรูปแล้วพี่มีรูปไหนอยากเน้นเป็นพิเศษป่ะ
2: เลือกแล้วก็จัดการได้เลย
0: ได้พี่
3: ผมต้องขอขอบคุณท่านชูเกียรตินะครับที่เห็นด้วยกับโครงการของผม
4: ผมสิครับต้องขอบคุณท่านที่ช่วยอธิบายข้อดีของโครงการนี้ให้ผมฟัง

0: ไปไหนเสียมารยาทนะสมอง
1: พอดีว่าผมมีเรื่องด่วนที่ผมต้องรีบไปจัดการนะครับผมขอให้ท่านชูเกียรติเนี่ย enjoy กับ Heaven Club นะครับขอตัวก่อน
2: ผมไม่คิดเลยนะครับว่าจะได้มาทานข้าวคุณแบบนี้จริงผมอยากไปหาคนที่มูลนิธิแต่ว่าเลขาของคุณบอกว่าคุณยังไม่มาทำงานนะครับ
3: ขอโทษด้วยนะคะที่ฉันไม่ได้ไปช่วยงาน

0: มันไม่ใช่ความผิดของคุณนี่ครับจริงๆผมก็พอรู้นะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะ
1: ถึงเราจะไม่ได้ทำงานช่วยสังคมด้วยกันแต่ทั้งคุณและฉันเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีได้นี่ค่ะ
0: ก็ใช่ครับที่คุณพูดมันก็ไม่ผิดนะครับแต่ว่าถ้าเราทำงานร่วมกันแล้วมันผิดตรงไหนล่ะครับทำไมเขาต้องเอาเรื่องต่างพรรคต่างขั้วมาขีดกันเราด้วยล่ะครับตอนที่ผมได้ร่วมงานกับคุณเนี่ยผมมีความหวังนะครับหวังว่าเราเนี่ยจะทำลายกำแพงที่มันเปล่าประโยชน์นี้ลงได้นะครับไม่ได้เหรอครับแค่คุณตอบตกลงผมจะจัดการทุกอย่างทั้งเรื่องพี่คุณทั้งคนในพรรคของคุณให้เขายอมรับเราให้ได้และที่สำคัญนะครับไม่ใช่แค่เรื่องงานผมไม่อยากเสียคุณไป

0: ลงมาได้แล้ว
1: ฟ้าใสจะกลับบ้านค่ะ
0: อย่าคิดนะว่าจะทำตัวแบบนี้แล้วพี่จะลืมเรื่องของเราง่ายๆอ่ะฮะลงมาได้แล้วฟ้าใส
1: พี่สมุทร
2: ฟ้าใสไม่ไป
0: ลงมา
2: ฟ้าใสไม่ไปฟ้าใสไม่คุยปล่อยพี่สมุทรปล่อยปล่อยฟ้าใสไม่คุยพี่สมุทรปล่อยพี่สมุทร
3: คุยกันให้รู้เรื่องเลยนะฟ้าใสเข้ามา
1: ฟ้าใสไม่มีอะไรจะคุยกับพี่พี่ต้องไปขอโทษคุณทานที่ไปต่อยเขาแบบนั้นพี่ทำไปทำไมอ่ะ
3: นี่ยังมีหน้ามาถามพี่อีกเหรอแอบมาเที่ยวผู้ชายแบบนี้แล้วข้ามหน้าข้ามตาพี่ถ้าพี่ไม่ได้รีบมาเนี่ยมันก็คงพาเธอเนี่ยไปไหนตอนไหนล่ะ
1: ฟ้าใสไม่ได้แอบฟ้าใสบังเอิญเจอคุณทาน
3: บังเอิญเหรอคิดว่าพี่เป็นตัวอะไรอ่ะโกหกกันง่ายๆแบบนี
1: ้ในเมื่อพี่ไม่เชื่อเราก็ไม่มีอะไรต้องคุยกัน
3: ฟ้าใสพี่ได้ยินมันพูดว่ามันเสียเธอไปไม่ได้มันคิดไม่ซื่อกับเธอเพราะฉะนั้นเธอห้ามติดต่อและก็ห้ามเจอมันอีกเข้าใจไหมเธอชอบมันเ

0: ไอ้นักการเมืองฝั่งตรงข้ามเนี่ยชอบมันเหรอ
1: ถ้าฟ้าใสจะชอบคุณทามันก็เป็นเรื่องของฟ้าใส
0: ฟ้าใสอย่าพูดแบบนั้นสิอย่าโง่ให้มันหลอกใช้สิ
1: พี่ดูถูกฟ้าใสมากเกินไปแล้วนะคะฟ้าใสไม่ใช่เด็กแล้วนะพี่ไม่มีสิทธิ์มาสั่งมาบังคับฟ้าใสแบบนี
0: ้ใช่ไม่ใช่เด็กเรื่องนี้พี่รู้รู้ดีกว่าเขาเลยดูเหมือนเธอยังไม่รู้นะว่าเธอทำอะไรผิดไปเดี๋ยวพี่จะบอกให้ไม่ว่าเธอเนี่ยจะแอบไปเจอผู้ชายหน้าไหนเนี่ยจะไม่มีทางที่จะคลาดสายตาพี่ไปอีก

พี่จะไม่มีทางปล่อยให้เธอเนี่ยไปอยู่กับไอ้ผู้ชายพวกนั้นพวกมันจะไม่มีโอกาสแม้แต่จะแตะปลายเล็บของเธอ

0: ระวัง
1: เธอจะไปมีผู้ชายที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นเข้าใจไหม

0: ที่เรียกใส
1: ่ตามหารถมหาสมุทรด่วน
2: ได้พี่ถ้าดูจากพิกัด GPS ของพี่ตอนนี้นะไปทางซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกโซนโรงแรมรีสอร์ทแล้วก็บ้านจะเป็นทางกลับเข้าเมืองพี
0: ่กลับกรุงเทพหรือไปทะเลดีวะ
1: แซมแค่กล้องทางหลวงแล้วดูว่ารถไอ้สมุทรไปทางไหน
2: ไม่เห็นร่องรอยของรถมันเลยนะพี
0: ่หรือว่าจะเลือกทางผิดวะ
2: แต่ผมว่าไม่น่าเป็นไรมั้งพี่ไอ้สมุดมันก็โกรธไอ้ทานตามที่เราวางแผนไว้แล้วอ่ะพอเราปล่อยคลิปต่อยนั่นนะผมว่ามันเละแน่
3: อืมถึงมันจะทะเลาะกับคุณฟ้าใสยังไงเนี่ยมันก็พี่น้องกันสู้กันรักน้องจะตายเฮียผมว่าไม่น่ามีอะไรรุนแรงมึงเนาะ

0: ที่สมุทรลอยฟ้าใสอึดอัด
1: พี่กับไอ้ทาเนี่ยเธอแอบมาเจอมันได้แต่พี่กับฉันเนี่ยอึดอัดงั้นเหรอ
0: รู้สึกเป็นน้องพี่นะ
2: นี่ฟ้าใสน้องสาวแก
1: ผมมีน้องตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อจะไปมีผู้หญิงที่ไหนแล้วก็มีลูกกับเขากี่คนเนี่ยมันก็เรื่องของพ่อนะแต่ต้องไม่มาอยู่ที่นี่

0: สายเสียไปแล้วทำใจให้สบายลูกนะแม่ของสมุทรเนี่ยก็จากไปนานแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้ทำดีเข้าไว้เดี๋ยวพี่เขาก็ดีเอง
1: ค่ะ
0: น้องตั้งใจทำให้เนี่ยลูกมากินหน่อย

0: ค่ะพี่สมุทรพี่สมุทรยังไม่ค่อยสบายนะคะพี่สมุทรอย่าเพิ่งออกไปเลยค่ะพี่สมุทรฟ้าใสขอร้องนะคะพี่สมุทรพี่สมุทรคะพ่อให้ฟ้าใสดูแลพี่สมุทรนะคะพี่สมุทรคะพี่สมุทรพี่สมุทร
1: มึงคิดว่ามึงแน่เหรอ
2: แกทำพี่หนูเลยนะพี่หนูไม่สบายอยู่อะค่ะหนูขอโทษนะคะหนูขอโทษพี่
1: ผัดสั่งสอนพี่มึงให้ดีๆหน่อยนะนี่กูเห็นแกน้องมึงนะเสียลมว่ะ
2: ค่อยๆเดินนะ

0: เธอไม่ควรที่จะเข้ามาในชีวิตของพี่ยิ่งไม่ควรที่จะมาทำดีกับพี
1: ่พี่สมุทรไหวไหมคะค่อยๆค่ะ

0: พี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคนแต่พี่ไม่มีเศษในตัวเธอเลย
1: พี่รู้ตัวพี่พูดอะไรออกมาปล่อยฟ้าสยามกับตาเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันที่บ้าน
0: ใช่โอ้ฟ้าสยามฟ้าสยามจะทำอย่างนี้กับพี่ไม่ได้นะจะหนีพี่แล้วก็จะไปหาผู้ชายคนนั้นเหรอฮะ
1: พี่สมุดพอเฮ้ยเราสองคนเป็นพี่น้องกันนะพี่เป็นพี่ฟ้าใสนะอย่าทำแบบนี้ค่ะ
0: ฟ้าใสเป็นคนทำกับพี่แบบนี้เองพี่ทนไม่ไหวแล้วฟ้าใส
1: ไม่ได้ทำอะไรเลย
0: ฟ้าใสพี่ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายฟ้าใสเลยนะไม่เคยฟ้าใสนี่พี่บอกให้เขาไป
1: ไม่รู้ว่า
0: พี่กล้าที่จะทำแบบพี่อย่างนี้เหรอฮะพี่บอกแล้วไงว่าอย่าบังคับพี่ไงฮะ
1: ช่วย
2: ฉันลงมาวนที่เส้นริมทะเลดู
3: พี่กูได้ข้อมูลใหม
2: ่ว่าไง
3: ไอ้มหาสมุทรมีบ้านพักต่างอากาศอยู่แถวๆนั้นครับ
2: ส่งพิกัดไหม

0: นับสนุนโดยคนออร่อยชัวรสหมู
1: ผมเป็นคนพาฟ้าใส่ไหมผมพาเธอกลับ
2: มึงไม่แน่ใจนะว่ามึงนอน
3: นี่ชุดแม่คะ
4: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
5: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตเฟลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
6: ของสุดท้ายซีซั่น1 9เรื่องคัดพิเศษห้ามพลาดขยายโลกซีรีส์แนวตั้งมาไว้บนจอทีวีช่อง3กับตั้งติดจอทุกวันจันทร์ถึงศุกร์5โมง40นาทีรับชมบนหน้าจอทีวีถึง15พฤษภาคมนี้เท่านั้นและเต็มอิ่มกว่าที่3 Plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 Plus
7: หมายความว่าไง
8: ก็หมายความว่าพี่มีคลิปที่เป็นหลักฐานที่พลอยเขาได้รู้จักด้านของเพื่อนรักเขาไง
9: คุณไม่มีสิทธิ์ไปทำลายชีวิตใครทั้งนั้น
10: แล้วไม่มีสิทธิ์มาทำลายครอบครัวฉันงั้นเหรอ
9: ผมบอกคุณกี่ครั้งแล้วว่ามุกไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับความพังพินาศของครอบครัวเรา
7: ทีนี้เดี๋ยวหวานขอเป็นฟิลหยอกล้อกันไปแบบน่ารักๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
10: เฮ้ย
11: คุณรักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
13: พี่คิดว่าภายมีคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได้
14: ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
10: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใจใสที่เคยตั้งท้องอะแม่แล้ว
13: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
11: รักหักหลังจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
9: รูปนี้หมายความว่าไงลิตาเธอไปแอบถ่ายรูปนี้ตอนไหนฮะ
10: ลิตาไม่
9: เธอคิดจะหักลังสายขิมกันแล้วเหร

0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
2: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
1: อ๋อพี่กิ๊บ
2: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30 น.
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: Carrier Copper Ion เพิ่มระบบฟอกฝุ่น PM2.5 มี Wi-Fi คุ้มครบจบที่ Copper Ion
6: ดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569
5: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. โรจูคิสเฟสไอเน็ครีแพร์
7: ฟ้าใสฟ้าใสเป็นอะไรหรือเปล่าหายใจลึกๆใจเย็นๆนะหายใจหายใจไม่ได้ต้องจะหาเงินไม่มีเลยอ่ะฟ้าใสฟ้าใส
8: เดี๋ยวรถสมุดล่ะ
9: ฟ้าใสฟ้าใสจะวิ่งหนีทำไมเรา
8: ฟ้าใ
9: สฟ้าใสฟังพี่ก่อนฟ้าใสเป็นไรหรือเปล่าอ่ะนี่เราจะวิ่งหนีพี่ทำไมอ่ะ
10: มึงกับกูเนี่ยมีเรื่องต้องคิดมันฉีกันแหละแต่ตอนนี้กูอยากคุยกับน้องกูมึงกล้า

0: ผมเป็นคนพาฟ้าใส่ไหมผมพาเธอกลับเอง
1: มึงแน่ใจนะว่ามึงเอาเนี่ย

0: ถ้ากูยิงในระยะแค่นี้กูยิงไม่พลาดมึงเอาหึมึงเอาไง
1: ผมขอโทษถ้าทำให้คุณไม่พอใจแต่ฟ้าใสดูไม่สบายผมอยากไปส่งเธอก่อนส่วนเรื่องของเราอะ

0: ลังจากนี้ค่อยมาว่ากัน
1: ฟังปุ๋ยรู้เรื่องใช่ไหม
2: เป็นบ้าหรือไงไม่เห็นหรอว่าน้องอยู่ด้วยแกยังอารวาสไม่เลิกมายิงฉันยิงฉันเลยยิงยิงสิเอาปืนไปส่งปืนไป

อาศัยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไร

0: โหดา
1: ครับ
0: ตรงว่าไง
2: เออผู้กองครับคุณเอมิกาหนีออกนอกประเทศไปแล้วครับผู้กองครับผมว่านะครับต้องมีการเปลี่ยนรถในจุดที่ไม่มีกล้องวงจรปิดแน่ๆเลยครับหนีผู้กองแบบนี้นะผมว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: ตอนแรกผมแค่คิดว่าเขาน่าจะปกปิดอะไรบางอย่างแต่จากที่เห็นแล้วโดนข่มขู่มาชัดคดีนี้ไม่ต้องมีอะไรหมกเม็ด
2: ครับผมว่านะครับเราก็ต้องสืบเรื่องนี้กันเงียบๆต่อไปเออผู้กองครับแล้วที่คุณพระพายเข้ามาช่วยผู้กองได้ทันพอดีมันยังไงล่ะครับ
0: จ่าอยากรู้เหรออ
2: ยากรู้ครับ

0: ืบพยานแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเลยครับผม
1: นั่นสิจ๋าเสียเวลาจริงๆเลยเมื่อ6ปีก่อนนะผมเคยถูกห้ามให้สืบคดีบ้านใจอารีผมก็เลยคาใจใช่ไห
2: ม
1: แต่ตอนนี้เนี่ยไม่มีอะไรก็ดีแล้วจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไง
3: เป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยพยานหนีไปขนาดนี้คิดจะปล่อยไปง่ายๆเนี่ยนะ
4: ผู้กองครับแต่ก็เซอร์ไพรส์มากๆเลยนะครับที่คุณพระพายมาเจอผู้กองแล้วก็ช่วยผู้กองไว้ทันพอดี
1: จ๋าผมถามจริงนะจ๋าคิดว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องบังเอิญเหรอ
4: เฮ้ยังไงล่ะครับผู้กอง
1: โลกนี้เนี่ยมันไม่มีเรื่องบังเอิญขนาดนั้นหรอก
0: ให้ผม
1: เพิ่งรู้ตัวนั้นเนี่ยว่าผมอะมันฮอตขนาดเนี้ย
4: โอ้ยเอาแล้วนี่ผู้กองกำลังคิดว่าคุณหมอพระพายเนี่ยตามจีบผู้กองอยู่ใช่ไหมครับ
0: โอ้จ้าน
1: ี่ผมไม่อยากพูดงั้นเลยนะแต่มันแบบสถานการณ์มันแบบมันเป็นอย่างนั้นน่ะจ๋ารู้เลยไหม
4: ย
1: ัง
4: ไงครับ
1: ตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมเจอเขานะ
4: ครับ
1: เขาเนี่ยแอบส่งสายตาผมด้วยแบบ
0: เฮ้ยปิ้ง
1: อย่างเงี้ย
4: โอ้โหจริงปะเนี่ย
1: ผมไม่ขนลุกไปหมดทั้งตัวเลย
4: เหรอ
1: แล้วหลังจากนั้นเนี่ย
0: เขาก็พยายามเข้าหาผมขอให้ผมช่วยตั้งแต่มีผู้หญิง
1: เข้ามาจีบผมในชีวิตผมเนี่ย
4: ครับ
1: คุณหมอพระพายเนี่ย
4: ออ
1: กตัวแรงสุดแล้ว

0: ไอ้มันหน้ามันโบกกันไปแล้วนะ
1: ตอนนี้แกแยกไปนอนคอนโดสักพักแล้ว
2: ผมอยากจะคุยกับฟ้าใส
1: แกอยากให้น้องช็อกอีกกี่ครั้ง
2: พ่อนี่ผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้ที่ผมพาน้องไปบ้านหลังนั้นผมต้องการที่จะคุยเฉย
1: ๆแค่คุยแล้วทำไมน้องถึงวิ่งหนีเท้าเปล่าหนีแกหัวซุกหัวซุนขนาดนั้น
2: ก็เราคุยกันไม่รู้เรื่องไง
1: แกคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันไม่รู้ฉันเห็นสายตาแกที่มองฟ้าใสฉันก็รู้แล้วว่าแกน่ะคิดอะไรแต่ฉันเห็นว่าแกมีเมษาอยู่ทั้งคนมีผู้หญิงที่ขัดนั่นอีกแกไม่ได้ขัดอะไรเลยแล้วแกมายุ่งกับน้องทำไม
2: ก็ผู้หญิงพวกนั้นเป็นคู่นอนเป็นแค่นั้นฟ้าใสเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาไม่ได้เป็นเหมือนผู้หญิงพวกนั้นไงพ่อผมรักฟ้าใส
1: แกกล้าพูดออกมาได้ยังไงแกมันวิปริต
2: และที่ผมเป็นแบบนี้เป็นเพราะใครก็เป็นพ่อนี่แหละพ่อเป็นคนพาฟ้าใสมาน้องเหรอผมยังไม่เคยเจอเขามาก่อนเลยแล้วพอเขาไม่ดีกับผมแล้วผมก็รักเขา
1: แกไม่ควรหยุดไอ้ความคิดอุบาทนั่นออกมาด้วยซ้ำไปตอนนี้มันสายไปแล้วไม่มีทางที่ฟ้าใสเนี่ยจะมองแกเหมือนเดิมแกได้ทำลายความรักความไว้ใจของน้องหมดไปแล้ว

0: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทา
1: ได้เหรอ
2: ได้ทำไมได้ก็ไม่อยู่มาถึง60ปีหรอก
1: จริง
0: ยาหมองน้ำเสียงเพียวอิ๋วสูตรหนึ่งมีแบบลูกกลิ้งด้วย
3: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
4: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
5: เมื่อคืนทำไมมูถึงมาอยู่ในสภาพนี
6: ้มูมูของเฮีย
1: การบ้านของเราวันนี้ฝากทำเนื้อนาไก่หน่อย
7: การบ้านนายก็ทำเองสิไม่ใช่เราทำไม
8: วันนี้มีเด็กฝึกงานเริ่มมาทำงานวันแรกค่ะ
9: ผมยังไม่ได้ดูเอกสารนั่นเลยครับ
8: คือว่าม
5: ูเฮียก็แค่เฮียฟังนะเฮียเลิกจีบมู่เหอะ

0: บอกมานะว่านายชื่ออะไรฉันจะได้ไปฟ้องผู้ใหญ่เรียกจัดการกับนาย
1: ยักษ์ร้ายซ่อนลาย

0: งนี้ 19:00 น.ตอนแรก
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: มินนี่มันก็หลานฉันเหมือนกันดูแลหลานคนเดียวจะเป็นไรล่ะ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
5: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
4: ปลาทู
5: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
3: อายอย
0: วัสลีกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวดูฉ่ำวาวใสเล่นแสง
6: I Herb You Sugar Free ชุ่มคอมีสารสกัดสมุนไพร4ชนิด
7: ไม่คิดว่ามันจะเร็วได้ขนาดนี้
8: รู้อะไรไหมสถิติผู้หญิงที่ถูกข่มขืนมากกว่าครึ่งเกิดจากคนใกล้ชิดและคนในครอบครัว
9: ผมสงสารคุณฟ้าใสวะพี
8: ่แน่ใจเหรอว่าไม่ได้วางแผนให้เป็นแบบนี้ไว้ตั้งแต่แรก
7: เจ๊พุทธเอาอีกแล้วนะพูดถึงผู้หญิงทีไรเจ๊ของขึ้นทุกทีเลยอ่ะเฮียวก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นหรอกถึงจะเห็นว่าครอบครัวนั้นหนักแผ่นดินก็ตามเ
8: ถอะแต่สุดท้ายความซวยมันก็ตกที่ผู้หญิงแผนสำเร็จแล้วดีใจด้วยนะ

0: แต่ก็ยังไม่สะสมที่พวกมันทำกับพี่อยู่ด้วยซ้ำ
1: อย่าให้เรื่องครอบครัวของพี่เนี่ยต้องมาทำให้เราใจดำไปด้วยเลยนะ
0: แล้วนี่พี่เริ่มใจดีตั้งแต่เมื่อไหร่เผลอใจอ่อนให้ยายฟ้าใส่กันหรอ
1: พี่แค่ไม่คิดว่าเรื่องมันจะไปไกลขนาดนั้นเนี่ยนึกว่ามหาสมุทรจะแค่โกรธนะ
0: ไม่คิดว่ามันจะฉุดน้องสาวตัวเองอ่ะเพราะมันเลวอย่างนี้ไงถึงสมควรจะถูกเปิดโปงแล้ว
1: เรื่องนั้นเรายังไม่มีหลักฐานนะ

0: พยานคนสุดท้ายก็ได้มาหายตัวซะอีก
1: กล่องครับมีคนฝากมาให้ครับ

0: สบายใจได้นะตอนนี้บ้านนี้มีเราอยู่กัน2คนพ่อให้พี่ไปอยู่คอนโดก็เป็นห่วงเรามาก
1: เธอทำให้พี่รักพี่รักเธอมากกว่าใครพี่รักเธอมากกว่าผู้ชายทุกคนแต่พี่ไม่มีสิทธิ์ในตัวเธอเลย
0: อาศัยสมุดเป็น

0: พี่ชายของลูกนะไม่มีวันที่เขาจะคิดไม่ดีกับลูกไอ้เรื่องเมื่อวานเนี่ยมันก็ต่างศาสตร์อารมณ์ใส่กันก็เลยคุยกันไม่รู้เรื่อง
1: พี่สมุทรบอกพ่อแบบนั้นเหรอคะ
0: ใช่ลูกเขาก็แค่อารมณ์ชั่ววูบเพราะเขาโมโหอ่ะแต่เขาสัญญากับพ่อแล้วนะว่าจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกไม่ต้องคิดมากนะไม่ต้องมีอะไรกังวลอีกแล้วหรอกกินข้าวซะหน่อยสิ
1: ไม่กินค่ะเพราะสายอยากอยู่คนเดียว

0: วายุ
1: แต่คุณเองก็ทราบดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับว่าคุณฟ้าใสเป็นคนขอให้คุณจรัสศรีช่วยเธอไหมผมแค่ดูแลเธอหลังจากนั้นในฐานะกาศที่ต้องทำตามคำสั่งของเธอเท่านั้น
2: แล้วทำไมไม่มารายงานฉันล่ะหน้าที่ของแกเนี่ยคือการห้ามไม่ให้ฟ้าใสไปเจอกับไอ้ทานมันยากตรงไหนวะ
1: แต่ถ้าผมผิดใจกับเธอผมก็จะไม่ได้อยู่ดูแลความปลอดภัยให้กับเธอผมเลยต้องยอมพอมีโอกาสค่อยพาเธอออกมา
0: เขาก็พูดตรงกับจรัสสิอีกอย่างว่าอายุเขาจะไปบังคับฟ้าใสได้อย่างไรเขาไม่เหมือนแกเอาอย่างนี้วันนี้คุณกลับไปก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวจะบอกฟ้าใสให
1: ้ครับผมถ้ามีอะไรให้ผมช่วยก็บอกได้เลยนะครับ
2: แล้วจะกล้าให้ช่วยอะไรอ่ะช่วยแล้วก็เป็นแบบนี
0: ้สมุด
1: ขอตัวก่อนนะครับ

0: เรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
1: เบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์12ค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
2: ์ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระดองอร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่
3: หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
4: เป็นยัง
5: หอมติดจมูก
6: อร่อยชัวร์ครับ
7: อร่อยจริง
2: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
6: อร่อยชัวร
8: ์ผมชื่อเจศิลปกังนาวุฒิกุลครับผมไม่ขอชนะทุกคดีผมขอชนะใจคุณสักคดีได้ไหมครับ
9: มันเหมือนทิ้นอะไรบางอย่างไปนะรูปประโยคเมื่อกี้
10: ชอบตีไม่ใช่เลยเซ็กเขาดูหน้าขยี้ค
11: ่
10: ะ
11: เฮ้ย
10: นุ่มนิ่ม
12: ก็หน้าขยี้ค่ะ
13: สตาร์ทคือเปิดไฟเหมือนกัน
10: รอบนี้แล้ววะ
13: รอบนี้แล้ววะ
9: โซ่ตันโซ
14: ่เทคเมียวไทยแลนด
15: ์ชีวิตที่เกือบหลับแต่กลับมาได้ของตั้มวราวุธ
16: คุณโดนวันเหตุอะไรผมเหมือนกันไหม
17: ครั้งนี้ทางกายภาพนะครับรู้สึกว่าหนักสุดแต่ยังไม่ใช่เป็นจุดที่รู้สึกว่าใกล้ตายที่สุด
16: มีใกล้ตายกว่านี้เหรอ
17: มีตอนประมาณเด็กๆที่ผมตายแล้วอะ
18: เรื่องหัวใจปลอดภัยดีของแก

0: วิเชียรนี่มีแฟนมั้ยเนี่ยแฟนป่ะเรื่องร้อนตอนบ่ายลุงกินโต๊ะเสาร์นี้
1: ไม่ต้องมายืนเฝ้าฉันหรอกยังไงฉันก็หนีออกไปทางชุดนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
2: ผมไม่ไว้ใจคุณหรอก
1: อยากจะยืนเฝ้าก็เฝ้าไป

0: ำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าซ่วง
1: ฉันตายเนี่ยนายจะบอกคลินว่าไง
2: ก็บอกว่าตายไงนี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
3: เฮ้ย
2: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
3: อ๋อพี่กิจ
2: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
4: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
5: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: สาวไทยหลุดมิติข้ามภพมาโผล่กลางสนามรบสุดเดือดเผชิญหน้ากับแม่ทัพสุดเย็นชา
8: ที่บ้านเกิดฉันเขาเรียกว่าจัดเต็ม
7: ซีรีส์แนวตั้งสาวไทยข้ามภพป่วนใจแม่ทัพ
8: ฉันอยู่นี่ฉันรอคุณอยู
7: ่ดูครบทุกตอนได้แล้ววันนี้ที่3 plus
9: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
10: อร่อยไปอีก
11: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
12: เพิ่มกาแฟเติมนม
9: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม
13: ่ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ุณที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าป้ากลับมา

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: ยังจะหาเรื่องใส่หัวอีกนี่ถ้าไอ้วายุมันไม่ต้องการที่ดินผืนนั้นเนี่ยมันเอาเรื่องแกตั้งแต่เมื่อวานแล้วไปยิงใส่มัน
3: เลิกพูดถึงมันได้แล้วนะพ่อผมคุยกับฟ้าใสได้หรือยัง
2: แกคิดว่าน้องก็จะคุยกับแกมั้ยขนาดฉันเนี่ยก็ยังไม่คุยเลยไปเลยไปทำงานไปเรื่องฟ้าใสเป็นหน้าที่ของฉัน

0: ฟ้าใส
1: คุณสมุทร
0: ฟ้าใสฟังพี่ก่อนนะเรื่องเมื่อวานนี้พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ตั้งใจอ่ะพี่อาจจะโมโหไปหน่อยอ่ะพี่ก็เลยทำให้น้องตกใจพี่สัญญานะว่าพี่จะไม่พี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำแบบนั้นอีกฟ้าใสอย่าทำแบบนั้นเลยนะ
1: อย่า
0: พี่ขอร้องให้อย่าหลบหน้าพี่นะพี่ขอโทษให้อภัยพี่ได้ไหมอ
1: ย่าเข้ามา
0: ที่ผ่านมาเราก็รักกันดีนี่เรากลับไปเป็นเหมือนเดิมได้ไหม

0: ฉันบอกให้แกกลับไปไง
1: ท่านครับทีมหาเสียงของคุณสมุทรปกติก็จะมีคุณฟ้าใสไปช่วยถ้าคุณฟ้าใสไม่ไปร่วมด้วยคนก็จะพูดว่าเรามีปัญหากันครับ
0: แล้วใครเลยที่มันก่อปัญหา
2: พ่อต้องช่วยผมนะครับพ่อต้องช่วยให้ฟ้าใสเนี่ยหายโกรธผมพ่อจะปล่อยให้เราสองคนเป็นแบบนี้ไม่ได้นะครับ

0: เป็นไรดูหนังผีเยอะไปปะเนี่ยเพิ่งรู้นะว่าหมอก็กลัวผีด้วย
1: ถ้าไม่กลัวก็เป็นหมอรักษาคนไปแล้ว
2: อะไรอยู่เงียบ
0: สวัสดีครับคุณลุงลุงพบใช่ไหมครับ
2: ใช่
0: ลุงพบที่ตอนนั้นเป็นสับเปลือให้มันมากกว่ารายงานเล่มนี้ได้ไหมครับ
3: อะปิดปากให้สนิท
2: โอเคผมไม่มีทางพูดเด็ดขาดหรอกครับว่าศพที่ข้อมือพิการแบบนี้ไม่มีทางที่จะเป็นหมอผ่าตัดคนได้หรอกครับคือผมพูดเล่นนะครับเฮ้ยคุณศพมันไหม้มีตอตะโกอย่างนั้นแล้วมันไม่มีอะไรให้จำหรอกคุณ
0: ตอนในรายงานเขาบันทึกไว้ว่าช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุกับช่วงเวลาที่ตำรวจมาพบศพมันห่างกันไม่กี่นาทีนะครับมันไม่แปลกหรอกครับที่ศพไหม้ไปขนาดนั้นนะ
2: ฮัลโหลอ๋อลงไฟใหญ่มีครับได้ครับสักครู่นะครับเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวขอตัวทำงานก่อนนะครับสักครู่นะครับสักครู่ครับ
1: ท่าทางไม่ได้เรื่องหรอกคุณ
0: คุณอยากฟังเรื่องแปลกอีกเรื่องนึงไหมคือแต่ก่อนลุงเขาเป็นสับปะเลอใช่ไหมแต่หลังจากที่จัดการศพปิรกาเสร็จลุงเขาก็เปิดร้านขายลงศพทันที
1: งั้นเหรอแล้วรอแป๊บนะนี่จัดการอะไรให้หน่อยสิคุ้นไหมลุงนี่เป็นของที่สมัยที่ลุงยังเป็นสับปะเลอที่เอาไปปล่อยขายในตลาดมืดเขารู้กันทั้งนั้นว่าลุงขโมยของมาจากศพ
2: นี่เสียของมันบอกคุณเหรอเฮ้ยมันไม่น่าขายกันขนาดนี้เลยสรุปพวกคุณเป็นใครกันแน
4: ่ถ้าลุงให้ความร่วมมือกับทางตำรวจโทษหนักจะกลายเป็นเบานะครับตกลงเรื่องศพของปีละกาความจริงมันเป็นยังไงกันครับ
2: เดี๋ยวคอยสักครู่นะ

0: อกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: วันที่ผมเคยบอกคุณไง
2: ว่าผมจะอยู่ข้างคุณ
1: ถ้าคุณยังไม่อยากเจอใครหรือว่ายังไม่พร้อมคุยกับใคร
3: ขอบคุณนะ
4: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: เราชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
4: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
6: โคเวยกบ้านซัพพลาย
7: เชิญมาช็อปทางนี้เลยค่ะสินค้าเกษตรชุมชน
8: ใช่ค่ะมีสินค้าแปรรูปน่าสนใจเยอะมากมีสินค้าแบบฟรีดไรด์แบบนี้ด้วยนะ
9: อุ๊ยถ้าช็อปเสร็จนะคะเดี๋ยวจะพาไปกินกันต่อนะคะกับข้าวขาหมูไก่ทอดทุเรียนอย่างเงี้ยห้ามพลาดนะคะ
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี
11: ้8นาฬิกา25นาที
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เปิดโอกาสประเทศไทยทวงบัลลังก์แชมป์เมืองน่าเที่ยว1ใน10ของโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ

0: 3มิติคืนนี้ติดตามปัญหาทุนต่างชาติครอบครองที่ดินและธุรกิจท่องเที่ยวที่สุราษฎร์และภูเก็ตผลสำรวจการเรียกรับสินบนในหน่วยงานรัฐโดยภาคเอกชนมีองค์กรใดติด10อันดับแรกการพบปะหารือวันแรกระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิง
1: ไปทีสี่ให้ได้ไม่ว่าใครหน้าไหนจะขวางก็ตาม
2: พยักร้ายซ่อนลายพรุ่งนี้19นาฬิกาตอนแรก
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยพร้อม HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
5: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power

0: ูกต้องตามแผนผู้กองอนาวินตามเบาะแสไปจนได้เรื่องทีนี้ก็เหลือแค่เอาของในกล่องให้ได้จากนายพบไปตรวจสอบ
1: ได้หลักฐานไปแค่นั้นขยายผลได้เร็วดีไม่เร็ว
0: ผู้กองอนาวินไม่เห็นว่าเลยพะพายเลยตอนที่จับได้ว่ะพะพายตามเขาไปแถมยังพาไปสืบคดีด้วยกันอีกเขาคิดอะไรของเขาอยู่
1: ถ้าเขาไม่ได้สงสัยอะไรไม่คิดบ้างเหรอว่าเขาอาจจะชอบเราก็ได้เฮ้ผู้ชายอ่ะถ้าเขาไม่ได้มีธุระอะไรด้วยแล้วยังมายุ่งวุ่นวายมันก็มีเหตุผลเดียวนั่นแหละ
0: เราถ้าผู้กองอนาวินชอบพาพายจริงๆอ่ะพี่จะว่าไง
1: พี่ก็โอเคนะถ้าเขาเป็นคนดี

0: เล่นแผลงๆแบบนี้นึกแล้วต้องเป็นคุณ
1: นึกว่าจะไม่รับสายผมซะนะ
0: ขอบคุณมากนะที่คุณช่วยฉันแล้วก็ขอโทษด้วยที่ทำให้คุณเดือดร้อน
1: เดือดร้อนเดือดร้อนอะไรคุณให้หยุด
2: คุณก็ต้องกินเยอะ
1: นอนหลับพักผ่อนได้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายซะบ้าง
2: จะได้ดีขึ้นเร็ว
1: ๆแล้วก็อย่าเผลอทิ้งของเยี่ยมของผมเลย
0: ของเยี่ยม
1: ก็ที่คุณถืออยู่ไง

0: เอาของเยี่ยมมาวางที่ระเบียงเนี่ยนะ
1: ก็ผมไม่อยากรบกวนคุณไง
2: แต่อยากให้คุณรู้ว่ามันหมายถึงเราลงเรือลำเดียวกันแล้วนะคนที่ผมเคยบอกคุณไงว่าผมจะอยู่ข้างคุณถ้าคุณยังไม่อยากเจอใครหรือว่ายังไม่พร้อมคุยกับใครไม่เป็นไรนะแต่อย่าสละเรือเด็ดขาดอย่าลืมนะว่าตอนนี้ในเรือคุณเนี่ยมันมีผมอยู่ด้วย

0: ชีวิตดีเริ่มที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: เกิดอะไรขึ้นสิ
2: เฮ้ยทำแบบนี้คืออะไรวะ
3: นักหวยนักการเมืองวะเนี่ย
4: ถ้าใครสามารถที่ตอบคุณฟ้าใสได้ผมฝากบอกเลยนะครับว่าให้ตอบผมกลับด้วย
5: คนไข้หญิงมาเพราะได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจจากพี่ชายต่างแม่ที่แสดงพฤติกรรมเชิงชู้สาว
6: แน่ใจหรือว่าจะไม่ทำให้ฟ้าสายอาการแย่ลง
7: ผมจะดูแลเธออย่างดี
8: เดี๋ยวผมจะสอนพวกคุณนะครับวิธีการป้องกันตัวจากศัตรูที่มีสรีระใหญ่กว่า
7: คุณช่วยให้ผมก่อนอ่ะ
0: สนับสนุนโดย Ford Ranger
7: ผมก็แค่อยากพาคุณมาพา
8: พี่ทีมไม่ได้ยิน
9: ไม่ว่าเธอจะไปหาผู้หญิงหรือผู้หญิงผู้ชายวะ
10: ก็
9: ไม่
10: เจอจะแอบผู้ชายหน้าเลย
11: ไป
10: เลย
11: พ
10: ี่ก็ได้แบบน
11: ี
10: ้ได้เลยครับ
9: พี่เป็นห่วงนะพี่เป็นห่วงจะบ้าใช่ปะวะ
8: ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวก่อนไม่

0: ันอยากมีลูกฮะ
1: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
0: เฮ้ย
1: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
0: อ๋อพี่กิจ
1: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
2: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
3: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

นายกรัฐมนตรีเรียกผบ.ตร.และอธิบดีกรมการปกครองกำชับปราบมาเฟียและนอมินีทุนต่างชาติที่สุราษฎร์และภูเก็ตให้สิ้นซากคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลงตรวจสอบหาดนุ้ยพบการปิดกั้นทางลงหาดและเก็บค่าผ่านทางชุดพยัคฆ์ไพรนำทีมตรวจสอบการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าเขาปากเตรียมที่ระนองระหว่างรอคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์ที่ออกโดยมิชอบพบทำผิดซ้ำทั้งโค่นไม้ใหญ่และตัดถนนทำทางขึ้นยอดเขาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเปิดผลสำรวจคอร์รัปชันในระบบราชการพบภาคธุรกิจเจอสัญญาณเรียกรับกว่า160สูงสุดคือตำรวจขณะที่กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่มีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดชาวบ้านโพสต์คลิปวานแหได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากบริเวณชายหาดพัทยาก่อนแจ้งประมงอำเภอแก้ปัญหาขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับเป็นความจริงแต่ควบคุมได้โดนัลด์ทรัมป์และสีจิ้นผิงเห็นพ้องเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุสในการเจรจาทวิภาคีที่กรุงปักกิ่งวันแรกพร้อมแสดงความเชื่อมั่นสหรัฐและจีนจะยกระดับความสัมพันธ์จากคู่แข่งเป็นหุ้นส่วน

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติคืนพระราชบดีที่14พฤษภาคมนะครับคืนนี้มีความคืบหน้าเรื่องการแก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินชายหาดทั้งที่จังหวัดภูเก็ตและอำเภอเกาะพะงันที่สุราษฎร์ธานีรวมถึงการที่ชาวต่างชาติให้คนไทยเป็นนอมินีเปิดบริษัทเพื่อครอบครองที่ดินในประเทศโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายล่าสุดนายกรัฐมนตรีกำชับสำนักงานตำรวจแห่งชาติตรวจสอบเอาผิดเข้มข้นและสั่งให้กรมการปกครองใช้กลไกตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบการร่วมกันกระทำความผิดนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยเรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าโดยพลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการปราบปรามชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตและเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซาก
1: แล้วก็ดูแลความที่ไม่ถูกต้องของที่เกิดขึ้นนะครับในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมหรือว่าจะเป็นเรื่องของเกาะพะงันนะครับที่มีพวกนอมินีต่างชาตินะครับซึ่งการทำงานก็นำโดยท่านผบ.ตร.นะครับแล้วก็รองสำรานนะครับแล้วก็ทีมงานทั้งสตช.เนี่ยก็ช่วยกันดูนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นก็จะช่วยกันที่จะปราบปรามนะครับอย่างจริงจังนะครับท่านนายกบอกว่า

0: จัดการให้สิ้นซากครับ
1: ใช
0: ่ครับ
2: มีการถ่ายจะถึงเรื่องของวีซ่าด้วยหรือเปล่า
0: ก็มีบ้างครับก็จะเป็นเรื่องของนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ปัญหาด้วยครับก็ท่านนายกกำลังดำเนินการอยู่ครับ
3: แนวทางที่นายกรัฐมนตรีกำชับให้ตำรวจดำเนินการก็มีทั้งกรณีหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตและเกาะพะงันสุราษฎร์ธานีซึ่งมีนอมินีต่างชาติมาเปิดกิจการที่ทำให้เกิดความเสียหายทั้งทางธุรกิจและสิ่งแวดล้อมมีรายงานจากผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะครับว่านายกรัฐมนตรีเรียกนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเข้าพบด่วนเพื่อสั่งให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีกรณีปัญหานอมินีต่างชาติบุกรุกพื้นที่สาธารณะและก็การกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ที่ยืดเยื้อโดยนายกรัฐมนตรีได้เห็นความผิดซึ่งหน้าและประชาชนร้องเรียนว่าข้าราชการหลายระดับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและอีกหลายหน่วยงานเข้าไปเกี่ยวข้องกระทำผิดนายกรัฐมนตรีสั่งให้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการในสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.อีกตำแหน่งให้ใช้กลไกของปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีเป็นกรณีพิเศษถ้าพบเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะครับอีกด้านหนึ่งที่ภูเก็ตวันนี้ครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานรวมถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงตรวจสอบหาดนุ้ยที่ตำบลกระโรนอำเภอเมืองตามที่ชาวบ้านและผู้นำท้องถิ่นร้องเรียนว่าพบการปิดกั้นชายลงทางลงชายหาดและก็เรียกเก็บค่าผ่านทางลงพื้นที่นายสุชาติระบุว่าที่หาดนุ้ยเคยมีคดีบุกรุกพื้นที่ป่าและที่สาธารณะเมื่อปี2561โดยกรมป่าไม้ได้ดำเนินคดีจนคดีใกล้ถึงที่สุดแล้วแต่กลับติดปัญหาบางประการได้กำชับไปว่าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่กล้าปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องย้ายออกไปให้คนที่พร้อมเข้ามาทำงานหน้าที่แทนพร้อมกันนี้ก็สั่งให้เร่งรื้อถอนสิ่งกีดขวางคืนสภาพธรรมชาติทันทีสำหรับข้อพิพาทเรื่องการครอบครองที่ดินนายสุชาติก็สั่งให้กรมป่าไม้ประสานกับสำนักงานสปกภูเก็ตร่วมกันตรวจสอบกรณีครอบครองโดยมิชอบรวมไปถึงดำเนินการทวงคืนพื้นที่ภายใน1สัปดาห์
4: เข้ามาร่วมกับพัฒนาให้ประชาชนเข้ามาใช้โดยไม่ได้เสียค่าบริการอะไรเหมือนที่ผ่านมาหัวละ300ค่าผ่านทางนี้มันไอ้ที่โขในซอยเนี่ยมันเก็บตังค์ใช่ไหมถูกไหมอันนี้ผมก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องทำความเข้าใจได้ว่าประมงหาปลาหากุ้งหาปูทุกสิ่งทุกอย่างท่านนายกกำชับอย่างเดียวว่าให้วิถีชีวิตประชาชนชาวประมงให้ดีกว่าเดิมอยู่แบบเดิมไม่ต้องดีกว่าเดิมไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้
3: อีกด้านหนึ่งระหว่างที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภูเก็ตเมื่อวานปรากฏว่าช่วงค่ำผู้ประกอบการและพนักงานสถานบันเทิงย่านซอยบางลาหาดป่าตองรวมตัวชุมนุมที่ป้อมตำรวจบางลาพร้อมป้ายข้อความเช่นคำว่า1โลเพื่อคัดค้านการเรียกรับผลประโยชน์และการใช้อำนาจกดดันผู้ประกอบการนายวีรวิทย์เครือสมบัติประธานชมรมผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองสะท้อนปัญหาว่ารัฐบาลเปิดทางให้สถานบันเทิงขยายเวลาเปิดบริการถึงตีสี่และผู้ประกอบการต่างก็พยายามดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพาะการยื่นขอและต่ออายุใบอนุญาตแต่ก็มีร้านจำนวนมากที่สถานะนั้นอยู่ในขั้นยื่นคำขอมานานนับปีแม้จะชำระค่าธรรมเนียมครบถ้วนแล้วและระหว่างที่ใบอนุญาตยังไม่แล้วเสร็จผู้ประกอบการกลับถูกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจจับและดำเนินคดีจึงมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมพร้อมกับเรียกร้องให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงแนวทางที่ชัดเจนมากกว่าการเข้าตรวจค้นหรือสั่งปิดกิจการเพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตามตัวแทนผู้ประกอบการไม่ตอบคำถามกรณีที่ผู้สื่อข่าวถามว่าป้ายที่เขียนว่า1โลนั้นต้องการสื่ออะไรโดยนายวีรวิทย์ระบุแต่เพียงว่าไม่ต้องการเปิดเผยรายละเอียดในเวลานี้พวกเรียนจะกลายเป็นประเด็นทางกฎหมายแต่ก็ย้ำว่าถ้าผู้ประกอบการถูกกดดันมากกว่านี้อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในอนาคตนะครับถึงแม้ว่าผู้ประกอบการรายนี้จะไม่ได้ให้รายละเอียดความหมายของ1โลตามป้ายนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปในหลายกรณีมักจะหมายถึงเงินจำนวน1ล้านบาทนะครับเพราะว่าเงิน1ล้านบาทนำไปชั่งจะมีน้ำหนัก1กิโลกรัมแต่กรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับการเรียกรับเงินทุจริตหรือไม่ถ้าสอบสวนจริงจังจะได้คำตอบ

0: ที่ชัดเจนนะในไม่ช้านี้นะครับข่าวสามมิติยังติดตามต่อนะครับกรณีลอบตัดไม้และออกนส.3ก.โดยมิชอบบนเขาปากเตรียมที่ระนองล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายให้อธิบดีกรมป่าไม้นำทีมพยัคฆ์ไพรบูรณาการร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางติดตามขยายผลดำเนินคดีให้ถึงที่สุดหาว่ามีใครบ้างที่เกี่ยวข้องทั้งการลักลอบตัดไม้นอกแปลงเอกสารสิทธิ์และออกนส.3ก.โดยมิชอบในเขตป่าและพื้นที่ลาดชันบนเขาผู้สื่อข่าวสามมิติคุณสถาพรด่านคุณทศตามก่อติดเรื่องนี้มีรายงานจากพื้นที่ครับ
1: รอยป่าแหว่งที่แผ่ออกไปลักษณะใยแมงมุมจากภูเขาที่เป็นแหล่งอาศัยหากินของสัตว์ป่าถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเส้นทางชักลากไม้ของกลุ่มทุนซึ่งบางส่วนอ้างสิทธิ์ทำในเขตที่ดินนส.3ก.ท่ามกลางข้อสงสัยว่าทำไมนส.3ก.ถึงมาออกในที่ป่าและที่ภูเขาที่มีความลาดชันเกิน 35% และที่ผ่านมาก็ไม่เคยปรากฏร่องรอยทำกินหรือเข้าทำประโยชน์มาก่อนทีมข่าวสามมิติลงพื้นที่พร้อมกับหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพรของกรมป่าไม้ตำรวจสอบสวนกลางและหน่วยงานในพื้นที่กลับเข้าไปขยายผลตรวจยึดรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
2: หน่วยพื้นที่ก็แบ่ง2ชุดนะไปกับพีชุดหนึ่งกี่หน่วย2หน่วยไปกับพี2หน่วยไปกับโอม2หน่วยแยกกันซ้ายขวาเดี๋ยวชุดผมจะเก็บขึ้นไปบนเนินนี้แล้วก็วนมาทางด้านขวาน
1: ส.3ก. 105แปลงรวมเนื้อที่ประมาณ 2,000 ไร่ก่อนหน้านี้คณะกรรมการในจังหวัดระนองเคยได้ข้อสรุปว่าบางแปลงต้องเพิกถอนออกไปเพราะออกในที่ป่าและบนเขาแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่เพิกถอนและในระหว่างที่รอกระบวนการพิจารณาเพิกถอนของกรมที่ดินข่าวสามมิติพบว่าการตัดไม้บนเขาปากเตรียมไม่ได้ทำแค่ในพื้นที่อ้างเอกสารสิทธิ์แต่ยังลักลอบตัดถนนทำทางขึ้นไปบนยอดเขาไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีถูกโค่นเหลือแต่ตอ
3: เรากลับเข้ามาสำรวจที่เขาปากเตรียมอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองอีกครั้งหนึ่งนะครับในระหว่างที่เราเดินขึ้นมาเราก็จะพบกับร่องรอยการตัดโค่นต้นไม้ใหญ่อายุนับร้อยปีอย่างต่อที่เห็นด้านหลังนะครับก็ถูกตัดโค่นออกไปก่อนหน้านี้แล้วเราเดินขึ้นมาเลยถัดมาจากแปลงนส.3ก.ซึ่งเป็นแปลงเอกสารสิทธิ์ขึ้นมาบนเขาเนี่ยเราก็จะพบกับร่องรอยการตัดทำทางถนนขึ้นไปมีร่องรอยการชักลากไม้แล้วก็จะมาเจอกับตอลักษณะแบบเนี้ยถูกตัดโค่นออกไปจำนวนมากนั่นหมายความว่าการตัดทำไม้ในพื้นที่ไม่ได้ทำเฉพาะในเขตแปลงเอกสารนส.3ก.เท่านั้นแต่มีการลักลอบตัดไม้ในเขตป่าในพื้นที่ภูเขาเสียหายเป็นบริเวณกว้างครับ
1: นายชาญชัยกิจศักดาภาพหัวหน้าชุดพยัคฆ์ไพรบอกว่าเป้าหมายครั้งนี้มี3จุดหลักซึ่งอยู่นอกแปลงนส.3ก.ทั้งหมด
2: อันนี้1จุดนะฮะแล้วก็จุดที่2ที่3ก็คือบริเวณยอดเขาเลยอันนี้เนี่ยเป็นจุดที่มีการอ้างเอกสารนส.3ก.3แปลงแต่มีเส้นทางแล้วก็ทำไม้ล้ำออกมาบนยอดเขาชัดเจนนะก็เดี๋ยวเนี่ยเราจะตรวจยึดทั้งหมด3วันนี้3แปลงแล้วก็มีไม้ที่กระจายอยู่ในแปลงนี้ทั้งหมดนะเพื่อดำเนินคดีพอเราดำเนินคดีในกรอบนอกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไล่เข้าไปในบริเวณระวางละว่าในระวางเนี่ยเอกสารสิทธิ์เนี่ยส่วนไหนที่ต้องเร่งรัดในการเพิกถอน
1: เป้าหมายทั้ง3จุดปรากฏร่องรอยการใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าไปแผ่วถางตัดทางทำถนนเพื่อใช้ในการขนย้ายไม้ห่วงห้ามซึ่งต่อเนื่องและเชื่อมโยงมาจากบริเวณที่ดินที่มีการอ้างเอกสารหนังสือรับรองการทำประโยชน์นส.3ก.พบไม้ท่อน41ท่อนปริมาตร 115.96 ลูกบาศก์เมตรและพบต่อไม้อีก63ต่อกระจายอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นไม้ตะเคียน3พรไม้ตะเคียนทรายไม้เลือดควายไม้นาคบุตรไม้ชุมแสงไม้ยางและไม้พิกุลซึ่งทั้งหมดเป็นไม้มีค่าห่วงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดไม้ห่วงห้ามพุทธศักราช2530
2: บางฝ่ายมองว่าเอ้ยเขามีเอกสารสิทธิ์นะท่านจะไปยึดไม้เขาได้ยังไงแต่ส่วนที่2เจ้าหน้าที่บอกเราไม่เชื่อเพราะว่าท่านเอาไม้มากองเป็นจุดต่างๆเนี่ยมีทั้งออกนอกระวางก็มีจุดที่ต้องสงสัยก็คือท่านเอาตอมาทำไมถ้าท่านมั่นใจว่ามันอยู่ในเอกสารสิทธิ์ท่านถูกไหมฮะมันก็เลยเป็นที่ต้องสงสัยถัดมามันยิ่งไปเพิ่มความชอบธรรมการเป็นตามระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่ไปอีกเพราะอะไรฮะก็นี่ไงครับท่านทำไม้ทำถนนออกนอกแปลงระวางถูกไหมครับหลังจากนี้เราจะให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยเดี๋ยวท่านจะทำการออกหมายเรียกอยู่แล้วว่าเนี่ยบริเวณนี้เป็นแปลงที่ดินหมายเลขใดใครเป็นเจ้าของ
3: ตรงนี้แหละครับที่พี่น้องประชาชนสงสัยว่าแล้วตกลงมันจะเชื่อมโยงไปถึงใครยังไงได
2: ้เกิดเหตุเนี่ยเชื่อมโยงไปให้ท่านทางพนักงานสอบสวนทั้งหมดนะครับหนึ่งใครเป็นผู้ที่รับมอบอำนาจมาทำไม้นะครับสองใครเป็นผู้เช่าพื้นที่3ใครเป็นผู้ที่เข้ามาทำไม้ต้องรับผิดชอบทั้งหมดถัดมา ใครเป็นเจ้าของแปลงที่ดินในระหว่างเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวจะระบุไปเลยว่าแปลงนี้เป็นแปลงนส3กหมายเลขอะไร
4: คร
2: ับ ใครเป็นเจ้าของนะครับท่านจะบอกไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่เกี่ยวข้องไม่ว่าครับแต่เดี๋ยวจะเป็นเรื่องของทางพนักงานสอบสวนต้องเรียกไปสอบเพราะว่าอะไรฮะเส้นทางมันออกมาจากแปลงของท่านถูกไหมครับท่านต้องรับผิดชอบด้วยนะครับเดี๋ยวเป็นเรื่องของพนักงานสอบสวนที่ดำเนินการต่ออยู่แล้วแปลงนี้ก็เหมือนกันครับท่านอ้างว่าระวางของท่านเนี่ยมีนส3กอยู่4แปลงนะครับแต่ดูดิครับก็ความเชื่อมโยงก็ท่านตัดถนนออกมาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจ้าของแปลงที่ดิน4แปลงนี้นะครับก็ต้องถูกเรียกไปสอบปากคำ
1: ชุดพยัคฆ์ไพรได้ข้อมูลในสารระบบจากสำนักงานที่ดินระนองมีรายชื่อผู้ครอบครองนส3กทั้ง105แปลงโดยจะร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางขยายผลความเชื่อมโยงของกลุ่มบุคคลที่อ้างว่าได้รับมอบอำนาจจากบริษัทเอกชนที่ซื้อที่ดินต่อๆกันมา 3-4 ทอดให้เข้ามาทำไม้รวมทั้งข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐที่สงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องทั้งการออกนส3กโดยมิชอบและการตัดไม้นอกแปลงเอกสารสิทธิ์เป็นที่น่าสังเกตว่าไม้ท่อนขนาดใหญ่มูลค่าหลายสิบล้านบาทที่กรมป่าไม้ยึดมาทั้งที่อยู่นอกแปลงและในแปลงนส3กแต่จนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่มีเอกชนหรือกลุ่มทุนรายใดเข้ามาแสดงตัวหรือแจ้งหลักฐานเป็นเจ้าของไม้สถาพรด่านคุณทศข่าวสามมิติรายงาน
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูที่กรรมการร่วมเอกชน3สถาบันวันนี้เขาเปิดหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานใดที่ติดสันเข้าสภาแล้วนะครับสสพรรคประชาชนเรียกร้องให้สาวไปถึงต้นตออยู่เบื้องหลังของหญิงเฉินสันนี้ให้ได้
5: น้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
1: ่ MUX The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 TDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive MUX The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
2: เมื่อนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจให้หมุนเร็วกว่าเดิมพบกับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและนวัตกรรมระดับแนวหน้าจากจังหวัดปทุมธานีเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าเจรจาธุรกิจแบบมืออาชีพทั้งออฟไลน์และออนไลน์พลาดไม่ได้ชมชิมช็อปกับสินค้าเด่นกว่า100ร้านค้าเพลิดเพลินไปกับศิลปินการทัศนะปทุมอินโนเทค2026 15-19 พฤษภาคมนี้ณลาน Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้า Future Park รังสิต
3: ซัมเมอร์นี้เลือกอร่อยกับโกมะซารุราเมนซอสงาขาวเย็นสดชื่น
4: หรือซอสงาขาวสไปซี่ผสมหมูสับและไก่สับรสเผ็ดเลือกอร่อย2รสชาติ
3: กลมกล่อม
4: เผ็ดโดนใจ
3: ที
5: ่อาจิบันราเมน
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ Ensure Go Advance Pro
7: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
8: อร่อยไปอีก
9: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
10: เพิ่มกัน
11: ก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
12: สแกนเลย
13: ดื่ม S 26 Omega Plus
14: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
13: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
14: ต้องเลย
15: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
16: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
15: ปลาทู
16: หยอกแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
17: มาโย
13: ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้านสองเดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569
18: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
19: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
20: ์อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
21: ปวดหัวมีไข้ต้องทาเลนอล8ชั่วโมง

0: ก็ Tylenol 8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมง Tylenol ทองว่างค่ะอ่านได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: หนักกว่าการเมืองในไทยนะครับนายปิยรัตน์บอกว่าการจับนายหมิงเฉินซันไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการทำงานเชิงรุกของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงแต่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเหลือทำให้ฝนตกหนักรถที่บรรทุกอาวุธประสบอุบัติเหตุกระทั่งนายตำรวจจราจรพบพิรุธเข้าและขยายผลจับกลุ่มได้นายปิยรัตน์บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดจากอุบัติเหตุไม่ควรจะฝากไว้กับผีสางเทวดาตั้งคำถามว่ารัฐบาลยอมรับหรือไม่ว่ากรณีนี้เป็นความล้มเหลวของการข่าวหรือข้อมูลการข่าวของรัฐบาลของหน่วยงานวัดที่บกพร่องสะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของหน่วยงานด้านความมั่นคงรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการรับมือภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่แบบนี
2: ้ผมคิดว่ามันไม่ควรเกิดจากอุบัติเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต่างออกมาถามกันออกมาตอบกันคนละทิศคนละทางหน่วยข่าวกองก็ตอบไปอีกทางตำรวจก็ตอบไปอีกทางผมก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วใครเป็นคนที่ต้องเป็นคนตอบเรื่องนี้ก็เลยต้องถามนายกรัฐมนตรีครับรัฐบาลยอมรับไหมครับว่ากรณีนี้เนี่ยเป็นความล้มเหลวของการข่าวหรือข้อมูลการข่าวของรัฐบาลของหน่วยงานรัฐที่บกพร่องสะท้อนถึงความล้มเหลวเชิงระบบของหน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลจะแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องนี้อย่างไรเพื่อให้มันเกิดความมั่นใจในการรับมือกับภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่แบบนี้ครับ
1: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบคำถามว่าตัวเขาเองเพิ่งได้ทราบข้อมูลและเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นก็ได้ทำการย้อนรอยผู้ต้องหารายนี้พบว่ามีการเข้าออกประเทศอยู่หลายประเทศหลายทวีปซึ่งได้มีการสอบถามไปยังประเทศต่างๆเหล่านั้นถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือวางแผนจะก่อเหตุไว้แรงของผู้ต้องหารายนี้แต่ก็ไม่ทราบข้อมูลทางการข่าวถ้าจะมีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้ามาเพื่อจะก่อการร้ายในประเทศใดประเทศหนึ่งถ้าตรวจสอบไปแล้วจะต้องมีเบื้องหลังมีประวัติข้อมูลบ่งชี้หรือมีองค์กรใดองค์กรหนึ่งหนุนหลังซึ่งเท่าที่ตรวจสอบผู้ต้องหารายนี้ไม่พบข้อมูลเหล่านี้นายเจเศรษฐ์ตอบว่ารัฐมนตรียุติธรรมเตรียมจะนำคดีนี้เข้าไปสู่เป็นคดีพิเศษที่สามารถดึงทุกหน่วยงานเข้ามาบูรณาการร่วมกันในการทำงานวันนี้ฝ่ายปกครองได้ไล่ไปถึงต้นต่อและพรุ่งนี้ก็จะมีการออกหมายจับเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องก็จะมีการดำเนินคดีนอกจากนี้ก็ตรวจสอบไปจนถึงวัฏจักรการใช้ชีวิตว่าพัวพันกับต่างชาติได้อย่างไรแล้วมีบุคคลใดบ้างระหว่างทางที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเรื่องนี้ต้องขอเวลาในการพิสูจน์ในแต่ละขั้นตอนถ้าเรื่องนี้มีเบื้องหลังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่มีใครจะแบกรับหรือตัดตอนไปได
3: ้ถ้าถามว่าล้มเหลวไหมผมขออนุญาตไม่ใช้คำว่าล้มเหลวแต่ถ้าถามผมนะครับเราอาจจะมีช่องว่างอาจจะเป็นการช่องว่างหนึ่งนะครับที่อาจจะยังไม่ได้บูรณาการนะครับอย่างเต็มที่วันนี้เนี่ยนะครับพวกเราหน่วยงานรัฐเนี่ยครับรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านได้กำชับนะครับในรูรั่วหรือว่าลอยต่อระหว่างหน่วยงานต่างๆให้น้อยที่สุดไม่ให้กรณีอย่างนี้เนี่ยเกิดขึ้นมาได้เมื่อกี้มีได้รับคำตอบนะครับจากท่านรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับว่ากำลังจะนำคดีนี้เนี่ยนะครับเข้าไปสู่เป็นคดีพิเศษสามารถที่จะดึงทุกหน่วยงานนะครับเข้ามาอยู่ร่วมกันนะครับมาบูรณาการร่วมกันในการทำงาน
1: วันนี้มีการเปิดเผยผลสำรวจคอร์รัปชันพบว่าภาคธุรกิจกว่าร้อยละ60เจอสัญญาณเรียกรับสินบนจากหน่วยงานราชการนะครับอันดับที่มีอัตราเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดก็คือตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรส่วนหน่วยงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.โดยคณะทำงาน Zero Corruption และเพื่อนไม่ทนได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นภาคเอกชนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการจากกลุ่มตัวอย่างภาคธุรกิจ401รายทั่วประเทศพบสัญญาณน่าเป็นห่วงครับธุรกิจมองปัญหาคอร์รัปชันแย่ลงกว่า3ปีที่ผ่านมาผ ผลสำรวจชี้ว่าในการขออนุญาตหรือใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐครั้งล่าสุดมีผู้ประกอบการถึง 60.9% ที่พบสัญญาณการบอกใบ้หรือสื่อนัยยะให้ต้องมอบของขวัญกำนันเงินทองหรือผลประโยชน์อื่นเพื่อให้งานราบรื่นหรือรวดเร็วขึ้นโดย 45.9% ยอมรับว่าต้องจ่ายจริงรูปแบบที่พบมากที่สุดก็คือเงินสด 46.6% รองลงมาคือของขวัญและการเลี้ยงรับรอง 23.1% ช่องทางที่มีความเสี่ยงสูงสุดก็คือการขอใบอนุญาตหรืออนุมัติการตรวจสอบและกำกับดูแลกระบวนการด้านภาษีการต่อใบอนุญาตและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐการสำรวจรอบนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกครับที่มีการเปิดเผยข้อมูลระดับหน่วยงานพบว่าตำรวจทางหลวงจราจรมีอัตราการเสนอสิ่งตอบแทนสูงสุดครับตามด้วยกระบวนการยุติธรรมยกเว้นศาลและอบต.ขณะที่หน่วยงานซึ่งมีมูลค่าสินบนเฉลี่ยสูงสุดคือกรมควบคุมมลพิษที่ 122,160 บาทต่อครั้งรองลงมาคือกรมเจ้าท่า 100,000 บาทและกรมสรรพสามิต 94,667 บาทสาเหตุหลักที่ธุรกิจยอมจ่ายสินบนก็คือขั้นตอนที่ซับซ้อนและกฎหมายเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลยพินิจมากเกินไปขณะที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่กล้าร้องเรียนเพราะว่าขาดความเชื่อมั่นในระบบรับเรื่องของภาครัฐภาคเอกชนเสนอให้นำระบบ e-government และ e-procurement มาใช้เพื่อลดการพบปะโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่กับผู้ประกอบการควบคู่กับการปฏิรูปกฎหมายลดขั้นตอนและก็การนำดิจิทัลอินเทอร์เฟซมาใช้อย่างครบวงจรกกร.ย้ำว่าการเปิดเผยข้อมูลในครั้งนี้ไม่ได้มุ่งโจมตีหน่วยงานใดแต่ต้องการสะท้อนความจริงให้สังคมและภาครัฐรับรู้ร่วมกันเพื่อมุ่งเป้าแก้ปัญหาคอร์รัปชันและยกระดับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีชาวบ้านโพสต์ไปจับปลาหมอคางดำได้แถวพัทยานะครับในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจับกลุ่มชาวต่างชาติเปิดร้านอาหารบางหน้าเข้ามาตั้งกลุ่มรับซื้องาช้างในตลาดมืดในไทยครับ
0: สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋อง
4: ลุ้นทองเป็นกองกับเนสกาแฟทุกวันที่1และ16มูลค่ารวมกว่า30ล้านสองเดียวก็ลุ้นได้ส่งเลย1กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2569
5: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
6: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
7: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
8: นั่งนะ With a Day
9: หอมแรงฉุนไป
10: หอมละมุน
9: ดีกว่าอยากหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มี Duo Boost ให้ผ้าสะอาดหอมละมุน4สัปดาห์หอม
10: ละมุนละมุน
9: โอโมพลัสกลิ่นใหม่
11: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
12: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าป้ากับแม่ได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
2: นี่ภูเขาไฟคะทำไมให้เหมือนของจริงนะ
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
2: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
4: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
4: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซับเลย
6: ตำรวจสอบสวนกลางพบชาวเวียดนามที่เข้ามาทำงานตามร้านอาหารจำนวนมากครับหลายคนทำงานบังหน้าเพื่อเข้ามาลักลอบขายงาช้างให้กับกลุ่มรับซื้องาช้างในตลาดมืดเนื่องจากงาช้างมีราคาแพงและกลุ่มคนที่นิยมเครื่องรางของขลังตำรวจก็ติดตามจับกลุ่มผู้ค้างาช้างได้9รายติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาจารย์เจริญวงศ์ครับ
7: ตำรวจสอบสวนกลางโดยตำรวจปทส.บุกเข้าจับกลุ่มนายอัมพรอายุ49ปีได้ที่บ้านพักในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อตรวจค้นในบ้านพบงาช้างจากประเทศแอฟริกาจำนวนมากราคางานละ 300,000 บาทที่นายอัมพรซื้อต่อมาจากการสืบสวนพบว่างาช้างเหล่านี้มีเส้นทางนำเข้าตามช่องทางธรรมชาติที่ผิดกฎหมายโดยมีนักล่าฆ่าช้างเพื่อตัดงาในแอฟริกาและลักลอบส่งมาตลาดในเอเชียโดยลักลอบส่งมาไทยเป็นอันดับ2รองจากจีนแต่ก่อนจะเข้าไทยพบว่ามีกลุ่มชาวเวียดนามได้ลักลอบนำเข้ามาทางเรือผ่านแม่น้ำโขงก่อนจะนำขึ้นฝั่งตามช่องทางธรรมชาติเพื่อส่งขายให้กับพ่อค้ารับซื้อคนไทย
8: ของเนี่ยมาจากทางฝั่งประเทศทางเวียดนามเป็นคนนำเข้ามานะครับผู้นำผิดของฝั่งเวียดนามเป็นผู้นำเข้ามาโดยเขาก็จะมีตัวแทนของเขาเนี่ยเข้ามาทำงานอยู่ในประเทศไทยที่เราเห็นคนเวียดนามทำงานอยู่นี่แหละครับบางตัวก็เข้ามาทำตัวเป็นทำอาชีพโบกรถเสิร์ฟอาหารเนี่ยแต่จริงๆมาฝังตัวก็คือมารอรับงาช้างเนี่ยไปพักไว้เพื่อจะส่งให้ลูกค้าคนไทยครับมันก็คือเหมือนมาทำธุรกิจสีเทาด้วยแต่ว่าก็ประกอบอาชีพในไทยเพื่อบังหน้าด้วยส่วนหนึ่ง
5: แล้วก็คือตลาดซื้อขายนี่ก็คือตอนนี้ก็คือทำ
8: โดนมันเหมือนเป็นโซเชียลกลุ่มลับมืดก็เหมือนตลาดมืดนะครับ
7: นอกจากนี้ตำรวจยังจับกลุ่มนางสาวจินตนานางสาวปณิตาและนางสาวสุดารัตน์และเขาตรวจค้นบ้านพักในจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเครือข่ายกลุ่มค้างาช้างเพื่อนำไปทำเครื่องรางและเครื่องประดับรวมทั้งมีดพกซึ่งมีราคาหมื่นบาทไปจนถึงแสนบาทโดยมีกลุ่มผู้ขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ซึ่งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะมีความผิดฐานครอบครองซึ่งผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
9: ว่าถ้าซื้อแล้วไม่ผิดกฎหมายต้องไปซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาตครอบครองใช่ไหมอันนี้ไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิดซื้อกันทางออนไลน์ซื้อทางส่วนไม่มีถ้าเราไม่คือถ้าเราแสดงเจตนาว่าเราไม่ผิดเนี่ยหมายความว่าเราไปซื้อจากร้านที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเราไปซื้อทางออนไลน์ซื้อขายกันเองนู่นนี่นั่นอันนี้จะอ้างไม่ได้ว่ามีกฎหมายถ้ามีการตรวจยึดหรือตรวจพบว่างาที่นั้นมีการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาแล้วเนี่ยก็เป็นงาช้างแอฟริกาหรืองาช้างป่าที่เป็นสัตว์คุ้มครองเนี่ยไม่จะถือว่าผิดกฎหมายด้วย
7: ขณะที่นายทุนชาวเวียดนามจะส่งลูกน้องมาทำงานตามร้านอาหารบางหน้าแต่เบื้องหลังจะคอยรับส่งงาช้างตามจุดลักลอบนำเข้าแต่ละล็อตเพื่อส่งขายกลุ่มผู้ต้องหาที่ถูกจับแม้จะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ช้างแอฟริกายังถูกล่าตัดงาปีละไม่ต่ำกว่า 20,000 ตัวและอาจจะสูญพันธุ์ได้ในอนาคตหากไม่หยุดฆ่าช้างเพื่อตัดงาสุมนาจแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
6: เมื่อปีที่แล้วข่าวสามมิติเคยลงพื้นที่สำรวจการระบาดของปลาหมอคางดำที่ทะเลพัทยาจังหวัดชลบุรีครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าสามารถควบคุมไม่ให้แพร่กระจายไปสร้างความเสียหายกับระบบนิเวศได้แต่ปรากฏว่าล่าสุดมีชาวบ้านได้โพสต์ภาพหลังจากใช้แหหวานจับปลาหมอคางดำได้จำนวนมากที่ชายหาดพัทยาก่อนจะแจ้งผู้เกี่ยวข้องนะครับ

0: ตรวจสอบส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยอมรับคลิปปลาหมอคางดำนั้นเป็นเรื่องจริงครับแต่ว่ายังพอควบคุมได้ไม่พบการแพร่พันธุ์ในทะเลผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะครับโพสต์คลิปจับปลาหมอคางดำที่หวานแหขึ้นมาได้เป็นจำนวนมากสร้างความแตกตื่นให้กับนักตกปลาและก็นักท่องเที่ยวที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ใช้ Facebook รายนี้ได้นำภาพนิ่งโพสต์เพื่อยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นปลาหมอคางดำไม่ใช่ปลานิลและบางตัวมีขนาดเท่าฝ่ามือนายสตาร์ทอุ่นกาเย็นเจ้าของคลิปเปิดเผยว่าเขาชอบไปตกหมึกที่ชายหาดพัทยาเป็นประจำก็ได้รับแจ้งจากกลุ่มนักตกปลาด้วยกันว่าพบฝูงปลาหมอคางดำจำนวนมากที่ชายหาดพัทยาก็ทำให้กังวลครับเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเลของชายหาดก็อยากฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งลงพื้นที่ตรวจสอบหาแนวทางป้องกันอย่างจริงจังเกรงว่าปลาหมอคางดำจะสร้างผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นทั้งลูกปลาและก็ลูกหมึกด้วยอีกจุดที่สะพานปลานาเกลือนายสุริยันบุญทวีก็โพสต์คลิปหวานแหบอกว่าสามารถหวานจับมาได้ถึง4ฝูงจากภาพที่ปรากฏก็เพราะว่าเป็นปลาหมอคางดำจำนวนมาก
1: ที่4แล้วนะนี
0: ่ขณะที่ชาวบ้านที่มาหาปลาก็บอกว่าในช่วง2วันที่ผ่านมาพบปลาหมอคางดำเป็นฝูงอยู่หลายฝูงว่ายอยู่ในทะเลก็นำแหมาหวานได้ปลาหมอคางดำจำนวนมากก่อนจะแจ้งทางประมงอำเภอได้รับทราบนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือและชายหาดพัทยาหลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านพบว่าปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนวันนี้นั้นไม่พบแล้วครับข่าวสามมิติเคยลงพื้นที่ชายหาดของชลบุรีในช่วงเดียวกันนี้ครับเมื่อปีที่ผ่านมาก็พบเหตุในลักษณะเดียวกันตอนนั้นคุณธีรุธนิมโรธรรมผู้สื่อข่าวของเราได้รับการยืนยันว่าชลบุรีเป็นพื้นที่ที่ปลาหมอคางดำระบาดจริงมักเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้บ่อยกรณีเกิดฝนตกหนักก็ทำให้ปลาหมอจากคลองที่เชื่อมต่อว่ายออกสู่ทะเลตามธรรมชาติของปลาชนิดนี้ที่เป็นปลาสองน้ำอยู่ได้ทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้แจ้งอธิบดีกรมประมงไปแล้วยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเดิมจุดนี้เคยพบปลาหมอคางดำอยู่แล้วไม่ใช่การขยายอาณาเขตใหม่ปัจจัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือช่วงนี้ฝนตกเมื่อมีน้ำฝนปริมาณมากก็จะไหลลงสู่ทะเลด้วยธรรมชาติของปลาหมอคางดำก็สามารถไหลไปตามกระแสน้ำไปได้ทุกที่เชื่อว่ายังสามารถควบคุมได
2: ้ท่านอธิบดีกรมประมงก็ได้รายงานมาว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้จริงๆก็คือไม่ได้แพร่พันธุ์ไปในทะเลแล้วก็ไม่ได้เข้าไปในน้ำจืดก็ยังอยู่ในน้ำกร่อยอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้มีการขยายจำนวนขึ้นจนน่ากลัวแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับพี่น้องสื่อมวลชนว่าเราเนี่ยได้ดำเนินการมาต่อเนื่องตลอดก็ผมเนี่ยได้กำชับให้ท่านอธิบดีกรมประมงแล้วก็ทางประมงจังหวัดชลบุรีเนี่ยเข้าไปตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็ในทางนโยบายเนี่ยผมก็คิดว่าในการกำหนดนโยบายให้อยู่ร่วมกันได้เนี่ยแล้วก็ในเชิงในการไปทำประโยชน์เนี่ยน่าจะดีสำหรับพี่น้องประชาชนคือหมายความว่าถ้าเราในทางหนึ่งเราก็ต้องกำจัดไปเรื่อยๆแต่ว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยเราต้องใช้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ให้ได้มากที่สุดทั้งนำไปแปรรูปนำไปเป็นสินค้าทางเลือกอะไรเหล่านี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็กำลังเร่งดำเนินการครับ
0: ล่าสุดเครือข่ายเกษตรกร19จังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำได้เข้าร้องเรียนกับส.ส.พรรคประชาชนในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบกับปลาหมอคางดำนะครับโดยผลสำรวจจากกรมประมงยืนยันพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน17จังหวัดก็คือจันทบุรีระยองชลบุรีฉะเชิงเทรานนทบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลานะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าติดตามความคืบหน้าการพบปะหารือระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเบื้องต้นวันแรกนี่ผลออกมาเชิงบวกครับ
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยประกันชีวิต
1: ื่อนวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจให้หมุนเร็วกว่าเดิมพบกับสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและนวัตกรรมระดับแนวหน้าจากจังหวัดปทุมธานีเปิดประตูสู่โอกาสทางการค้าเจรจาธุรกิจแบบมืออาชีพทั้งออฟไลน์และออนไลน์พลาดไม่ได้ชมชิมช็อปกับสินค้าเด่นกว่า100ร้านค้าเพลิดเพลินไปกับศิลปินการทัศนะปทุมอินโนเทค2026 15-19 พฤษภาคมนี้ณลาน Alive Park Hall ชั้นจีศูนย์การค้า Future Park รังสิต
4: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
5: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
6: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
7: ์อะไรครับคุณอะไรล่ะอะไรครับเนี่ยเนสกาแฟโรบัสต้าใหม
8: ่โอ้โห
9: หอมคั่วเข้ม
8: ครบสูตรอร่อย
7: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
8: ลองเลย
10: หอม
11: อะไร
10: ถั่วอยาก
11: คั่ว
12: ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
13: ดื่ม S26 Omega Plus
14: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
13: เต็ม4พลัสประโยชน์เต็มกล่อง
14: ต้องเลย
5: ใหม่มาม่าโอเครสต้มยำกุ้งน้ำข้นรสนี้แหละที่อิงรอ
15: ปวดหัวมีไข้ต้องไทเลนอล8ชั่วโมงปวดประจำเดือนเลือกไทเลนอล8ชั่วโมงปวดหลังก็ไทเลนอล8ชั่วโมงครั้งละ2เม็ดห่างกันอย่างน้อย8ชั่วโมงไทเลนอลท้องว่างทานได้นะอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: การประชุมสุดยอดผู้นำจีนและสหรัฐวันแรกที่ปักกิ่งของจีนเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะครับและเป็นไปในทิศทางบวกท่ามกลางการจับตามองอย่างใกล้ชิดจากทั่วโลกผู้นำสหรัฐก็แสดงความเชื่อมั่นความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาศาลาประชาชนที่กรุงปักกิ่งในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองได้ร่วมเดินตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเพื่อเป็นเกียรติให้กับประธานาธิบดีทรัมป์จากนั้นผู้นำทั้งสองได้เข้าไปในมหาศาลาประชาชนเพื่อร่วมประชุมสุดยอดผู้นำแบบทวิภาคีใช้เวลาหารือนานกว่า2ชั่วโมงประธานาธิบดีสีได้กล่าวเปิดการประชุมว่าผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างจีนและสหรัฐมีความสำคัญมากกว่าความแตกและก็บอกว่าจีนจะทำงานร่วมกับทรัมป์เพื่อกำหนดทิศทางและนำพาความสัมพันธ์จีนสหรัฐไปสู่ความสำเร็จประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้เน้นย้ำถึงเรื่องไต้หวันซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่สุดในความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐโดยกล่าวว่าสหรัฐและจีนอาจจะเสี่ยงต่อการเผชิญหน้าหรือความขัดแย้งกันหากจัดการเรื่องนี้ไม่ดีซึ่งความวิตกกังวลนี้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐได้อนุมัติขายอาวุธให้กับไต้หวันมูลค่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วในขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่และเป็นมิตรแท้กับสหรัฐรวมทั้งรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมพบปะและหารือกับประธานาธิบดีสีนอกจากนี้ก็แสดงความเชื่อมั่นต่ออนาคตที่สดใสในความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนซึ่งจะดีขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในการประชุมสุดยอดระหว่างสีจิ้นผิงและทรัมป์ตลอดระยะเวลา2วันนี้มีเป้าหมายเพื่อบรรลุข้อตกลงด้านสินค้าเกษตรและเครื่องบินรวมไปถึงการรักษาความร่วมมือระหว่าง2ประเทศเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอาไว้หลังจากที่เกิดความบาดหมางเรื่องสงครามการค้าจนเกิดการตอบโต้กันด้วยการขึ้นกำแพงภาษีกันก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องสถานการณ์ในอิหร่านทางทำเนียบขาวระบุว่าประธานาธิบดีทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเห็นพ้องตรงกันว่าช่องแคบฮอร์มุซจะยังอาจจะยังคงเปิดเส้นทางเดินเรือต่อไปครับหลังการหารือวันแรกเสร็จสิ้นประธานาธิบดีสีได้พาประธานาธิบดีทรัมป์เดินชมหอเทียนฐานหรือ Temple to Heaven หนึ่งในแหล่งมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดในกรุงปักกิ่งจากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์และคณะ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองอย่างเป็นทางการที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าภาพในเวลา 18:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยประธาน

0: www.thaipbs.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอร์รูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอ้เจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาโอลิซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่าง

คะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาออริจินอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งติ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะThank you.

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: นะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยก
1: ับ
0: ของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
1: ะ
0: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
1: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
0: คุณผู้ชม
1: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
0: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
0: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
1: ค่ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิคะ
1: ค่ะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะม
1: ัน
0: จะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยกข
0: ึ้
1: น
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
1: คะ
0: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต
1: ่
0: เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
0: ึ่
1: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
0: เ
1: ขี่ยวถูกจริงท
0: ุ
1: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชม
0: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกล
1: ิ่
0: นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข
1: ้
0: มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโม มายมะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ท
1: ั
0: ้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความ

0: ใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
1: ึ
0: งอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
0: ๆ
1: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันนี
1: ้
0: คือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: อร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้งสองอย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามิน E ในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่า งานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทําในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมุติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนก็ตายไปด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหาร

เสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Control Protective and Anti-inflammatory Effects of Sesamine อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่2เราอยากดูซิว่าตกลงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamine on humanosteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสเทโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamine attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันนี้มันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอ้หลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลยสามงานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับEffects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstancesthrough modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครเกลียลของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอไมโครเกลียลเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่า
การใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamin stimulated osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่าออสติโอบลาสต์นะครับเซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ออสติโอคลาสต์เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamin อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่า programmed cell death ligand 1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมี programmed cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamin promotes new right outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulationsอันนี้เป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่าฟีโอโครโมไซโตมาเซลล์มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10 Sesamin induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วๆงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ย
มันมีความเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามินมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามินมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อันแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจาก
ซซามิออยล์

ระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นถ้าคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักต์ไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักต์คือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งอย่างนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนเนี่ยนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสตรักต์เท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสตรักต์อย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซิสเอ็กซ์ตร้ามีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามินซีดเอ็กสตรักต์นะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่
จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะ

0: เซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช้เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊บเดียวจิ๊บเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามีนไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามีนเนี่ยมันมีอาจจะมีไลปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามีนเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันไอ้มันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามีนเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วคลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามีซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100%ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

ันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็คือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีนี้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: ก
1: ว่
2: าอย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
1: ้
2: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามิน A ก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
1: ์
2: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้ย
2: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอ

0: รู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็ไม่จำเป็นนะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต
1: ่
0: ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
0: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
0: คือมันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรเตแฟตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่กว่าเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลอิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
0: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
0: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
0: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: L ตัว L อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายท
1: ร
0: ายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะ
1: ค่
0: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: คือตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: คือ
0: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันรำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริจินอลออริจินอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริจินอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริจินอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริจินอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริจินอลมันก็เลยอยู่ในรำ
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: ก็
0: จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น 3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย
1: ์อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันนำข้าวที่มันมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินัลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่ามันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินัลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 มั้ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้ออะค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: อ
0: ันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก็คือไข่1ฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
1: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะ
1: ค
0: เพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะ
1: ที
0: ่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมาก ร่างกายสร้างขึ้นมาเอง
1: ครับ
0: เพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลย

0: เลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง คือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
0: ่
1: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: ขอในอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เชนจ์นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอ
0: ค
1: ่
0: ะใช่คาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
1: ่ครับ
0: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์ครับ
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
1: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให
2: ้เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุดNet Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complexแกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูมาลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่า curcuminoid curcuminoid curcuminoid นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้า curcuminoid เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีราดิคอลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า superoxide dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ glutathione peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF คัปเปอร์ B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับ มีการวิจัยไว้ว่า

0: โคคามินชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยเนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือคามินชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคคูมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคแล้วครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
3: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะ

0: ื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะเพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลา และลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจน

0: สาหร่ายสไปรูลิน่าสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองคือใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5 หมู่สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5 หมู่แล้ว

0: ละหมู่นั่นแหละก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
1: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
0: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะ
2: ค
0: แล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้ง2ชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
3: ของร
0: ่
3: างกาย
0: ของร่างกายค่ะ
2: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มันมีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละถึงจะคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
2: ้
0: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
3: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกี๊ยวทองอีกเป็นจำนวน
4: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกี๊ยวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกี๊ยวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
5: ก็คิดว่าสาหร่ายเกี๊ยวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
6: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกี๊ยวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่าอาการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
7: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกี๊ยวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
8: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกี๊ยวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
9: เพราะว่าคุณแม่เป็นเบาโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสิร์ฟนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกี๊ยวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

0: วัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมาก
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรีซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
2: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
2: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมากพอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
6: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเน
0: ี่
1: ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองน
0: ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยกข
1: ึ้
0: น
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: เ
0: ขี่ยวถูกจริง
1: พี่แอน
0: ทุกอย่างเลย คุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: ใช่ค่ะคุณผู้ชม

0: ะคะเพราะว่าครีมน้ำมันมาเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันมา 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมิน
0: ต์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันมาเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันมาตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
1: ๆ
0: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันมาเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันมาคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนนายคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
1: ค
0: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเอง

0: แบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
0: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
1: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตีสองหรือตีสามแบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
0: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
0: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
0: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
1: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
0: ังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
1: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
0: และเพราะแบบนี้ล่ะค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน่
1: หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
0: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
0: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
1: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตีสามเป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
0: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
2: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
1: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
0: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
1: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
0: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตีสามตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่หนึ่งอย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
1: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวังไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
0: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
1: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับงั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีซไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับ นอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากคอ

0: ของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
1: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
0: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
1: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
0: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
1: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
0: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
1: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
0: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
1: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
0: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่มแต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือข้าวบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆข้าวบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือข้าวบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วง deep sleep หมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
2: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
0: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิต

0: ของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
1: แล้วอันดับ2คะ
0: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
0: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
0: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
0: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉย
2: ๆหมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
2: หมออยากเสริมตรงนี้นิดหนึ่งครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกลซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
2: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
2: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
6: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ช่ำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมา
0: ค่ะ
1: พอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gelsong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
0: ค่ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค
1: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
1: า
0: ะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
1: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวด นะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
7: คือ
1: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
7: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมริ้ว

0: อยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆ คุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
1: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
1: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
1: เ
0: หี่ยวถูกจริงท
1: ุ
0: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นมั้ยความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้มั้ย
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
1: ได้คุ้มสุดจริง
0: ๆใครที่แบบว่าผมชีฟฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
0: ัน
1: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
1: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้า

0: ียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ชอบกันไหมคะ
1: เมื่อผิวพรรณขาดความสดใสเนื้อเยื่อขาดความยืดหยุ่นหรือข้อต่อขาดน้ำหล่อเลี้ยงผมขาดน้ำหนักเล็บมีสีเหลืองผิดปกติอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งบอกของร่างกายที่ขาดคอลลาเจนคอลลาเจนของออร่าเป็นสารอาหารที่เหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: คอลลาเจนเป็นส่วนประกอบของเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายค่ะ

0: โปรตีนในร่างกายของเรานะคะมีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบถึง 80% ด้วยกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวผมเล็บนะคะเนื้อเยื่อต่างๆหรือแม้กระทั่งน้ำในข้อต่อของเรานะคะตามหัวเข่าตามข้อต่างๆก็มีคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบค่ะเพื่อช่วยในความยืดหยุ่นแล้วก็หล่อลื่นนะคะและเมื่ออายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเราจะสังเกตได้ว่าเมื่ออายุเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเมื่อเข้าเลข4นะคะผิวหนังจะเริ่มมีริ้วรอยมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็เริ่มแห้งกร้านขึ้นเล็บก็จะเริ่มเปาะหักง่ายผมที่เคยดกดำเป็นเงาก็จะเริ่มรู้สึกแห้งกระด้างผมร่วงแล้วก็ผมบางลงนะคะและคอลลาเจนนะคะจะมีอยู่บริเวณผิวชั้นล่างค่ะเป็นชั้นหนังแท้หรือว่าชั้นเดอร์มิสค่ะซึ่งอยู่ลึกลงไปนะคะการทาครีมหรือว่าการทาโลชั่นเนี่ยลงไปไม่ถึงค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อจะช่วยกระตุ้นในการสร้างคอลลาเจนของร่างกายเนี่ยต้องช่วยโดยการรับประทานคอลลาเจนเข้าไปค่ะแต่การรับประทานคอลลาเจนเพื่อให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสุขภาพของเรามากที่สุดประกอบไปด้วย3ข้อหลักๆที่เราควรปฏิบัตินะคะซึ่ง3ข้อนี้นะคะเป็น3ข้อที่อัปเดตแล้วก็เป็นข้อมูลการวิจัยด้วยนะคะข้อที่1เลยนะคะเป็นข้อที่สำคัญมากๆการเลือกชนิดของคอลลาเจนค่ะเป็นผลวิจัยของเยอรมันนะคะควรเป็นคอลลาเจนชนิดไบโอแอคทีฟคอลลาเจนเปปไทด์ค่ะเขาได้ทำการวิจัยนะคะในกลุ่มผู้หญิงนะคะที่มีอายุ35ถึง65ปีนะคะให้รับประทานคอลลาเจนชนิดนี้นะคะวันละ 2.5 กรัมค่ะเป็นเวลาติดต่อกันนะคะ 4-8 สัปดาห์ค่ะผลที่ได้นะคะพบว่าผิวของผู้ร่วมการทดลองเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นลดริ้วรอยรอบดวงตาได้ 7-20% แล้วก็ได้มีการทำการวิจัยเพิ่มเติมนะคะในหญิงที่วัย 20-50 ปีนะคะให้รับประทานต่อเนื่องเป็นเวลา6เดือนนะคะก็พบว่าช่วยลดเซลลูไรท์แล้วก็ช่วยลดการหักเปาะของเล็บได้ด้วยนะคะข้อที่2นะคะการกินคอลลาเจนให้ได้ผลนะคะจะต้องกินปริมาณโปรตีนให้เพียงพอด้วยค่ะเนื้อเยื่อทุกส่วนของเราประกอบไปด้วยโปรตีนโปรตีนมีหน้าที่ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะ 80% ของโปรตีนก็คือคอลลาเจนเพราะฉะนั้นคอลลาเจนกับโปรตีนมันจะทำงานร่วมกันส่งเสริมกันค่ะถึงแม้ว่าเราจะรับประทานคอลลาเจนเพียงพอแล้วก็ตามแต่หากขาดโปรตีนในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็สร้างเนื้อเยื่อใหม่คอลลาเจนก็ไม่สามารถทำงานได้ดีเต็มประสิทธิภาพใน1วันนะคะโดยปกติคนทั่วไปต้องการโปรตีนวันละประมาณ1กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมค่ะสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมเท่ากับว่าใน1วันนั้นคุณต้องการโปรตีนประมาณ50กรัมค่ะและข้อที่3ก็คือเวลาเรารับประทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วคอลลาเจนอาจจะไม่ได้นำไปใช้ได้อย่างเต็มที่เพราะอาจจะถูกย่อยแล้วก็ถูกทำลายไปบ้างบางส่วนตั้งแต่กระเพาะอาหารแล้วเพราะฉะนั้นการรับประทานวิตามินที่ช่วยชะลอในการสลายคอลลาเจนก็เป็นอีกจุดนึงที่สำคัญมากๆเลยค่ะมีวิตามินอยู่3ตัวนะคะที่จะช่วยชะลอการสลายคอลลาเจนก็คือวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะรับประทานคอลลาเจนแล้วโปรตีนโอเคแล้วอย่าลืมรับประทานวิตามิน A วิตามิน C และวิตามิน E เพิ่มด้วยนะคะเพื่อชะลอการสลายคอลลาเจนค่ะและอีกหนึ่งเคล็ดลับนะคะที่แม่จ๋านำมาฝากก็คือการรับประทานคอลลาเจนให้ร่างกายสามารถย่อยแล้วก็ดูดซึมนำไปใช้งานได้ดีควรรับประทานในขณะท้องว่างนะคะถ้าก่อนอาหารก็คือก่อนอาหารอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าอยากรับประทานหลังอาหารต้องรับประทานหลังอาหารไปแล้ว2ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนำคอลลาเจนไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะแม่จ๋าก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้สาวๆมีผิวพรรณที่สดใสเต่งตึงมีความสุขและสดใสนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆคนอื่นของเราได้ทราบด้วยนะคะ
1: สั่งซื้ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์

ับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

ู้ป่วยมะเร็งเนี่ยเป็นอะไรที่เขาแสวงหาอยู่แล้วอะไรที่มันเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เขาหายได้เนี่ยก็จะเชื่อต่อๆกันยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมันออนไลน์โซเชียลเนี่ยมันค่อนข้างเยอะพอมีใครส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยถ้ามันตรงกับโลกของตัวเองเนี่ยก็จะเชื่อเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเลยอ่ะก็คือเขาไม่มีทางเลือกแล้วเพราะเขามองว่ามันอาจจะเป็นทางนี้แหละที่มันจะช่วยทำให้โรคของเขาหายแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงมากกว่าแล้วจริงๆเนี่ยไอ้พวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรือพืชผักสมุนไพรบางตัวมันมีผลในเชิงป้องกันแต่นั่นไม่ได้แปลว่ามันมีผลในการรักษานะคะบางครั้งมันจะทำให้ภาวะความรุนแรงของโรคมันเพิ่มขึ้นด้วยโดยเฉพาะเรื่องของมะเร็งเนี่ยค่ะก็เนื่องจากว่าเวลาเรากินแคปซูลอะไรก็ตามต่อครั้งเนี่ยพอเรามาทำเป็นผงแห้งเนี่ยปริมาณที่ได้รับมันจะค่อนข้างสูงสมมติว่าเราจะกินเมล็ดมะลุมอย่างเงี้ยมันอาจจะขมถูกไหมคะเราก็อาจจะกินได้สักแค่ทีละเม็ดเดียวเราอมเม็ดมะลุมแค่เม็ดเดียวแค่นี้มันหายเจ็บคออย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเอามาใส่

ในแคปซูลมันอาจจะรวมจากเมล็ดหลายๆเมล็ดเพื่อให้มันมาอยู่ในแคปซูลเดียวกันกินเป็นแคปซูลก็ไม่ขมก็กินได้2เม็ด3เม็ด4เม็ดก็ได้ยิ่งคนขายบอกให้กินเยอะๆก็ยิ่งกินเยอะอันนี้คือเริ่มเป็นความเสี่ยงละเพราะว่ามันไม่ได้ถูกลิมิตด้วยความอิ่มเพราะนั้นบางคนบอกว่ามะรุมมันดีนะก็พยายามหามากินในรูปของอาหารถ้ากินในรูปของอาหารเราไม่ค่อยห่วงค่ะเราไม่ค่อยห่วงผู้บริโภคเพราะเนื่องจากว่าพอในรูปของอาหารเราคงไม่สามารถทานแกงส้มมะรุมทุกๆวันซ้ำๆๆมันมีความเบื่อเกิดขึ้นค่ะแต่ถ้ากินเป็นแคปซูลเรากินได้ทุกวันนะคะและนี่คือความต่างของการกินในรูปแคปซูลกับกินในรูปของอาหารตอนที่เราทำการศึกษาวิจัยเรื่องมะรุมเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าสถาบันโภชนาการเนี่ยเรามองในเรื่องของพวกอาหารที่จะมีศักยภาพในแง่ของการที่มันช่วยป้องกันมะเร็งหรือว่าถ้าคนที่เป็นมะเร็งแล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารอะไรที่มันจะช่วยทำให้บรรเทาอาการหรือทำให้การแพร่กระจายเนี่ยมันลดลงเราก็เลยต้องพยายามมามองค่ะว่าผักอะไรที่มันน่าจะมีศักยภาพอะค่ะเราก็ใช้หลายตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นมะรุมเป็นผักชีฝรั่งเป็นสตอเป็นมะระเป็นฟักทองเป็นอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยผลตอนที่เราคัดกรองเบื้องต้นเนี่ยเราเจอว่ามะรุมเป็นตัวที่น่าสนใจว่ามันน่าจะมีศักยภาพเพราะมันสามารถลดการอักเสบได้สาเหตุหนึ่งของมะเร็งลำไส้เป็นเรื่องของการอักเสบด้วยเราก็เลยเริ่มจากมะรุมก่อนเวลาเราศึกษาเรื่องของมะเร็งเนี่ยนะคะมันเป็นการยากนะคะที่อยู่ดีๆเราจะเอาอาหารที่เรายังไม่รู้ศักยภาพเลยหรือพืชผักอะไรก็ตามหรือสารอะไรก็ตามไปให้ผู้ป่วยมะเร็งกินเราไม่สามารถที่จะเอาเขาเนี่ยมาอยู่ในการทดลองเราได้เพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยอยู่แล้วอยู่ดีๆจะไปบอกว่าคุณหยุดรักษาคุณมากินมะรุมที่เราจะศึกษาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราก็จะมีสัตว์ทดลองคือหนูนะคะคือเราออกแบบงานวิจัยให้เทียบเคียงกับที่ว่ามันจะมีคน2กลุ่มกลุ่มนึงกินเพื่อป้องกันกับอีกกลุ่มนึงเนี่ยเป็นในเชิงของการรักษาใช่ไหมคะเราก็เอาหนูทดลองมากลุ่มนึงนะคะกินฝักมะรุมต้มในเชิงของการป้องกันโรคให้กินมะรุมไปก่อนสัก2อาทิตย์แล้วหลังจากกินไปแล้ว2อาทิตย์เราก็จะให้สารก่อมะเร็งลำไส้เนี่ยให้เขาเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเกิดก้อนมะเร็งเกิดขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงหนูไปประมาณสัก 15-16 สัปดาห์ก็นานประมาณ4เดือนอีกกลุ่มนึงที่เราศึกษาก็คือเป็นหนูที่เรามองว่าเทียบกับผู้ป่วยมะเร็งนั่นคือเป็นมะเร็งแล้วแล้วก็อยากจะมากินเพื่อที่แบบจะรักษานะแล้วก็กระตุ้นให้หนูทดลองเนี่ยเป็นมะเร็งก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะเอาอาหารที่ผสมกับฝักมะรุมต้มเนี่ยให้หนูเขากินก็นานประมาณ4เดือนเราก็จะมีการปรับความเข้มข้นที่ผสมในอาหารด้วยนะคะเทียบกันเราก็จะเจอว่าในหนูกลุ่มที่ได้รับฝักมะรุมต้มในเชิงป้องกันเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะพบว่ามันเปลี่ยนแปลงตามปริมาณเปอร์เซ็นต์ของมะรุมที่ผสมในอาหารด้วยแปลว่าถ้าเปอร์เซ็นต์ของมะรุมเพิ่มขึ้นในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยมันลดลงอันนี้คือในเชิงป้องกันนะคะแล้วก็ทีนี้พอในเชิงของการรักษาหนูกลุ่มที่เป็นมะเร็งแล้วเราก็จะเจอว่าใน3กลุ่มที่เราให้ขนาดโดสต่างกันที่ผสมในอาหารเนี่ยจำนวนก้อนมะเร็งเนี่ยค่ะมันก็ลดลงทั้งโดสต่ำโดสกลางโดสสูงเนี่ยปรากฏว่าโดสต่ำกลับให้ผลดีกว่าโดสสูงในแง่ของการลดเพราะฉะนั้นที่บอกกันว่าต้องกินเยอะๆมันถึงจะดีเนี่ยมันไม่เสมอไป

0: าอยู่ในเมนูอาหารเนี่ยเรามองว่าเรายังติดกับรสชาติของความอร่อยเรายังติดกับรสชาติของความหลากหลายไอ้ด้วยความที่เมนูที่มันหลากหลายเนี่ยค่ะเขาจะได้สารอาหารที่มันหลากหลายไปด้วยมันจะมีผักอย่างอื่นที่มันมีองค์ประกอบอื่นอยู่ด้วยมันมีเนื้อสัตว์มันมีอะไรเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นมันเริ่มมีสารอะไรต่างๆที่มันเพิ่มขึ้นไม่ใช่เดี่ยวเดียวของมะรุมแล้วเพราะนั้นอันตรายหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเมื่อเทียบกับไปกินในรูปของแคปซูลคนที่มักจะกินในพวกผิดพันธุ์อาหารเสริมเนี่ยมักจะมองว่าตัวเองอาจจะขาดตัวนั้นตัวนี้หรือมองว่ามีปัญหาเรื่องสุขภาพแล้วแล้วพยายามแสวงหาเหมือนยาวิเศษอ่ะสิ่งที่เรากลัวก็คือว่ามันจะทำให้เขาเนี่ยละเลยการรักษาทางการแพทย์ที่ควรจะได้รับเพราะมาหลงเชื่อกับสื่อพวกนี้เพราะในความเป็นจริงเนี่ยบางครั้งมันอาจจะได้ผลกับคนหนึ่งคนแล้วก็ส่งข้อมูลต่อๆกันไปเพราะนั้นการรับฟังสื่อพวกนี้ค่ะบางครั้งเนี่ยเราต้องรอบคอบหรือเราต้องพิจารณาดีๆว่ามันมีข้อมูลที่มันมีการศึกษาวิจัยรองรับไหมและตัวเราใช่ไหมคือคนที่มีสภาวะแบบนั้นมันไม่ใช่มันมารุมมันจะโอ้โหสารพัดหรือผักอะไรที่มันจะรักษาได้ทุกโรคมันจะไม่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นปัญหาของเราด้วยหรือเปล่าแล้วเราถึงจะเลือกในสิ่งที่เหมาะค่ะ
1: รับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดลิ้นจือสกัดรับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ที่ควรได้รับประทานก็คืออย่างที่คุณหมอดำรงบอกว่าสีแดง
2: แต่สีแดงบ้านเราก็มีใช่ไหมคะ
1: มี
2: ขึ้นเองตามธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะแต่ว่าการที่เราจะเพาะปลูกเห็ดลิ้นจือแดงให้ได้คุณสมบัติที่ผลิตสารสำคัญออกมาได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะคะต้องคือหนึ่งเราต้องควบคุมอุณหภูมิสภาพดินกระบวนการปลูก

0: ต่างๆเนี่ยก็คือมันต้องเหมาะสมในการเจริญเติบโตของเฮดินจือ
1: มันแล้วรสขมของมันนี่มันมีสารอะไรคุณหมอคะรสขมเนี่ย
2: รสขมเนี่ยมันมาจากสารเขาเรียกว่าตัวไทรเทอร์ปีนอยด์
0: ค่ะ
2: จะมีชื่อเล่นๆว่าบิตเตอร์ไทรเทอร์ปีนอยด์ก็คือสารไทรเทอร์ปีนอยด์ที่มีรสขม
3: ครับ
2: เมื่อกี้ที่คุณวิสารพูดถึง อะไรที่ฟ้าทลายโจรใช่ไหมที่บอกว่าเป็น King of Bitter
3: เป็นราชาแห่งความขม
2: ราชาแห่งความขมผมว่าอันนี้อาจารย์น้องๆของของตัวนั้น
3: คือตัวหลินจือเนี่ยเวลามันสกัดออกมามันจะขมแบบสุดๆเลย
2: ขมมากครับ
3: กินเข้าไปนี่คุณเอ้ยขมทั้งวันเลยลิ้นอ่ะใช่ไหมฮะ
2: ใช่
3: ไหมฮะความขมมันเป็นคุณสมบัติอะไรคุณหมออ
2: ันมาจากตัวเขาเรียกว่าสารไทรเทอร์ปีนอยด์ครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันมีประโยชน์เป็นประโยชน์มากครับ
3: ที่โบราณเขามักพูดบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยา
1: คืออ
3: ย่าง
1: นี้ก็มีท่านผู้ชมหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามนะคะเรื่องของตัวรสขมสารสำคัญของเห็ดลินจือว่ามีประโยชน์กับร่างกายตรงไหนบ้างเพราะนั้นอาจจะต้องพูดในเชิงงานวิจัยนะคะว่ามันมีอะไรนะกลไกการทำงานของตัวเห็ดลินจือเนี่ยค่ะมันไปช่วยอะไรกับร่างกายของเรา
2: ก็คือในเรื่องกลไกการทำงานของเห็ดลินจือนะครับมันจะมีสารสำคัญก็คือตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ไทรเทอร์ปีนอยด
1: ์มันคืออะไรคุณหมอพูดภาษาหมอ
2: ก็คือเป็นสารสำคัญที่มันช่วยในการออกฤทธิ์นะครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องขอภาพนิดหนึ่งครับกลไกการทำงานเนี่ยก็คือว่ามันจะเห็ดลินจือเนี่ยมันจะออกฤทธิ์ค่อนข้างกว้าง
1: ใช่
2: ครับถ้าเราดูในกลไกการทำงานเนี่ยในส่วนเรื่องของโรคมะเร็งเนี่ยเราพบว่ามีงานวิจัยพบว่าตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นระบบภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งทำให้ระบบเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันทำงานได
3: ้
2: ดีขึ้นนะครับ
3: ซึ่ง
2: การจะ
3: ไป
2: สร้าง
1: ภูมิ
2: สร้างทหารขึ้นมาเพื่อให้จัด
3: สู้กับเซลล์
2: มะเร็ง
1: ซึ่งสมัยนี้ในการรักษาโรคมะเร็งเขาพยายามหลีกเลี่ยงไม่ใช้คีโมละเ
2: พ
1: รา ะมันเขาจะใช้วิธีอะไรนะวันก่อนคุณหมอจุฬามาคุยก
2: ับ
1: คุณ
2: วิสารก็คือในเทรนด์ปัจจุบันเนี่ยเราจะเชื่อในเรื่องของอิมมูโนออนโคโลจีก็คือเรื่องการสร้างให้ร่างกายเนี่ยมันมี
3: แข็งแรง
2: ขึ้นมา
3: ไปปราบโรคใช่ไหม
2: ไปจัดการโรค
3: ศาสตร์เนี่ยเขาบอกเป็นศาสตร์อนาคตที่จะช่วยมนุษย์อยู่รอด
2: ใช่ครับ
3: ซึ่งกำลังศึกษาบังเอิญในคุณสมบัติของเห็ดเนี่ยมันไปสร้างกลไกกองทหารในร่างกาย
2: เดียวกัน
3: คล้ายกันใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
3: ทีนี้แน่นอนจะมีหลายคนถามบอกว่าไอ้ที่มันบอกมันจะไปช่วยในการสู้กับมะเร็งเนี่ยมันมีงานวิจัยไหมหมอ
2: มันมีงานวิจัย
3: หรือเบาหวานอะไรเงี้ยมันมีไหมหรือมันพูดกันปากต่อปาก
2: มีงานวิจัยรองรับครับคุณวิสารโดยเฉพาะสารสำคัญตัวเซลล์ที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่าเขาเรียกว่าตัวไซโตท็อกซิกลิมโฟไซต
3: ์
2: มันเป็นเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่มันมีหน้าที่ไปจัดการกับพวกเซลล์แปลกปลอมนะครับซึ่งนอกจากในเรื่องของมะเร็งเนี่ยถ้าเราดูในสไลด์เมื่อกี้นะฮะก็คือมันจะมีสรรพคุณอื่นๆในเรื่องของโรคเบาหวาน
3: มันไปทำอะไรครับคุณกายเบาหวาน
2: ในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าใช่ครับ
1: หนึ่งมะเร็งสองเบาหวาน
2: ใช่ครับในเรื่องของเบาหวานเนี่ยเราพบว่าสารการโนเดแรนในเห็ดลินจือเนี่ยมีงานวิจัยรองรับว่ามันไปกระตุ้นการเพิ่มขึ้นของอินซูลินทำให้คนที่ทานเห็ดลินจือเนี่ยอาการของเบาหวานดีขึ้น
3: คืออินซูลินก็จะไปจัดการน้ำตาลในเลือด
2: ใช่ครับก็คือ
3: จากสารตัวนี
2: ้ตัวลินจือเองเนี่ยมันไม่ได้ไปลดน้ำตาลโดยตรงแต่ว่ามันทำให้อินซูลินเนี่ยผลิตออกมาได้
3: คือไปฟื้นฟูศักยภาพร่างกายข้างในขึ้นมาเนี่ยนะ
1: นอกจากนี้ก็มีความดันโลหิตสูง
2: ใช่ครับในเรื่องของความดันเนี่ยเราพบว่าตัวอาจจะเล็กไปนิดนึงก็คือตัวของความดันเนี่ยเราพบว่ามันจะมีสารเขาเรียกสารอะดีโนซีนนะครับสารอะดีโนซีนเนี่ยมันจะออกฤทธิ์โดยการที่ลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะครับทำให้เลือดหมุนเวียนเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นคนที่เป็นความดันเนื่องจากว่าหลอดเลือดนี่เขาฝืดมีตะกันมีอะไรเกาะเยอะนะครับตัวอะดีโนซีนในหลินจือเนี่ยเราพบในงานวิจัยว่ามันไปลดการแข็งตัวของเกล็ดเลือด
3: หมอเวลาเขาวิจัยพวกนี้เขายังไงเขาเอาตัวผู้ป่วยมา
2: ใช่ครับ
3: เจาะเลือดก่อน
2: การวิจัยมันจะมี2แบบในทั้งในแอนิมอลในสัตว์ทดลองในห้องแล็บกับในคนจริงๆ
3: คร
2: ับผม
3: ก็คือพอเจาะเลือดเสร็จเอาเห็ดลินจือกินเข้าไปแล้วเช็คสารออกมาเงี้ยแหละ
2: ก็คือว่า
3: วิธีวิจัยเขา
2: วิธีวิจัยมันต้องคือแล้วแต่โรคครับคุณวิสารครับก็คือถ้าอย่างในกรณีของอย่างเช่นโรคที่เรามอนิเตอร์ได้ง่ายอย่างเช่นเบาหวาน
3: แล้
2: วก็เจาะเลือดเลยใช่ครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีความดันแล้วก็ใช้วิธีวัดความดัน
3: กรณีมะเร็งนี่เขาก็เช็คค่าเหรอฮะหรือว่าม
2: ะเร็งเนี่ยจะมีการทดลองในมนุษย์เนี่ยจริงๆยังเป็นเรื่องค่อนข้างยากถ้าเป็นมะเร็งนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมด้วยแต่เราพบว่าในงานวิจัยแล้วพบว่าในส่วนของคนที่กลุ่มที่ให้เคมีบำบัด บวกฉายแสงแล้วก็บวกลิ้นจือด้วยเนี่ยเราพบว่า survival rate หรือว่าอัตราการรอดชีวิตเนี่ยสูงขึ้นในตามงานวิจัย
1: นอกจากนั้นก็มีเรื่องของไขมันด้วยใช่ไหมคะเบาหวานมาพร้อมไขมัน
2: ใช่ครับตรงนี้ส่วนใหญ่มากันเป็นแพ็คเกจ
1: เพราะนี่ก็คือภาพรวมทั่วไปที่เรามาฉายภาพให้ท่านผู้ชมเห็นแต่ว่าการที่จะเราจะรับประทานเห็ดลิ้นจือเนี่ยมันจะมีแบบตามยาไทยไหมคะที่แบบเป็นมาทำเป็นแห้งๆแล้วก็ไปต้มน้ำอะไรเงี้ยหรือมันเป็นลักษณะไหนที่เราจะรับประทานได้ง่ายๆเพราะว่าสดๆแบบนี้คงไม่มีใครทานกันใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะมี
2: ชิ้นอย่างนี้เลยคงกินไม่ไหว
1: ไม่ได้ด้วยมันแข็งมาก
2: ก็ปกติหลักๆในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีอยู่3รูปแบบนะครับรูปแบบของน้ำซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันขมมาก
3: ทำให้
2: ผู้บริโภคจะรับยาก
1: ก็คือไปต้มเป็นยาไทยอันนั้นจะขมปี๊ดเลย
2: แล้วก็อีกอันนึงเราพบว่าตัวแบบน้ำเนี่ยสารสำคัญเนี่ยมันออกมาประมาณไม่ถึงครึ่งหนึ่งครับ
3: อ๋อวิธีสกัดประเด็นคือมันเทคโนโลยีใช่ไหม
2: เทคโนโลยีมันยังไม่ถึงขั้น
3: ฉะนั้นไอ้ที่เขาเอาสารออกมาให้ได้มากที่สุดก็คือมันต้องเป็นรูปแบบอะไรฮะ
2: รูปแบบเขาเรียกปัจจุบันเขาเรียกรูปแบบซอฟต์เจลรูปแบบซอฟต์เจลก็คือว่า
3: เป็นซูลเม็ด
2: เหมือนกับเอาเห็ดทั้งดอกเนี่ยไปสกัดไปเคี่ยวใช่ครับก็อยากให้ดูในสไลด์นะครับก็คือในส่วนของงานวิจัยเนี่ยก็คือมันจะเราพบว่าตัวโพลีแซคคาไรด์แล้วก็ตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันจะสามารถจะกระตุ้นภูมิต้านทานของร่างกายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของเรื่องของโรคภูมิแพ้นะครับ
3: อัน
2: นี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยครับคุณวิสารครับคือเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเมื่อกี้มีคำถามทิ้งไว้ว่าทานนานๆเป็นไรไหมนะครับเราพบว่าตามคลาสสิฟายของอเมริกันเฮิร์บแอสโซเชชันก็คือสมาคมโรคสมุนไพรของอเมริกาเนี่ยเราถือว่าหลินจือเนี่ยเป็นคลาส1ก็คือว่าสามารถทานได้อย่างปลอดภัยนะครับแต่ว่าทานในปริมาณที่เหมาะสมนะครับซึ่งอันนี้เราก็มีหลักวิชาการรองรับ
3: ครับเหมาะสมที่วันหนึ่งเท่าไหร่ครับคุณหมอกี่มิลลิกรัม
2: ปกติเราก็จะใช้ในโดสที่เราใช้ปกติก็คือ1เม็ดเช้าเย็นก็คือ300มิลลิกรัม
3: อ๋อเช้าเม็ดเย็นเม็ดอย่าง
2: นี้ใช่ครับ
3: ต้องกินตอนท้องว่างหรือท้อง
2: ท้องว่างเราพบว่าหลักการเขาเรียกฟาร์มาโคไคเนติกก็คือเรื่องการดูดซึมเนี่ยมันจะเร็วกว่า
3: ดีกว่า
2: เร็วกว่า
3: ครับ
1: ข้อจำกัดเรื่องอายุในการที่จะรับประทานเห็ดลิ้นจือมีไหมคะ
2: ก็ที่จริงในทานได้ทุกวัยนะครับตั้งแต่คนเด็กเล็กๆนะครับที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนแคปซูลนะครับแล้วก็จนถึงคนสูงอายุก็ปกติทานได้
1: แต่เด็กก็ควรจะต
2: ั้
1: ง5 6ขวบขึ้นไปอะไรอย่างงี้ซึ่งจริงๆแล้ว
2: ที่ไม่มีปัญหาเรื่องการกลืนกลัวสำลัก
1: แต่ถ้าทั่วไปแล้วเด็กก็รับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ5หมู่ไว้ดีกว่านะคะแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วบางทีต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอายุมากขึ้นอวัยวะต่างๆก็ร่วงโรยอาจจะต้องหาอะไรรับประทานเสริมเข้าไปเพราะว่าบางทีเขาบอกว่าอาหารอย่างแคลเซียมเนี่ยจากพืชผักอะไรมันไม่ได้มากพอที่จะเป็นแคลเซียมแม็กหรืออะไรอย่างนี้ที่เขานิยมกันรับประทานวิตามินดีอะไรใช่ไหมครับเป็นลักษณะแบบนี
3: ้มีคนวิจัยเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือมีไหม
2: มีครับเรื่องภูมิแพ้กับเห็ดลิ้นจือเนี่ยที่จริงผมมีสไลด์คือมันจะมีสารสำคัญในส่วนของลิ้นจือเนี่ยเขาเรียกว่าโอเลอิกแอซิดโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะทำหน้าที่จะคือปกติสารเซลล์ภูมิแพ้เนี่ยตัวสำคัญเขาเรียกว่า mast cell MAST mast เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะข้างในมันจะเหมือนถุงใบใหญ่ๆที่แบบมีสารภูมิแพ้นะครับเวลาถุงนี้มันแตกปุ๊บเนี่ยสารภูมิแพ้ก็จะออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็มีอาการคัดจมูกจามน้ำมูกนี่ตัวลิ้นจือเนี่ยจากงานวิจัยเราพบว่ามันมีสารเขาเรียกโอเลอิกแอซิดเนี่ยมันจะไปบล็อกตัวแมสเซลตัวนี้ได้
1: นี่ใช่ไหมคะระบบภูมิคุ้มกันนี่
2: ไม่ใช่ครับต้อง
3: ไปสไลด
2: ์ต้องเป็นสไลด์ถัดไป
1: แต่ดูอันนี้ก่อนก็ได้ค่ะเพราะกว่าก็จะหาคุณหมอเรามาดูที่เขามีดีกว่าอธิบายเลยค่ะหมอจากอันเนี้ยค
2: ่
1: ะ
2: ก็ในส่วนของลิ้นจือเนี่ยคือมันมีอันนี้เขาเป็นสไลด์ที่แบบเป็นระบบคร่าวๆนะครับก็คือว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันก็อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็เรื่องของระบบหลอดเลือดก็อย่างที่บอกว่ามันมีงานวิจัยว่ามันมีสารอะดีโนซีนที่ไปช่วยบล็อกตรงนี้ครับโอเคคร
3: ับ นี่ก็เป็นเรียกว่าคุณสมบัติที่เขาเล่ามาจากคนโบราณเนี่ยก
2: ็
3: ถูกออกมาวิจัยทางวิทยาศาสตร
1: ์
2: อันนี้เข้าใจว่าเป็นเซลล์มะเร็งนะครับเป็นเซลล์มะเร็งที่ปกติเซลล์มะเร็งเนี่ยมันจะมีหลอดเลือดที่เข้ามาเลี้ยงเราพบว่าในหลายงานวิจัยเนี่ยมันจะมีตัวลิ้นจือเนี่ยมันจะไปบล็อกภาวะเขาเรียก angiogenesis ก็คือการสร้างหลอดเลือดขึ้นมาใหม
3: ่เพื่อจะไปเลี้ยงเซลล์มะเร็งเนี่ยก็คือ
2: ตัดท่อน้ำเลี้ยงตัดท่อน้ำเลี้ยงมันนั่นแหละฮะใช่ครับ
4: เห็ดลิ้นจือคือหนึ่งในสุดยอดสมุนไพรไทยจากธรรมชาติเรารวมสารสกัดจากเห็ดลิ้นจือแท้ 100% มาอยู่ในออร่าเห็ดหลินจือสกัด

0: รับประทานเป็นประจำจะช่วยบำรุงร่างกายและอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจปอดตับม้ามเส้นเอ็นเส้นประสาทลดความดันสั่งซื้อได้ที่แนชช้อปปิ้ง
1: ย่าลองคิดวิธีใช้แต่พลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมอย่ามองสูตรพลิกนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิงวิธีการใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับอย่ามองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงอย่ามองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมอพริกครับดีจริงๆครับ
2: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพริกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพริกและสูตรขิงสูตรพิเศษจากเน็ตช้อปปิ้งผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ

0: าการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อเนื่องจากการทำงานหนักการยืนหรือเดินเป็นเวลานานๆการนั่งหรือนอนที่ไม่ถูกสุขลักษณะรวมไปถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อเป็นปัญหาที่พบได้โดยทั่วไปปัญหาเหล่านี้ช่วยบรรเทาได้ด้วยออร่าครีมนวดไพรคลายเส้นใช้นวดบริเวณที่เกิดการอักเสบของกล้ามเนื้อได้แก่มือฝ่าเท้าแขนขาและบริเวณข้อต่อต่างๆที่เกิดอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกเพื่อช่วยคลายเส้นที่แข็งตึงให้กลับสู่สภาพปกติโดยไม่เหนียวเหนอะหนะและมีกลิ่นหอมจากสมุนไพรเช่นไพรเถาเอ็นอ่อนเสลดพังพรและว่านหางจระเข้เมื่อเกิดอาการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อนึกถึงออร่าครีมนวดไพรคลายเส้น
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: คุณหมอคะคอลลาเจนคืออะไรคะ
3: คอลลาเจนก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะคะซึ่งมันอยู่ในชั้นผิวหนังของเราอยู่แล้ว
4: ค่
3: ะซึ่งปกติเนี่ยโครงสร้างของผิวหนังก็แบ่งเป็นใหญ่ๆที่คือ3ชั้นชั้นแรกสุดจะเรียกว่าชั้นหนังกำพร้านะคะชั้นที่2ก็คือชั้นหนังแท้แล้วก็ชั้นที่3คือชั้นไขมันซึ่งชั้นหนังแท้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินซึ่งมีหน้าที่ให้ความยืดหยุ่นกับผิวหนังนะคะ
4: แล้วก็เป็นยังไงครับ
3: คอลลาเจนมันจะมีการจับตัวกันนะคะในคอลลาเจนเป็นเรื่องของโปรตีนที่มีการจับตัวกันนะคะแล้วก็ให้ความยืดหยุ่นในชั้นผิวหนังนะคะแล้วนอกจากนี้ชั้นนี้ก็ยังเป็นที่อยู่ของเส้นเลือดเส้นประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะแล้วชั้นสุดท้ายเลยก็คือชั้นไขมันซึ่งชั้นไขมันเนี่ยเป็นที่คอยป้องกันแรงกระทบกระเทือนจากภายนอกแล้วก็เป็นแหล่งสะสมของพลังงานด้วย
2: แล้วอย่างนี้คอลลาเจนเราจะได้มาจากไหนคะนอกจากผ
3: ิ
2: วหน
3: ัง
2: แล้ว
3: คือโดยมากแล้วเนี่ยมันจะมีกระบวนการของร่างกายอยู่แล้วนะคะในการที่จะสร้างคอลลาเจนขึ้นมา
2: คือเราสามารถผลิตได้เองอยู่แล้ว
3: ผลิตได้เองอยู่ตลอดทุกคนแต่พอเราอายุมากขึ้นความสามารถตรงนี้มันก็จะน้อยลงนะคะ
4: อายุเท่าไหร่ถึงจะน้อยลงได
3: ้โดยมากก็ถ้าอายุ20ปีขึ้นไปแล้วความสามารถก็จะเริ่มค่อยๆลดลง
4: เรียกว่า20ปีนี่เริ่มแก่แล้ว
3: ก็คืออาจจะไม่เยอะเท่ากับช่วงวัยรุ่นนะคะก็ประมาณ20ปี
4: กระบวนการอะไรบ้างที่ทำใหคอลลาเจนมันลดน้อยลง
3: จริงๆแล้วมันมีทั้งปัจจัยจากภายในแล้วก็ปัจจัยจากภายนอกนะคะถ้าเป็นจากปัจจัยภายในเนี่ยก็คืออายุที่มากขึ้นก็คือความสามารถในการสร้างคอลลาเจนน้อยลงอันที่2ปัจจัยภายนอกก็คือในเรื่องของแสงแดดนะคะเพราะแสงแดดเนี่ยมีผลต่อการกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อิลาสตินในชั้นใต้ผิวหนัง
4: คนที่ไปตากแดดบ่อยๆ
3: ใช่
4: ก็จะ
3: มีผิวหนังเหี่ยวย่นเป็นริ้วรอยได้ง่าย
2: มากกว่าก็จะลดน้อยลง
3: ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของแรงโน้มถ่วงของโลกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าคนพออายุมากขึ้นก็จะมีเรื่องของมุมปากห้อยนะคะหนังตาตกนะคะ
4: แล้วก็ตัวของโลกน
3: ี
4: ้ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้ว
3: ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็อีกอันนึงคือริ้วรอยที่เกิดจากตัวเราเองเกิดจากการแสดงสีหน้านะคะเพราะฉะนั้นยังเห็นว่าคนที่สมมติว่าหัวเราะบ่อยยิ้มบ่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะเห็นมีริ้วรอยที่หางตาง่ายนะคะ
2: ถ้าคอลลาเจนลดลงมันจะมีผลเสียกับร่างกายยังไงบ้างคะ
3: คอลลาเจนลดลงโดยมากในเรื่องของคอลลาเจนหมอว่ามันจะเป็นในเรื่องของผลเสียที่เกิดเฉพาะที
4: ่
3: ถ้าในส่วนของผิวหนังนะคะถ้าในส่วนของผิวหนังเป็นผลเสียที่เกิดเฉพาะที่คือในแง่ของริ้วรอยหรือว่าร่องริ้ว
2: ในเรื่องของพวกเกี่ยวกับผิว
3: ใช่เ
4: ลยแล้วอย่างนี้ทำไมผมเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของคอลลาเจนเนี่ยมาประมาณไม่เกิน 3-4 ปีนี่เองนะแล้วก็รู้สึกว่า
3: จริงๆแล้วมันมีมานานแล้ว
4: ครับผมทำไมหมอบอกได้ไหมว่าทำไมเขาถึงแบบเพิ่งเริ่มจะมาใช้กันช่วงนี
3: ้ก็คือที่เขาพูดถึงคอลลาเจนกันมากขึ้นเพราะว่าอาจจะคนอาจจะ มาคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามมากขึ้นนะคะหรือว่าเรื่องของริ้วรอยที่เกิดขึ้นมากขึ้นก็เลยจะต้องหาวิธีอะไรก็ตามที่มันมากระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนถ้าวิธีไหนที่กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนริ้วรอยก็ลดลงผิวหน้าก็ดูกระชับขึ้นแต่งตึงขึ้นร่องแก้มที่เคยลึกก็ดูตึงขึ้น

0: ็คือทำให้มันดูอ่อนยาวขึ้น
1: คุณหมอคะอะไรที่เราควรจะหลีกเลี่ยงถ้าไม่อยากให้คอลลาเจนล้มลง
0: ตัวการหลักเลยนะคะที่มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินที่อยู่ในชั้นใต้ผิวหนังก็คือแสงแดด
1: แสงแดด
0: นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของแสงแดดนี่สำคัญมากคือควรจะหลีกเลี่ยงนะคะโดยเฉพาะแดดที่อยู่ในช่วงประมาณ10โมงถึง4โมงเย็นซึ่งเป็นช่วงที่อันตรายที่สุดนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้ครีมกันแดดยากันแดดนี่มีความสำคัญมากนะคะถือว่าจำเป็นต้องโดนแดดจริงๆก็อาจจะใช้ร่
2: ม
0: คู่กันไปด้วยร่มแล้วก็เลือกร่มที่มันสามารถป้องกัน UV ได้ด้วย
1: แล้วในส่วนอื่นล่ะคะอย่างเรื่องของพฤติกรรม
0: การรับประทานอาหารก็คือควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่อยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเรารับประทานอาหารครบนะคะมันก็คือพวกนี้มันก็คือเป็นส่วนสำคัญ
1: ในการ
0: ใช่ที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินในชั้นใต้ผิวหนังได
1: ้ค่ะ
2: ต้องงดไหมคะพวกเหล้ากาแฟชา
0: ควรนะคะเพราะพวกนี้มีผลต่อกระบวนการสร้างคอลลาเจนนะคะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะออกกำลังกาย
3: สั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่

ออร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานาน

การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA

0: ังนั้น DHA อ่ะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

0: ในอดีตชีวิตของเราเปี่ยมด้วยความสุขเราใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันแต่นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเราต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเรามุ่งมั่นที่จะค้นหาหนทางจวบจนวันนี้เราได้พบแสงสว่างและแล้วเราได้กลับมามีเสียงหัวเราะอุบกอดกันได้ดังเดิมใกล้ชิดกันจับมือเดินไปด้วยกันและกลับมาหายใจได้อย่างอิสระ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการใน1เดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิด
2: สวัสดีค่ะอาจารย์แพทย์จีนกัญญาพัฒน์อภิวงศ์ศรีชัยสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนค่ะด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะคะผู้คนมากมายนะคะในโลกเรานะคะกำลังเผชิญกับปัญหาเชื้อไวรัสโควิด-19 นะคะทำให้ทั้งโลกนะคะเกิดความวุ่นวายปั่นป่วนมากเลยค่ะซึ่งประเทศแรกนะคะที่ค้นพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนานะคะก็คือประเทศจีนนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยประเทศจีนเนี่ยได้หาวิธีการรักษามากมายหลายแบบเลยนะคะซึ่งวิธีการหนึ่งนะคะที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายนะคะแล้วก็ใช้ได้ผลดีนะคะในทั่วโลกเลยนะคะก็คือการใช้สมุนไพรจีนนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมีตำรับยาออกมามากมายหลายตำรับยามากเลยนะคะที่สามารถใช้ได้จริงนะคะทั้งสำหรับป้องกันแล้วก็สำหรับรักษาโรคเลยค่ะในวันนี้นะคะสำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนได้นำตำรับยาแคปซูลเหรียญฮวาชิงเวินนะคะมาแนะนำให้กับทุกท่านได้รู้จักกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสรรพคุณของยาวิธีการใช้ยาส่วนประกอบของยาแล้วก็ข้อควรระวังในการใช้ยาเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รู้จักตำรับยานี้เป็นอย่างดีและจะได้เลือกใช้ยานี้อย่างถูกต้องและถูกวิธีค่ะซึ่งตำรับยานี้นะคะจะมีสรรพคุณดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะยาตำรับนี้นะคะจะสามารถรักษาอาการของไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอาการของไข้หวัดใหญ่นะคะคนไข้นะคะจะมีความร้อนนะคะสูงถึง 37.5 องศาขึ้นไปนะคะและยังมีอาการเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียน้ำมูกไหลปวดหัวจามเป็นต้นนะคะส่วนในทางการแพทย์แผนจีนนะคะยาตำรับนี้นะคะจะมีสรรพคุณในการขจัดพิษลดไข้หวัดใหญ่ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะโดยตำรับยานี้นะคะจะมีส่วนประกอบของยาดังนี้ค่ะจินหมินฮวายี่หมี่ซีเหลียนเชี่ยวกวนจงฉือเกาหมาหวางโปเหอหนาวซิ่งเหรินกันเฉากว่างหัวเซียงต้าหวางป่าหลานเกินและหงจิ่งเทียนค่ะซึ่งยาส่วนใหญ่ในตำรับนี้จะมีฤทธิ์เย็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะใช้ยาตำรับนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเท่านั้นสงสัยหรือเปล่าคะว่าคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยมีอาการยังไงกันอาการของคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนนะคะจะมีอาการตัวร้อนไข้ขึ้นสูงกลัวหนาวปวดหัวน้ำมูกไหลแล้วก็มีอาการไอจามเกิดขึ้นนะคะและอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยเรามีการวินิจฉัยด้วยการดูลิ้นด้วยค่ะคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบร้อนเนี่ยจะมีลิ้นลักษณะที่เป็นลิ้นสีแดงและมีฝ้าเหลืองดังรูปด้านข้างนี้เลยค่ะวิธีการใช้ของตำรับยานี้นะคะจะต้องทานวันละ4แคปซูลวันละ3ครั้งหลังอาหารค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะคะว่ายาตำรับนี้เนี่ยยาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นไข้หวัดแบบเย็นนะคะและไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของระบบย่อยอาหารไม่เหมาะสมกับคนไข้ที่เป็นชีพองและหยางพองเช่นจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายเหงื่อออกง่ายและในคนที่เป็นหยางพองเนี่ยจะมีอาการกลัวหนาวร่วมด้วยค่ะส่วนในคนไข้นะคะที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานความดัน หรือว่าไขมันในเลือดสูงเป็นต้นแนะนำว่าให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานนะคะส่วนสุดท้ายนะคะในเด็กผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์นะคะไม่แนะนำให้ใช้ยาตัวนี้เลยค่ะถ้าเกิดว่าคนไข้นะคะทานยาไม่ถูกวิธีนะคะหรือว่าทานยาไม่ตรงกับโรคนะคะก็อาจจะทำให้เกิดอาการข้างเคียงตามมาได้ค่ะเช่นทำให้เกิดขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสียเป็นต้นค่ะและถ้าเกิดว่าทานยานี้ไปแล้วเกิน3วันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะแนะนำว่าให้รีบไปพบแพทย์โดยด่วนเลยค่ะอย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าตำรับยานี้นะคะมีข้อควรระวังในการใช้เยอะมากเลยค่ะและตำรับยานี้นะคะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันนะคะแต่เหมาะสำหรับใช้เพื่อการรักษาเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ควรทานยานี้ด้วยตนเองนะคะและถ้าเกิดว่าอยากทานยานี้จริงๆแนะนำว่าให้ไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนใช้ยาทุกครั้งค่ะหากท่านใดนะคะสนใจในด้านการแพทย์แผนจีนนะคะหรือว่าอยากรู้จักพวกเรามากกว่านี้นะคะสามารถติดต่อพวกเรามาได้ที่สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการสาขาวิชาการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงค่ะและถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะต้องการที่จะขอคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพนะคะหรือต้องการรักษาที่เกี่ยวกับการแพทย์แผนจีนนะคะสามารถมาติดต่อพวกเราได้ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงการแพทย์บูรณาการค่ะ
1: ลิ้นหัวชิงวันแคปซูลใช้บรรเทาหกอาการในหนึ่งเดียวจากไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการไข้ปวดเมื่อยตามร่างกายคัดจมูกน้ำมูกไอเจ็บคอปวดศีรษะลิ้นหัวชิงวันแคปซูลสกัดจากสมุนไพรจีน13ชนิดโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบลิ้นหัวชิงวันแคปซูลของแท้ต้องมีโลโก้เอิร์นเวย์ลิ้นหัวชิงวันแคปซูล

0: มาก้าหรือเมก้านั้นคือสมที่มาจากประเทศเปรูมาก้าเป็นพืชดั้งเดิมที่ขึ้นอยู่ตามป่าธรรมชาติมีลักษณะใบกลมหลีรากมาก้าคล้ายหัวผักกาดกลมๆ มีขนาดเล็กเป็นที่สะสมอาหารของมาก้าที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดและไม่มีสารพิษเจือปนใดๆมาก้ามีกลไกในการเก็บสะสมอาหารไว้ที่รากได้ดีกว่าพืชทั่วไปและสามารถทนต่อสภาพอากาศหนาวเย็นหรือแห้งแล้งได้อย่างน่าอัศจรรย์ได้มีการกล่าวขานกันว่ามาก้าคือซุปเปอร์ฟู้ดที่อุดมไปด้วยสารอาหารนานาชนิดทั้งกรดอะมิโนโปรตีนแคลเซียมโพแทสเซียมคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันเกลือแร่วิตามิน B1 B2 และวิตามิน C มาก้าเป็นที่รู้จักและถูกใช้เป็นอาหารเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกายมามากกว่าพันปีมาแล้วในสมัยก่อนเชื่อกันว่านักรบชาวอินคาต้องรับประทานมาก้าก่อนออกรบหรือทำงานหนักเลยทีเดียวนอกจากนั้นแล้วจากผลวิจัยการแพทย์สมัยใหม่ยังบ่งชี้ได้ว่าสมุนไพรมาก้านั้นเมื่อใช้บริโภคเป็นประจำจะสามารถช่วยปรับปรุงระบบการทำงานภายในร่างกายได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits, including improved energy levels, sexual function, and fertility. Maca can be incorporated

0: remedy for diabetic patients who have trouble maintaining a healthy blood sugar level. The maca root is high in carbohydrates, which implies that it can be used to balance the body's natural glucose levels. In addition, maca roots contain minerals such as manganese and magnesium. These minerals are necessary for the body to maintain healthy blood sugar levels. 11. Maca roots can enhance the digestive system. Maca features a large amount of fiber, which can help keep the digestive system running smoothly. The maca root contains phytoestrogens, which are naturally found in plants. These phytoestrogens can help improve the digestive system's function and relieve constipation, gas, bloating, and diarrhea symptoms. Maca can also help reduce the risk of chronic constipation and colon cancer due to a compound known as mucuna pruriens. This compound has been shown to have anti-inflammatory properties that can help to reduce the risk of colorectal cancer. 12. Maca roots may help with stress. Maca is a known adaptogen, meaning it helps the body to adapt to stress. It implies that maca can help your body respond well to stressful situations and relieve stress. In a study published in 2008, maca was shown to alleviate stress and fatigue in people. You can never go wrong with adding maca to your diet. 13. Maca roots may help with joint pain, menstrual cramps, and other conditions. Maca roots have been used for centuries in South America to treat joint pain, menstrual cramps, and other conditions. A recent study published in the Phytotherapy Research found that maca root extract may help joint pain. It's because maca root contains a group of compounds called isoflavonoids. These compounds have been linked to helping with pain and inflammation. Maca is one of the best options for you if you want to try a natural treatment for joint pain. I hope you have enjoyed this video. If you have, please subscribe to this YouTube channel and don't forget to give this video the thumbs up. And I'm sure you're going to enjoy this next video on 16 amazing maca powder benefits for men and women. Thanks for watching and bye for now.
1: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนชช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากทันทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดียิ่งขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์สั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง

นช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวด

0: 10 นาที30 นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์หรือเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้นี่ถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
1: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
2: แนท 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000 เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10 ช่องจาก Live TV และช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: บำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ถ้าพูดถึงสมุนไพรคุณผู้ชมอาจจะนึกถึงสมุนไพรไทยอย่างขมิ้นว่านหรือสมุนไพรอื่นๆแต่วันนี้ในช่วงใกล้หมอชะลอวัยเราจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับสมุนไพรที่มีชื่อว่าถั่งเช่าซึ่งเป็นสมุนไพรที่ก่อนเป็นพืชนั้นเป็นหนอนชนิดหนึ่งมาก่อนน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเราไปหาคำตอบและรู้จักเจ้าถั่งเช่าให้มากขึ้นกับหมอแอมดีกว่าค่ะไปชมกันเลย
2: สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องถั่งเช่าถั่งเช่านี่เป็นพืชสมุนไพรนะครับหลายฝ่ายในเชื่อว่ามีมานานมากนะครับมีมาตั้งแต่สมัยหลายพันปีเลยนะถังเช่าในภาษาจีนเรียกตังถังเช่านะครับภาษาอังกฤษเรียก Cordyceps sinensis ไอ้เจ้าตัวเนี้ยเป็นการผสมกันโดยบังเอิญระหว่างพืชกับสัตว์ฤดูหนาวเนี่ยเขาก็เป็นหนอนธรรมดาเนี่ยเขาเรียกหนอนผีเสื้อตัวเนี้ยคือผีเสื้อตัวหนึ่งนะเวลาหน้าร้อนเขาก็มาไข่ไว้หนอนพวกนี้ก็โตขึ้นมาเห็ดหนึ่งชนิดนี้เขาเรียก Cordyceps sinensis คือเชื้อราในโตมากลายเป็นเห็ดถูกไหมนะครับเขาก็กระจายปลิวไปตามลมอยู่บนเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับสูงกว่าน้ำทะเลประมาณ 10,000 ถึง 15,000 ฟุตเหนือน้ำทะเลเทือกเขาหิมาลัยมีกี่ที่มีหลายที่ไล่ไปเลยตั้งแต่ในภูฏานไปเมืองจีนไปทิเบตไปเนปาล นะครับไอเชื้อเห็ดก็อยู่บนดินนะเจ้าหนอนนี่ก็มาเดินกินหญ้าไปเขาก็กินไอเห็ดพวกนี้ไปด้วยมันก็อยู่ในตัวเขานั่นแหละเหมือนคนเราเนี่ยเรากินเข้าไปก็มีเชื้อรามีแบคทีเรียมีอะไรติดอยู่บ้างพอหน้าหนาวมาเยือนก็หนาวมากหนอนตัวนี้ก็ชัยดินหนีลงไปเพราะในดินอุ่นข้างบนหนาวเขาก็ลงไปจนเขาไม่มีอะไรกินก็ใกล้ตายเขาเรียกเป็นวัฏจักรบางตัวที่รอดก็รอดไปแต่ตัวที่ใกล้ตายนี้เนี่ยจะถูกควบคุมนะหลายคนเขาเรียกถังเช่านี้ว่าเป็นพวกหญ้าปีศาจไอ้เจ้าเห็ดชนิดนี้มันก็จะซึมเข้าไปในตัวหนอนไปจนถึงสมองเลยแล้วก็บังคับสมองให้หนอนตัวนี้ที่มันลงไปต่ำๆเนี่ยรีบขึ้นมาแล้วมันก็จะขึ้นมาแช่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ตายหลังจากนั้นเห็ดเหล่านี้ก็จะกินตัวหนอนนี้ตลอดหน้าหนาวเป็นอาหารไปแล้วพอหน้าร้อนมาเยือนอีกครั้งเขาจะงอกต้นหญ้าขึ้นมาเขาถึงเรียกว่าตังถังเช่าภาษาไทยแปลว่าฤดูหนาวเป็นหนอนฤดูร้อนเป็นหญ้าพอผสมกันเสร็จตอนก่อนจะตายต้องเรียกว่าพืชเพราะตอนนี้เชื้อราเทคโอเวอร์ร่างกายไปแล้วคือกินไปหมดแล้วเราก็จะเห็นว่าตรงส่วนที่เหมือนก้านนี่คือต้นไม้นั่นแหละที่เขาเอามาตากแห้งเวลาคนภูเขาเขาไปเก็บเขาก็จะดูต้นไม้ต้นนี้รูปร่างเงี้ยพอเขาดึงเนี่ยปุ๊บถ้ารากยาวแพงถ้ายิ่งยาวมากแพงมากเพราะนั้นตัวใหญ่เนี่ยเมื่อก่อนราคาไม่สูงมากนะครับ5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยคำว่าไม่สูงมากนี่คือสูงที่สุดในหมู่มวลสมุนไพรทั้งหมดประเทศจีนขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศแห่งสมุนไพรเนี่ยมีหลายอย่างมีเห็ดหลิงจือมีเขากวางมีอะไรก็ตามถังเช่านี่เป็นจักรพรรดิเบอร์1มาตลอดตั้งแต่สมัยมีจักรพรรดิมาโบราณเลยจินซีฮ่องเต้ไล่ลงมาเนี่ยนะครับว่าตัวเนี้ยตัวเล็กๆอย่างที่หมอโชว์ในรายการเนี่ยเขาเรียกตัวขนาดกลางนะครับราคาหานี่ก็แพงนะครับตัวขนาดนี้ตกกิโลนึงประมาณสัก2ล้านนะครับตัวใหญ่ๆมากๆประมาณ 3-4 เซนเนี่ยบางที่เนี่ยสนนราคาขึ้นไปสูงถึง 5-8 ล้านบาทดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นข้อที่1 นะครับถังเช่าที่ออกฤทธิ์และดีเนี่ยเป็นประโยชน์ทางการแพทย์จริงๆที่เขาเรียก Wild Cordyceps หรือถังเช่าป่าหรือขึ้นเองบนเทือกเขานะครับเพราะฉะนั้นในเทือกเขาทั้งหมดที่หนาวและอยู่ข้างบนนี้เนี่ยถังเช่าตัวนี้คือหนอนที่การผสมพันธุ์ระหว่างพืชกับสัตว์โดยบังเอิญทำให้เกิดสารขึ้นมา1ชนิด2ชนิด3ชนิดยิ่งเวลาผ่านไปก็เจอหลายชนิดเพราะวิทยาศาสตร์เราไปไกลขึ้นถังเช่านี่แพงมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิจีนที่ไม่มีเครื่องมือตรวจนะแสดงว่าเขาเจอเพราะอะไรเมื่อก่อนเขาเจอเพราะตัวจามารีที่อยู่บนภูเขาไปกินเนี่ยพอเวลากินไอ้หญ้าต้นนี้แล้วเดินข้ามเขาปกติเดินได้ลูกนึงพอกินอันนี้เสร็จเดินได้5ลูกไอ้คนเลี้ยงก็มากินบ้างโอ้ฟิตหลังจากนั้นมาพวกฝรั่งก็มาเอาวิจัยเยอะวิจัยจนคนสวิสมาซื้อไปปลูกบนเทือกเขาทิติสในสวิตเซอร์แลนด์คนอเมริกามาซื้อเชื้อพันธุ์ไปปลูกในเทือกเขาล็อกกี้เมาน์เทนพวกนี้เรียกว่าถังเช่าปลูกนะครับถังเช่าปลูกถ้าปลูกได้ดีและมีการรับรองโดยองค์การต่างๆเนี่ยก็จะมีคุณภาพดีแต่ไม่เท่าถังเช่าป่านะเพราะฉะนั้นเราเล่ามาถึงตรงนี้และมีหลายส่วนที่แหมหลายคนอยากรู้นะครับว่าโอ้ดียังไงทำไมแพงขนาดนั้นนะครับ แล้วจะรู้ได้ยังไงบางเดี๋ยวนี้เนี่ยข้างๆตัวเนี่ยไอ้พวกเครื่องดื่มบางชนิดก็มีถังเช่า

0: ไอ้ตรงนั้นก็มีถังเช่านี่ก็มีแคปซูลหมอผมจะรู้ได้ไงว่าไหนของจริงอันนี้ดูยากดูยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น2ตอนนะนะครับตอนนี้ก็คือดูเรื่องถังเช่าว่าการดูยังไงอ่ะมาดูกันก่อนนะครับถังเช่าเนี่ยตัวเขาจะยาวๆนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้คือพืชก็คือตัวหางๆตรงส่วนที่มันเชื่อมกันระหว่างพืชกับสัตว์เนี่ยจะมีสารออกฤทธิ์ที่ชื่อคอร์ดิซิปินเนี่ยจะนับรูปร่างสีแดงๆเหมือนคลั่งถ้ามันมันแดงๆเยอะๆแสดงว่าดีมากถ้าไม่มีเลยเนี่ยแสดงว่าไม่ค่อยดีรสชาติทานเข้าไปจะรู้สึกเหมือนเห็ดรู้สึกเหมือนพืชชนิดหนึ่งกลมกล่อมอร่อยแข็งๆนะครับเขาเป็นพืชอมตะนะคุณเอาถังเช่ามาตุ๋นทุกวันไปเรื่อยๆ7วันต่อสัปดาห์ดึงขึ้นมาไม่เปื่อยนะนะครับนี่คือสิ่งที่ในบางประเทศเขาเอามาตุ๋นเอาของดีไปกินหมดแล้วแล้วเอาตัวที่เหลือมาใส่กระปุกขายคุณอันนี้เขาเรียกซื้อมาแพงแต่ไม่มีตัวเหลือแล้วเหมือนโดนเอาหัวเชื้อไปหมดแล้วนะครับเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนมากหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเจ๋งไม่เจ๋งต้องลองชิมดูนะครับตัวนี้คือพืชสมุนไพรที่ผมเนี่ยกับทีมแพทย์เนี่ยลงไปวิจัยกันจริงๆจังๆและเยอะนะครับเพราะผมมีความเชื่อและผมรับประทานกับตัวเองแล้วได้ผลนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองเนี่ยหรือตัวถังเช่านี้เนี่ยแน่นอนอะไรที่คุณขายได้ราคาจะตามมาด้วยของปลอมเพียบเต็มตลาดไปหมดเพราะฉะนั้นแล้วข้อที่1คือเรามาดูคุณประโยชน์ก่อนนะครับถังเช่ามีโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และมีตัวสำคัญที่ชื่อคอร์ดิซิปินประโยชน์ของถังเช่ามีอะไรบ้างข้อที่1นะครับถังเช่านี้สามารถช่วยการทำงานของอินซูลินให้ทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วประโยชน์ข้อที่1ของถังเช่าคือช่วยลดน้ำตาลในเลือด2ตัวถังเช่าเองสามารถเพิ่มการทำงานของไตทำให้คนไข้ที่เป็นเบาหวานน้ำตาลจะลดไตจะดีการปัสสาวะจะคล่องเนื้อไตกลับมาทำงานดีขึ้นแค่2อย่างนี้ก็ถือเป็นประโยชน์อันมหาศาลแล้วนะครับทั้งฝั่งเบาหวานสามารถช่วยเพิ่มเบต้าเซลล์ในตับอ่อนได้ทำให้การจับของน้ำตาลดีขึ้นกว่าเดิมน้ำตาลก็ลดนะครับ3คือสารตัวนี้เนี่ยพอมันเป็นโพลีแซคคาไรด์และนิวคลีโอไซด์และพวกตัวออกฤทธิ์โปรตีนหลายๆตัวเนี่ยทำให้เขามีส่วนช่วยในการฟอกออกซิเจนเมื่อฟอกออกซิเจนเยอะเพิ่มเม็ดเลือดแดงได้เยอะเพิ่มการขนส่งได้เยอะทำให้ตัวนี้เป็นตัวที่ใช้กันแพร่หลายมากในกองทัพโอลิมปิกจีนนี่ผมลงไปเซอร์เวย์นี่กินเกือบทุกคนเพราะเขามีงบประมาณนะครับเมื่อกินแล้วทำให้เราไม่เหนื่อยมีกำลังวังชามีความฟิตมีความรู้สึกที่ดีขึ้นแข่งกีฬาได้มากเพราะฉะนั้นแล้วนักกีฬาที่ทำลายสถิติโลกที่เล่าให้ฟังครั้งนี้แล้วตัวจามารีหรือตัวแยกที่กินอยู่ตลอดเวลาหรือแม้กระทั่งนิกเนมอีกอย่างนึงที่คนจีนเขาเรียกไวอากร้าแห่งเทือกเขาฮิมาลัยคือยาปลุกสมรรถภาพทางเพศนะครับมีงานวิจัยอยู่หลายชิ้นทีเดียวในยุโรปที่การกินถังเช่าหรือคอร์ดิเซปชินเนซิสแล้วสามารถช่วยเพิ่มสเปิร์มได้เกือบ 300% เพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับท่านผู้หญิงได้ด้วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศให้กับคุณผู้ชายได้ด้วยเมื่อออกซิเจนเยอะไม่ใช่ยากระตุ้นเหมือนไวอากร้าแต่เป็นตัวที่ทำให้หลอดเลือดเราส่งฉีดสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้นงั้นข้อดีของการที่นึกว่าเป็นไวอากร้าไม่ใช่การกระตุ้นหัวใจแต่เป็นการทำให้ performance หรือประสิทธิภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นนี่เป็นการกระทบชิงไม่ต้องห่วงเรื่องหัวใจวายตายคาอกนะสิ่งที่หมอพูดไปมีงานวิจัยเกิน100ชิ้นไม่ใช่เหมือนเมื่อก่อนและไม่มีนี่คือสาเหตุทำไมราคาถังเช่าสูงขึ้นตอนมีการวิจัยน้อยๆโลนึงประมาณสักหมอเริ่มติดตามถังเช่าตั้งแต่กิโลละประมาณแสนเดียว5ปีที่แล้วนะครับปีต่อมาพอมีงานวิจัยจากฝั่งยุโรปออกมามากขึ้นก็เป็นโลละ 200,000 800,000 1ล้าน2ล้าน3ล้านแพงที่สุดเท่าที่ได้ยินตอนนี้คือถังเช่าที่อยู่แล้ว6ปีไม่เก็บเลยคือตัวจะใหญ่มาก 7-8 ล้านนะครับตัวนึงนี่ตกราคาประมาณตัวละ 3,000 นะครับสำหรับตัวโตๆเนี่ยตัวเล็กๆก็ประมาณตัวละ 1,800 มีเหมือนกันจะใหญ่จะเล็กนี่ก็มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันนะครับคือช่วยได้ทั้งคู่แหละนะครับส่วนที่ออกฤทธิ์ได้เยอะคือถังเช่านี้สามารถช่วยในการลดการอักเสบของร่างกายมนุษย์ภาษาแพทย์ก็เรียกช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน6หรืออินเตอร์ลิวคิน6ช่วยลดอินเตอร์ลิวคิน10หรืออินเตอร์ลิวคิน10ช่วยลด TNF อัลฟาหรือตัวก่อมะเร็งเคยเกิดขึ้นช่วยเพิ่มเม็ดเลือดขาวหน่วยเพชฌฆาตที่ชื่อว่า Natural Killer Cell หรือหน่วยฆ่าธรรมชาตินี่คือประสิทธิภาพที่สูงสุดของถังเช่าว่าช่วยในการป้องกันมะเร็งเพราะทำให้เม็ดเลือดขาวเราวิ่งฆ่าเซลล์เนื้องอกได้ไวกว่าเดิม Natural Killer Cell ในปัจจุบันนี้มีการตรวจได้ในเลือดนะครับในโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นแล้วคนที่มีหน่วยสังหารเยอะ เซลล์มะเร็งจริงๆเนี่ยหมอมีความเชื่อว่าเรามีตั้งแต่เกิดแล้วเซลล์มะเร็งก็คือการแบ่งตัวของผิวหนังเนี่ยคนเราเกิดมาก็มีกี่ใครแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยเรามีทหารหรือ natural killer cell เนี่ยน้อยลงตอนเรามีเยอะๆเนี่ยเต็มร้อยเนี่ยสมัยเราอายุ20เราอาจจะมี100นึงพอเรามีตัวเนื้องอกเกิดขึ้นเขาก็ไปฆ่าทิ้งหมดมันก็ไม่โตพอเราแก่ขึ้นตัวนี้ก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงน้อยลงพอเราอายุมากๆเนี่ยเท่ากับว่าทหารไอ้พวกตัวศัตรูมันอยู่เท่าเดิมแหละแต่ทหารเราเหลือน้อยมากมันก็แอบโตตรงนั้นแอบโตตรงนี้ natural killer cell ก็ไปฆ่าไม่ทันหรือเพชฌฆาตไปไม่ไหวตัวพวกนี้เองก็เลยเป็นตัวฟอกทั้งเม็ดเลือดแดงทั้งเม็ดเลือดขาวให้ทำงานได้ไวขึ้นมันถึงเป็นพืชที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะครับเพิ่มเซลล์สมองลดน้ำตาลในเลือดช่วยเรื่องไตเพิ่มประสิทธิภาพร่างกายเพิ่มประสิทธิภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วรู้สึกฟิตดีไม่เหนื่อยเลยร่างกายแข็งแรงเหลือเกินยังไม่ค่อยมีหรือผมยังไม่เจอว่ามีอันไหนที่กินเยอะเกินไปแล้วเป็นพิษนะนะครับแต่ทางเช่านี่ต้องระวังว่าเวลากินเยอะเกินไปเนี่ยโดยราคาที่สูงมากทำให้มีถังเช่าหลายที่ที่ผมไปซื้อมาแล้วเนี่ยมีการใส่ลวดไว้ข้างในเพื่อทำน้ำหนักมีการปนเปื้อนปลอดตะกั่วเพื่อให้หนักขึ้นนั่นคือสิ่งที่กินเข้าไปแล้วเป็นพิษงั้นแล้วเนี่ยประชาชนที่จะซื้อกินให้ดูให้ดีเพราะดูยากด้วยนะนะครับเอาเป็นว่าถ้าเราจะกินถังเช่าเราได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยกรุณามาพบแพทย์แล้วก็เจาะเลือดดูโลหะหนักดูปลอดดูตะกั่วดูสารหนูดูโลหะเป็นพิษในโรงพยาบาลประมาณสัก3เดือนครั้งถ้ากินแล้วขึ้นนี่ไม่เอาละแสดงว่าล็อตนี้ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอฝากเอาไว้ว่าถังเช่าเราก็ดูว่าอย่างน้อยๆเมืองไทยเนี่ยบางตัวก็มีอย.นะถ้ามีอย.แล้วก็ถือว่าตรวจสอบแล้วว่าปลอดภัยจะมีสารออกฤทธิ์เยอะหรือน้อยนั้นอีกเรื่องนึงนะครับถ้าแพงมากก็อาจจะมีอยู่เยอะหน่อยถังเช่าธรรมชาติหายากไม่มีขายหรอกบนท้องตลาดส่วนใหญ่ปลูกเอาทั้งนั้นนะครับกับอีกส่วนนึงคือมีการวิจัยเอาพันธุ์ถังเช่าไปทำเป็นเห็ดเป็นอะไรก็ตามก็ยังไม่มีบทสรุปนะครับว่ามันจะดีเท่ากับถังเช่าพืชที่เขาทำกันมาแล้วมีการวิจัยที่เยอะนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากเป็นความรู้ดีกว่านะครับแต่ไม่ได้ชี้นำว่าต้องไปหามากินให้ได้นะนะครับเพราะหลายตัวในตลาดหมอก็ลงไปเช็คยังไม่ครบนะครับในตอนต่อๆไปเมื่อเช็คครบแล้วจะมาบอกว่าตัวไหนมีเยอะตัวไหนมีน้อยหรือสารออกฤทธิ์ตัวไหนเข้มข้นตัวไหนมีน้อยหน่อยอย่างนี้เป็นต้นนะครับงั้นฝากไว้สำหรับเรื่องถังเช่าหนอนมหัศจรรย์อาทิตย์นี้สวัสดีครับ
1: ออร่าถังเช่าที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

ทุกวันทุกหยดรถที่นอนนั้นท่วมเติมเปียกหมอนว่ายน้ำตา

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่

ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ NetShopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: มาร่วมเลยเป้าหมายเพื่อต้องการจะจับมือกับเอกชนเดินหน้าเศรษฐกิจไปด้วยกันท่านนายกตั้งใจจะฟังเสียงจากทุกภาคส่วนเพื่อสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลในการดึงเอกชนเข้ามาร่วมในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็นระบบโดยจะรับฟังข้อเสนอจากผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชนแบ่งเป็น10กลุ่มก็มีการยกตัวอย่างมาอย่างที่ไล่เลียงไปเนี่ยท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอย่างเครือเจริญโภคภัณฑ์อันนี้จัดกลุ่มยากเพราะเกือบจะไปอยู่ในทุกกลุ่มเลยเนี่ย
2: ค่ะคุณธนินทร์เจรวนนท์ท่านประธานอาวุโสของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
1: คุณสารัตน์รัตนาวดี
2: ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกัฟดีเวลลอปเมนต์จำกัด
1: แล้วก็ยังมีเรียกง่ายๆว่ามีกลุ่มค้าปลีกกลุ่มการเงินกลุ่มยานยนต์กลุ่มพลังงานกลุ่มก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์กลุ่มสุขภาพไล่กันไม่หวัดไม่ไหวคุณสุภลักษณ์อัมพุทธอันนี้เดี๋ยวมอนี่ก็มาเด
2: ี๋
1: ยวยกเป็นตัวอย่างให้เห็นทั้งนี้โฆษกรัฐบาลระบุนะครับว่านายกรัฐมนตรีอนุทินต้องการรับฟังข้อเสนอผู้นำภาคธุรกิจทั้งภารกิจเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีรากฐานยุทธศาสตร์ระยะ4ปี
2: นโยบายหรือกฎระเบียบที่ควรยกเลิก
1: รวมถึง
2: ดัชนีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลค่ะในการขับเคลื่อนประเทศในช่วง12เดือนข้างหน้า
1: เมื่อวานนี้ท่านนายกนี่ก็ช่วงบ่าย2เรียกรัฐมนตรีคนสำคัญมาหั่งหารือกันเตรียมการก่อนจะไปนั่งฟังบรรดายักษ์ใหญ่ของธุรกิจของประเทศ10กลุ่มที่ว่านี้ในเวทีผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
2: ที่ตึกภักดีบดินทร์นะคะจะจัดวันนี้ค่ะ15พฤษภาคม5โมงเย็นถึง2ทุ่มครึ่ง
1: นี่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเอกนิตินิติธรรมประภาสท่านบอกว่างานผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังจัดตามดำริของนายกอนุทินที่ต้องการรับฟังความเห็นภาคเอกชน
2: เพื่อขับเคลื่อนโจทย์สำคัญพาเศรษฐกิจไทยก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงของโลกการปรับโฉมโครงสร้างเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในอนาคตโดยที่คุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังบอกเวทีนี้จะรับฟังภาคเอกชนที่แสดงความคิดเห็นแบบเปิดกว้างค่ะ
1: เสร็จแล้วผมนี่แหละจะสรุปประเด็น
2: จากที่ประชุมเพื่อให้ได้แนวทางการขับเคลื่อนที่เป็นโจทย์สำคัญของเศรษฐกิจไทย
1: ภายใต้ภูมิทัศน์